0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับจำนวนเงินจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนกันใช่ไหมลูกเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารนะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์นี้กันเลยสถานการณ์นี้นะคะคุณครูมีเงินรางวัลสะสมให้กับนักเรียนข้อละ10บาทด้วยนะคะใครได้คำตอบก่อนใครตอบอย่างถูกต้องหรือใครที่นำเสนอแนวคิดนะคะคุณครูจะให้เงินรางวัลสะสมข้อละ10บาทเด็กๆสะสมเป็นเงินรางวัลของกลุ่มตนเองได้เลยนะคะเด็กๆดูสถานการณ์นี้ลูกอันนี้เป็นแหนมนะคะมีเป็นแพ็คไหนใครชอบรับประทานแหนมบ้างแหนมนะคะเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนะแหนมราคาแพ็คละเท่าไหร่ลูก82บาท50สตางค์ไหนใครชอบกินแหนมบ้างคะถ้าชอบนะคะเราก็ต้องซื้อมากกว่า1แพ็คลูกคุณแม่นะคะซื้อแหนม2แพ็คค่ะถ้าซื้อแหนม2แพ็คจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เด็กๆที่ชอบรับประทานแหนมตอนนี้เอามือลงก่อนนะคะใครได้คำตอบแล้วว่าซื้อแหนม2แพ็คต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ยกมือขึ้นเลยค่ะตอนนี้นะคะมีกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4และกลุ่มที่3นะคะได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดหาคำตอบเลยกลุ่มไหนนะคะที่ได้คำตอบก่อนคุณครูจะให้เงินรางวัล10บาทนะคะเริ่มจากกลุ่มที่4ก่อนค่ะกลุ่มที่4คุณแม่เขาซื้อแหนม2แพ็คจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มีวิธีการคิดอย่างไรใครเป็นตัวแทนตอบคะลูกเป็นเซอร์กิตนะแม่ซื้อแหนม2แพ็คต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ
1: 165บาทครับ
0: 165บาทคิดอย่างไรลูก
1: เอา82บาทบวกกับ82และเอา50สตางค์บวกกันแล้วค่อยเอาผลลัพธ์อัพมาบวกกันครับ
0: เซอร์กิตนำ82บาท50สตางค์มาบวกกันใช่ไหมคะลูกโดยวิธีคิดของเขาคือนำ82มาบวกกับ82ได้หน่วยเป็นบาทนะคะแล้วนำ50สตางค์บวกกับ50สตางค์ได้หน่วยเป็นสตางค์นะคะซึ่งก็คือ100สตางค์เท่ากับ1บาทนั่นเองแล้วนำ1บาทไปรวมกับผลบวกที่เป็นบาทใช่ไหมลูกซึ่งได้คำตอบเป็น165บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยกลุ่มที่4รับเงินรางวัลข้อนี้10บาทใส่ลงไปในกระปุกออมสินเลยค่ะนักเรียนปลายทางที่ตอบด้วยวาจาเมื่อสักครู่นี้นะคะรับเงินรางวัลสะสม10บาทไปเลยไหนมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้บ้างไหมเป็นกลุ่มที่3นะคะเป็นสแตมป์ใช่ไหมมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนนะได้คำตอบเป็น165บาทเหมือนเพื่อนหรือเปล่าลูกเหมือนกันนะคะแล้วแนวคิดของสแตมป์เป็นยังไงคะ
2: 82.50 บาทคูณ2ครับ
0: นำ82บาท50สตางค์มาคูณ2ใช่ไหมลูกเนื่องจาก2กลุ่มนะคะก็คือซื้อ2แพ็คเราต้องนำ2มาคูณ82บาท50สตางค์นะคะซึ่งตรงกับแนวคิดของสแตมป์นะคะซึ่งก็จะได้165บาทเช่นเดียวกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสแตมป์นำเงินรางวัล10บาทนะคะใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มที่3ได้เลยนักเรียนปลายทางที่นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากนี้นะคะก็ได้นะคะรับเงินรางวัลเพิ่มเติมได้เลยต่อไปเด็กๆข้อนี้เงินสะสมข้อละ10บาทเช่นเดียวกันแต่คุณแม่คนนี้ค่ะคุณแม่ท่านนี้นะคะลูกๆของคุณแม่ท่านนี้ชอบรับประทานแหนมมากเลยเขาซื้อเพิ่มไปเป็น4แพ็คลูกแม่ซื้อแหนม4แพ็คจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คิดอย่างไรข้อนี้นะคะเด็กๆทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาคำตอบข้อนี้ค่ะอาจจะคิดจากข้อที่ผ่านมาก็ได้หรือ จะเริ่มต้นคิดใหม่ก็ได้ซื้อแหนม4แพ็คต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางคนใดที่ได้คำตอบแล้วนะคะยกมือนำเสนอแนวคิดและคำตอบได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูเห็น XQ ยกมือคนแรก XQ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกคำตอบเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของ XQ กันนักเรียนต้นทางคนอื่นๆที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมาตรวจคำตอบของ XQ นะคะได้คำตอบเท่าไหร่ลูก XQ นำไมค์แล้วก็นำเสนอคำตอบได้เลยค่ะ
1: 340ครับ
0: 340บาทได้คำตอบ340บาทถูกต้องไหมคะนักเรียนคนอื่นที่ยกมือเมื่อสักครู่คำตอบ340เหมือนกันไหมลูกเดี๋ยวลองมาฟังแนวคิดของ EQ ทำไม EQ ถึงคิดได้340ลูกคิดยังไงคะเดี๋ยวรอฟังแนวคิดของ EQ ก่อนนะ EQ คิดยังไงลูก
1: เอา165ไปบวกกันครับ
0: 165บวก165 165บาทคือแหนม2แพ็คใช่ไหมลูกเราต้องการซื้อ4แพ็คเราก็เลยนำ165มาบวกกับ165เป็นแนวคิดที่ถูกต้องไหมลูกเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองนำ165บวก165ดูสิคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ได้300เท่าไหร่ลูกได้คำตอบเป็น330นะคะ EQ น่าจะบวกเลขไม่ถูกต้องนะลูก
1: 330
0: ต้องเป็น330ใช่ไหมคะถ้าหากว่านักเรียนคิดในใจแล้วไม่แน่ใจในคำตอบเด็กๆสามารถทดเลขลงไปในสมุดของตนเองหรือกระดาษทดก็ได้นะคะ165บวกด้วย165เท่ากับ330เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนักเรียนสำหรับ EQ นำเสนอคำตอบเมื่อสักครู่ใช่ไหมลูกถ้าหากว่าตอบถูกต้องจะได้รับเงินสะสมข้อละ10บาท EQ เดี๋ยว EQ เพิ่มไป5บาทนะคะเนื่องจากว่าหาคำตอบไม่ถูกต้องนักเรียนต้นทางกลุ่มที่2กลุ่มที่4หนูได้คำตอบเท่าไหร่คะ330เหมือนกันแล้วแนวคิดเหมือนกับ EQ มั้ยลูกไม่เหมือนกันเดี๋ยวขอกลุ่มที่2ก่อนเชฟหนูคิดอย่างไรได้330คะ
3: ตั้งบวกครับ
0: ตั้งบวกอย่างไรลูก
3: 165บวกด้วย165ครับ
0: EQ ก็ใช้วิธีการบวกเหมือนกันนะคะเป็นแนวคิดเดียวกันเลยนะก็คือใช้วิธีการบวกเหมือนกันนำ165บวกด้วย165ได้คำตอบเป็น330เหมือนกันรางวัลปลอบใจให้กับเชฟบวกเพิ่มอีก5คะแนน5บาทนะคะต่อไปนาวาแนวคิดไม่เหมือนกันใช้แนวคิดอะไรลูก
4: คูณครับ
0: ใช้วิธีการคูณนาวานำจำนวนใดคูณด้วยจำนวนใด
4: 82.54 สตางค์คูณ4ครับ
0: 82อ่านว่าอะไรนะลูก
4: 82บาท50สตางค์คูณ4ครับ
0: นำ82บาท50สตางค์มาคูณกับ4ก็ได้นะคะก็จะได้คำตอบเป็น330บาทเหมือนกันทุกคนปรบมือให้กับทุกคนที่แสดงแนวคิดในข้อนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคนใดที่ตอบคำตอบเป็น330และมีแนวคิดที่ทั้งเหมือนเพื่อนและแตกต่างจากเพื่อนเด็กๆรับเงินรางวัลสะสมข้อละ10บาทได้เลยนะคะต่อไปเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ได้หาคำตอบและแสดงวิธีทำพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และสามารถนำวิชาคณิตศาสตร์ความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยกลุ่มที่1เดี๋ยวต่อไปเรามาดูสถานการณ์ข้อนี้นะคะ

0: เด็กๆช่วยการอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะนักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆ อ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางด้วยนะคะ1 2 3เริ่มเลยค่ะ
1: กล้องซื้อแพ็ค
0: ราคาแพ็คละ82.50 บาทกล้องต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนี่เป็นสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนเดี๋ยวครูนะคะจะให้เด็กๆแสดงแนวคิดและนำเสนอแนวคิดของตนเองในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราลูกกล้องต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเราวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามนะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกคือโจทย์บอกอะไรคะ
1: กล้องซื้อแหนมหมูแพ็คราคาแพ็คละ82.50 บาท
0: กล้องซื้อแหนม6แพ็คราคาแพ็คละ82.50 บาทข้อนี้จะหาคำตอบได้โดยใช้วิธีใดกลุ่มที่เดี๋ยวก็ให้กลุ่มที่5นะคะเปลี่ยนสลับคนตอบนะลูกเป็นไอติมนะลูกข้อนี้หนูใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะ
2: การบวกค่ะ
0: ใช้วิธีการบวกนำจำนวนใดมาบวกกันลูก
2: 156กับ330ค่ะ
0: 150 100อะไรลูก165หรือเปล่า
2: 165
0: 165มาบวกกับอะไรคะ
2: 330ค่ะ
0: 330เมื่อสักครู่4แพ็คได้330บาทใช่มั้ยคะ6แพ็คต้องเพิ่มอีก2แพ็คก็คือต้องเพิ่มอีก165บาทไอติมก็เลยนำมาบวกกันนั่นเองใช่มั้ยคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยกลุ่มที่5รับอีก10บาทนะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่3เป็นกล้าใช้แนวคิดใดลูกเหมือนกับกลุ่มที่5ไหมกล้าใช้วิธีใดคะ
3: ใช้วิธีการคูณครับ
0: กล้าใช้วิธีการคูณเลยใช้วิธีการคูณนำจำนวนใดคูณจำนวนใดลูก
3: 82.50 บาทคูณกับ6ครับ
0: เนื่องจากเด็กๆมี6กลุ่มนะคะ6แพ็คใช่ไหมเราต้องนำจำนวนกลุ่มก็คือ6แพ็คมาคูณด้วย82.50 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันแนวคิดนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะกล้ารับเงินเพิ่มไปอีก10บาทเป็นเงินสะสมเลยนะคะเด็กๆคะในข้อนี้เราใช้วิธีการบวกแบบไอติมก็ได้ใช้วิธีการคูณแบบกล้าก็ได้แต่จำนวนที่เด็กๆนำมาบวกและนำมาคูณนั้นจะต้องเป็นจำนวนที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันแนวคิดของไอติมใช้การเพิ่มหรือการบวกเพิ่มจากแหนม1แพ็คราคา82.50 บาท2แพ็คก็ราคา82.50 บาทรวมกับ82.50 บาทกลุ่มที่1รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ลูกอันนี้เราคิดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม82.50 บาทกับ82.50 บาทรวมกันแล้วได้100เท่าไหร่ลูก165บาทนะ2แพ็คต่อไปถ้า4แพ็คก็ราคา165บาทรวมกับ165บาทรวมกันแล้วได้เท่าไหร่นะคะ330บาทต่อไป6แพ็คก็ตรงกับแนวคิดของไอติมเลยคือนํา330บาทมารวมกับ165บาทได้เท่ากับเท่าไหร่คะ400เท่าไหร่ลูก495บาทนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะดังนั้นแหนม6แพ็คราคา495บาทถ้าใช้แนวคิดของกล้าล่ะคิดว่าจะได้คำตอบเป็น495บาทไหมคะเรามาตรวจสอบการแนวคิดที่2ใช้การคูณในแนวตั้งเวลาเราจะคูณในแนวตั้งเราก็ต้องแยกหน่วยบาทและหน่วยสตางค์ใช่ไหมลูกแหนม1แพ็คราคา82.50 บาทเราซื้อแหนมไป6แพ็คเราก็นำมาคูณด้วย6เด็กๆคะการหาผลคูณของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหานี้การแสดงวิธีทำเด็กๆ6ตัวนี้ใช่6สตางค์ไหมคะไม่ใช่6สตางค์แต่เป็น6อะไรคะ6แพ็คดังนั้นเราจะต้องเขียนหน่วยว่าแพ็คต่อท้ายด้วยนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มคูณในหน่วยสตางค์ออโต้มาช่วยกันหาผลคูณในหน่วยสตางค์และนักเรียนปลายทางช่วยกันคูณ

0: คูณด้วย0หน่วยได้เท่ากับ0หน่วยใช่ไหมลูกเราก็ใส่0ไปจากนั้น6คูณด้วย50เท่ากับ6คูณ5ได้30ดังนั้น6คูณ50ก็เลยได้300นั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียน30ลงไปในหลัก10นั่นเองตอนนี้ได้300สตางค์แล้วต่อไปในหน่วยบาท6คูณ2เท่ากับ6คูณ2เท่ากับ12ใส่2แล้วทด10ในหลัก10นะคะเขียนเลข1เป็นตัวทดในหลัก10เลยต่อไปหาผลคูณในหลัก10ลูก6คูณ8เท่ากับ6คูณ8เท่ากับ48 48บวกทดอีก1ในหลัก10ลูกเป็น49นะคะเราก็จะได้492บาท300สตางค์ตอบว่าก้องต้องจ่ายเงินหมด492บาท300สตางค์เลยไหมคะไม่เพราะว่า300สตางค์เท่ากับกี่บาทลูก300สตางค์นะคะเท่ากับ3บาทดังนั้นเด็กๆก็นำ300สตางค์ไปแปลงร่างเป็น3บาทแล้วก็มารวมกับ492บาทกลายเป็นเท่าไหร่ลูก495บาทในหน่วยสตางค์เหลือหน่วยสตางค์ไหมคะไม่เหลือแล้วเป็น0สตางค์นั่นเองคำตอบคือก้องต้องจ่ายเงินทั้งหมด495บาทคำตอบเหมือนแนวคิดของไอติมไหมลูกเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางจะใช้แนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2ในการหาคำตอบก็ได้นะคะต่อไปเด็กๆมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบลูกเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆมาสังเกตดูแหนม1แพ็คราคา82บาท50สตางค์ใช่ไหมลูกใกล้เคียงกับ80บาทเราลองนำ6มาคูณด้วย80สิ6คูณด้วย80เท่ากับเท่าไหร่6คูณ8เท่ากับ486คูณ8เท่ากับ48นะคะก็เลยเป็น6คูณ80เท่ากับ480ใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมลูกคำตอบของเรา495ใกล้เคียงกับ480ไหมคะใกล้เคียงกันดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอันนี้สถานการณ์ที่1นะคะต่อไปลูกข้อนี้เงินรางวัลสะสมข้อละ10บาทเหมือนเดิมนะคะแหนม1แพ็คราคา82บาท50สตางค์เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้จะซื้อแหนมทั้ง1แพ็คค่ะเราจะซื้อแค่1แท่งนะคะแหนม1แพ็คราคา82บาท50สตางค์จะหาราคาแหนม1แท่งได้อย่างไรหาราคาแหนม1แท่งได้อย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยนะคะตอนนี้คุณครูได้แนวคิดจากนักเรียนต้นทางบ้างแล้วนะคะมาช่วยกันคิดเลยลูก1แพ็คราคา82บาท50สตางค์แค่1แท่งค่ะไม่ถึง1แพ็คนะคะจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วยกมือเลยอีคิวได้คำตอบแล้วได้คำตอบหรือว่าจะนำเสนอแค่แนวคิดก่อนคะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นอีคิวบอกแนวคิดด้วยนะข้อนี้ EQ ได้คำตอบเท่าไหร่ลูกแหนม1แท่งราคาเท่าไหร่คะ
1: 16บาท50สตางค์ครับ
0: 16บาท50สตางค์ใช่หรือไม่คิดอย่างไรลูก EQ นำเสนอแนวคิดของตนเองสิคะ
1: เอา82 50สตางค์ไปหาร5ครับ
0: 82บาท50สตางค์หารด้วย5หารด้วย5เพราะว่ามันมี5แท่งใช่ไหมลูกเราจะต้องแบ่งออกเป็น5กลุ่มเท่าๆกันแล้ว EQ ใช้วิธีการหารอย่างไรคะนำเสนอให้เพื่อนๆหน่อยหารอย่างไรลูกถึงได้16บาท50สตางค
1: ์แยกออกมาให้เท่าๆกันครับ
0: อาจจะใช้วิธีการวาดแผนภาพใช่ไหมคะลูกแยกออกมาให้เท่าๆกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของ EQ ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องเดี๋ยวค่อยรับเงินรางวัล10บาทนะคะเด็กๆดูลูกนำราคาแหนม1แพ็คนะคะหารด้วย5ถูกต้องเราใช้วิธีการหารเพราะว่าเราจะต้องแบ่งราคาออกเป็นกลุ่ม5กลุ่มเท่าๆกันนะคะดังนั้นในข้อ

0: ะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือราคาแหนม1แท่งสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพ่อซื้อแหนม1แพ็คอ่ะ82.50 บาทได้แหนมทั้งหมด5แท่งตรงนี้ใช่มั้ยคะดังนั้นในการหาคำตอบคือเด็กๆนะคะจะต้องใช้วิธีการหารนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องแบ่งราคาแหนมออกเป็น5กลุ่มเท่าๆกันนั่นเองนะคะซึ่งแนวคิดของ EQ คือเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงิน82.50 บาทเด็กๆแบ่งออกเป็น5กลุ่มเลยไหมคะแบ่งได้ไหมลูก5กลุ่มถ้าแบ่งไม่ได้เราขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนอ่ะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เราสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้เท่าๆกันดังนั้นเราแบ่งเป็นเท่าไหร่ดีลูกเราแบ่งเป็น50ได้ไหมคะเพราะว่า50เราแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้ง่ายไหมลูกง่ายนะอ่ะแบ่งออกเป็น50 1กลุ่มอีก1กลุ่มต้องเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ลูก32.50 บาทใช่ไหมคะทีนี้กลุ่มนี้เราอาจจะยังแบ่งไม่ได้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มนี้ก่อนลูกกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น5กลุ่มเท่าๆกันได้เท่าไหร่คะได้เป็นกลุ่มละ10 บาท 10 บาทนะคะได้เป็น5กลุ่มกลุ่มละ10บาทแล้ว32.50 บาทล่ะเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้กี่บาท32.50 บาทแบ่งออกเป็น5กลุ่มได้กลุ่มละกี่บาทกลุ่มละเท่าไหร่ดีลูก12 บาทเดี๋ยวเราลองเชื่อ EQ ก่อนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6บาทก่อนดีไหมคะกลุ่มละ6บาทกลุ่มที่1 6บาท6บาทตอนนี้เราแบ่งออกเป็น5กลุ่มแล้วครบ32บาทหรือยังลูกครบหรือยังลองนับดูสิ6บวก6ได้12บวกอีก6ได้18บวกอีก6ได้24บวกอีก6ได้30เพิ่งได้แค่30บาทเองใช่ไหมคะดังนั้นจะต้องมีอีก1กลุ่มคือ2.50 บาทตอนนี้ได้กลุ่มละ10บาท5กลุ่มกลุ่มละ6บาท5กลุ่ม2.50 บาทแบ่งออกเป็น5กลุ่มจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ลูกแบ่งออกเป็น5กลุ่มจะได้กลุ่มละกี่สตางค์ไหนลองนับกลุ่มละ50สตางค์กลุ่มที่1 50สตางค์กลุ่มที่2 50สตางค์เป็นกี่บาทแล้วลูกเป็น1บาทแล้วนะกลุ่มที่3อีก50สตางค์กลุ่มที่4อีก50สตางค์เป็นกี่บาทแล้วคะ2บาทกลุ่มที่5อีก50สตางค์เป็น2.50 บาทหรือยังเป็นแล้วดังนั้นได้5กลุ่มไหมคะ5กลุ่ม2.50 บาทแบ่งออกเป็น5กลุ่มเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรานำแต่ละกลุ่มมารวมกันค่ะลูกเราจะได้ว่าแหนม1แท่งราคา10บาทกับ6บาทกับ50สตางค์รวมกันเป็นเท่าไหร่ลูก10อะไร10บาทกับ6บาทกับ50สตางค์เป็นเท่าไหร่คะ16เป็น16บาท50สตางค์นั่นเองนะคะดังนั้นแหนม1แท่งนะคะจะราคา16บาท50สตางค์คำตอบเหมือนของ EQ ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยแล้วนำเสนอแนวคิดได้ถูกต้องEQ รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก10บาทนะคะตอนนี้มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเด็กๆสามารถตรวจสอบได้โดยหาจำนวนที่ใกล้เคียงนะลูก16บาท50สตางค์ใกล้เคียงกับ17บาทเราก็ลองนำ17บาทนะคะมารวมกันเป็น5กลุ่ม5คูณด้วย17เท่ากับ85บาทซึ่งใกล้เคียงกับราคาแหนม1แพ็คก็คือ82บาท50สตางค์นั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการหาจำนวนใกล้เคียงมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ดังนั้นคำตอบของเราจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองเด็กๆต่อไปสถานการณ์นี้สถานการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องจำนวนเงินไม่ใช่ราคาสินค้าแล้วนะคนที่1คือป๋องคนที่2คือต้นและคนที่3คือนุชสถานการณ์เป็นอย่างไรขอให้นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมๆกัน1 2 3เริ่มอ่านโจทย์ได้เลยค่ะ
1: ป๋องต้นและนุชต้องการแบ่งเงิน 3,375 สตางค์
0: คนละ

0: และนุชจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดหาคำตอบได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางปรึกษากันเพื่อหาคำตอบได้เลยหรือใครที่ยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนข้อนี้โจทย์ถามอะไรป๋องต้นและนุชจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่นะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือป๋องต้นและนุชต้องการแบ่งเงิน 3,300 บาท75สตางค์คนละเท่าๆกันสำหรับนักเรียนต้นทางมีคนได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังข้อนี้เราหาคำตอบด้วยวิธีใดคะใช้วิธีอะไรลูกอาจจะใช้วิธีการหาในการหาคำตอบได้นะคะซึ่งเมื่อเราเขียนภาพแสดงแนวคิดเราจะได้ว่าเงิน 3,300 บาท75สตางค์เราต้องแบ่งให้ป๋องต้นและนุชคนละเท่าๆกันใช้วิธีการหาในการหาคำตอบนั่นเองเนื่องจากเมื่อสักครู่กลุ่มที่3กลุ่มที่4ตอบและได้รางวัลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลองมากลุ่มที่1บ้างออโต้ออโต้เราใช้วิธีการหาในการหาคำตอบซึ่งป๋องต้นและนุชต้องได้เงินคนละเท่าๆกันนะลูกจะได้คนละเท่าไหร่คะ
1: 1,125 สตางค์ครับ
0: 1,100 อะไรลูก
1: 1,100 บาท25สตางค์ครับ
0: 1,100 บาท25สตางค์ออโต้คิดอย่างไรออโต้นำเสนอด้วยวาจาให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางคนอื่นๆเข้าใจด้วยค่ะ
1: นำ 3,000 หาร3เท่ากับ 1,000 ครับ
0: 3,000 หาร3เท่ากับ
1: 1,000
0: ต่อไป
1: นำ300หาร3เท่ากับ100ครับ
0: 300แบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือหารด้วย3เท่ากับ100นะคะแล้วก็ต่อไป
1: นำ75หาร3ครับ
0: 75หารด้วย3เท่ากับ
1: 25สตางค์ครับ
0: 25นะคะ75สตางค์หารด้วย3เท่ากับ25สตางค์นะคะก็จะได้เป็น 1,000 กับ300กับ25สตางค์ใช่ไหมลูก 1,300 บาท25สตางค์นักเรียนต้นทางคนอื่นๆที่ยกมือเมื่อสักครู่ได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะได้คำตอบเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะออโต้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก10บาทนะคะสำหรับกลุ่มที่1เราใช้วิธีการหารนะคะหรือมีใครนึกถึงเงินจำลองบ้างไหมลูก 3,300 บาท75สตางค์เหมือนออโต้เมื่อสักครู่เลย 3,000 บาทแบ่งให้คน3คนเท่าๆกันก็จะได้คนละ 1,000 บาทต่อไป300บาทแบ่งให้คน3คนเท่าๆกันก็จะได้คนละ100บาทต่อไป75สตางค์นะคะแบ่งคน3คนเท่าๆกันก็จะได้คนละ25สตางค์นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะป๋องต้นและนุชก็จะได้รับเงินคนละ 1,100 บาท25สตางค์นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการหารยากไหมลูกไม่ยากนะคะนักเรียนสามารถเขียนแสดงแนวคิดและตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยสุดท้ายเด็กๆจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วย3คนได้เงินคนละ 1,100 บาท25สตางค์ซึ่งใกล้เคียงกับ 1,100 3คนเมื่อเรานำไปคูณ3ก็จะได้ 3,300 บาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับ 3,300 บาท75สตางค์ที่โจทย์กำหนดนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะต่อไปข้อนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันหาคำตอบแล้วนำเสนอแนวคิดในข้อนี้ดังนั้นนักเรียนปลายทางแต่ละคนนะคะช่วยกันปรึกษากันว่าโจทย์ข้อนี้นะคะจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยการพร้อมกัน1รอบก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำด้วยตนเองนะคะทุกคนนั่งตัวตรงเตรียมอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะ1 2 3เริ่มค่ะเปรมคนละเท่ากันเจนและเปรมได้เงินคนละกี่บาท อาหารนักเรียนต้นทางบางคนได้คำตอบแล้วตอนนี้เด็กๆปลายทางคนไหนได้คำตอบแล้วคะถ้าได้คำตอบแล้วคุณครูขอให้นักเรียนนะคะเขียนแนวคิดของตนเองลงในสมุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูมีกระดาษ A4 ให้ใช่ไหมลูกนักเรียนเขียนแนวคิดของตนเองลงในกระดาษ A4

อนนี้นะคะเด็กๆทุกคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1ได้คำตอบหรือยังกลุ่มที่2ได้คำตอบหรือยังคะกลุ่มที่5ได้คำตอบหรือยังลูกได้แล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่3ได้หรือยังได้แล้วนะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะบางคนได้คำตอบแล้วแต่ว่าเขียนแสดงแนวคิดไม่ถูกต้องหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราจะเขียนแสดงแนวคิดอย่างไร

เดี๋ยวเด็กๆดูแนวคิดของน้ำหนาวนะคะน้ำหนาวออกมานำเสนอแนวคิดของตนเองแล้วเด็กๆไปดูแนวคิดของน้ำหนาวกันเด็กๆทุกคนดูแนวคิดของน้ำหนาวได้เลยน้ำหนาวนะคะเขามี 1,250 บาทจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมลูกถ้าหากว่าเรายังแบ่งออกเป็น2กลุ่มไม่ได้น้ำหนาวใช้วิธีการนำ 1,250 นะคะแบ่งเป็น 1,000 1,000 นี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มได้เท่าไหร่ลูก500กับ500ต่อมา 1,000 แบ่งออกมาเป็น200อีก 1,250 แบ่งออกเป็น200อีก200ก็แบ่งออกเป็นคนละ100กับคนละ100ต่อไปอันนี้อะไรลูก50บาทใช่ไหม50บาทหนูลืม0 1ตัวครูเติมให้นะคะ50บาทเราก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มแบ่งให้คน2คนคือ25บาทกับ25บาทเราสามารถเขียนแสดงแนวคิดแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมลูกต่อไปเด็กๆมาดูแล้วแต่ละคนจะได้รับเงินกันคนละกี่บาทคะถ้ามองเป็นธนบัตรเป็นธนบัตร500 1ฉบับธนบัตร100บาท1ฉบับนะคะแล้วก็อีก25บาทก็จะเป็น625บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยดังนั้นต่อไปน้ำหนาวสามารถเขียนตอบแล้วก็ตอบว่าจะได้รับเงินคนละ625บาทเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะทุกคนปรบมือให้กับน้ำหนาวหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเดินไปตรวจของนักเรียนหลายๆคนนะคะก็ทำถูกเหมือนกันแต่ว่าบางคนอาจจะเขียนแสดงแนวคิดยังไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเขียนแสดงแนวคิดยังไม่ชัดเจนจากตัวอย่างของน้ำหนาวเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสังเกตนะคะเรามีเงิน 1,250 บาทใช่ไหมลูก 1,000 บาทอันนี้คล้ายๆแนวคิดของน้ำหนาวเลยนะแบ่งออกเป็นธนบัตร500บาท2ฉบับ200บาทก็แบ่งกันคนละ1ฉบับ50บาทก็แบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาทดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าเจนก็ได้รับเงิน625บาทเปรมได้รับเงิน625บาทไหนข้อนี้ใครตอบว่าเจนและเปรมจะได้รับเงินคนละ625บาทบ้างยกมือขึ้นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4 1คนและกลุ่มที่5 2คนดังนั้นทุกกลุ่มคุณครูขอเพิ่มเงินรางวัลให้กับเด็กๆกลุ่มละ10บาทใส่ลงไปในกระปุกออมสินของกลุ่มตนเองได้เลยนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารนะคะซึ่งการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินเด็กๆการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงินนะคะเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาหาคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 7.13 แบบฝึกหัด 7.13 มีทั้งหมด6ข้อเด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนักเรียนปลายทางนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันให้นักเรียนเขียนแสดงแนวคิดและคำตอบลงในช่องว่างก่อนที่เด็กๆจะเขียนแนวคิดและคำตอบเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะแล้วจึงเขียนแนวคิดและคำตอบลงไปนั่นเองข้อนี้มีด้วยกันทั้งหมด6ข้อขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางแต่ละคนนะคะลงมือทำข้อที่1ก่อนถ้าเสร็จแล้วจึงทำข้ออื่นๆต่อไปนะคะตอนนี้ทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนคนใดยังทำไม่เสร็จนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านได้เลยคุณครูปลายทางนะคะสามารถเลือกจำนวนข้อให้นักเรียนทำตามความเหมาะสมได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่แบบฝึกหัด 7.14 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับถึงแล้ว
3: เฉิบเซียนใ
2: ครพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพี่คนแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางด้านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดิรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ

ไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอ๋ออยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว้าข้าจะให้ฟังนะ

0: นักเรียนทั้งหมดรับการเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่หน่วยการเรียนรู้ที่8ใช่ไหมครับและเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1แน่นอนเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรอ่านเองเก่งจัง
1: การอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์
2: เคยเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างในชีวิตประจำวันอนาวาเด็กๆปลายทางเคยเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างลูก
3: ห้ามจอดรถครับ
2: สัญญาณป้ายห้ามจอดรถสัญลักษณ์ห้ามจอดรถสัญลักษณ์อะไรอีกแตงกวา
4: ข้างหน้ามีเขตก่อสร้างค่ะ
2: คือมาข้างหน้ามีเขตก่อสร้างป้ายสีอะไรลูก
4: สีขาวค่ะ
2: สีขาวเธอไปดูที่ไหนมาหน้าสีขาวมีแต่สีส้มๆใช่ไหมเซอร์กิตลูกเคยเห็นป้ายอะไรขอสัก3ป้ายพอเพราะทุกคนเคยเห็นป้ายใช่ไหมป้ายอะไรลูก
4: ห้ามสูบบุหรี่ครับ
2: ห้ามสูบบุหรี่มันมีรูปอะไรอยู่ในนั้นลูก
4: บุหรี่ครับ
2: บุหรี่ยังไงด้วยบอกรายละเอียดหน่อย
4: ขีด
2: ยังไงลูก
4: ขีดค่า
2: ค่าสีอะไร
4: สีแดง
2: สีแดงแดงแล้วบุหรี่มันมีอะไรด้วยไหมมันมีควันด้วยโอเคเอามือลงทุกคนเคยเห็นอีกมากมายเดี๋ยวเราจะได้ตอบกันแน่นอนว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างเด็กๆก็อาจจะเคยเห็นตามโรงเรียนสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลสถานีตำรวจห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งอะไรลูกฮะห้องน้ำก็อาจจะมีสัญลักษณ์อยู่ทั่วๆไปมีสัญลักษณ์อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของเด็กหญิงและเด็กชายและครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวสถานที่หนึ่งก็คืออะไรนั้นไปอ่านกันเลยจ้าคุณครูจะอ่านนิทานให้ฟังดังนั้นวันนี้ต้องตั้งใจฟังมารยาทของผู้ฟังคืออะไรบ้าง
1: เง
2: ีย บมีสมาธิมีสติแล้วก็ตั้งใจฟังไม่พูดคุยกันนะจ๊ะพร้อมฟังนิทานไหมเอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมฟังนิทานปรบมือ1ชุดโอเคฟังนิทานกันจ้าวันนี้เป็นวันหยุดมังกรและกวางไม่ต้องไปโรงเรียนทั้งสองคนทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อไผ่และคุณแม่นกพามังกรและกวางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมังกรและกวางดีใจมากเมื่อมาถึงที่ห้างมังกรเกิดปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำทุกคนมองหาว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนคุณพ่อชี้ให้ทุกคนดูทางขวามือไหนนะห้องน้ำอยู่ทางไหนลูกทางขวามือเห็นป้ายสีอะไร
1: เข
2: ีย
1: ว
2: เขียวเขียวมีสัญลักษณ์อะไรบ้างรูปผู้หญิงและรูปของผู้ชายสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษตรงนี้และแน่นอนเมื่อเราเห็นเครื่องหมายนี้เรารู้ได้ทันทีว่าเป็นอะไรลูกห้องน้ำนะนี่ไงคุณแม่นกคนสวยคุณพ่อไผ่สุดหล่อแล้วก็อะไรลูกมังกรแล้วก็กวางจ้าเกิดอะไรขึ้นต่อโน่นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอยู่ทางโน้นเห็นป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์ไหมทุกคนมองตามพร้อมเดินไปจุดนั้นคุณแม่พูดว่าแม่ขอเข้าห้องน้ำหญิงบ้างกวางไปกับแม่ไหมลูกเมื่อทุกคนเสร็จธุระจากห้องน้ำแล้วก็พากันไปซื้อของตามต้องการจนครบและพร้อมที่จะกลับบ้านกวางพูดว่าคุณพ่อคะทางออกอยู่ทางซ้ายมือค่ะหนูเห็นป้ายบอกไว้ระหว่างทางที่ทุกคนเดินออกมามังกรมองไปเห็นป้ายมังกรอ่านว่าทางหนีไฟและพูดขึ้นว่านี่ป้ายบอกทางหนีไฟไปทางขวามือครับทุกคนมองตามที่มังกรพูดพ่อพูดว่าอ่านเก่งมากลูกมังกรยิ้มเจออะไรบ้างจากป้ายนี้ลูกจากภาพนี้คันนี้ ทางหนีไฟใช่ไหมคือป้ายสีอะไรสีแดงๆตรงนี้เรามาดูรายละเอียดกันหน่อยลูกในป้ายสีแดงตรงนี้มีรูปของอะไรบ้างรูปเปลวไฟใช่ไหมแล้วก็คนกำลังวิ่งไปตรงไหนลูก
0: ประต
2: ูนี่ไงเห็นเป็นประตูแล้วก็มีเงาเป็นทางออกแน่นอนแล้วก
0: ็
2: ลูกศรชี้ไปทางไหนลูก
0: ทาง
2: ทางไหนจะมีด้านไหนซ้ายขวาหน้าหลังทางขวานะแสดงว่าป้ายนี้เมื่อเราเห็นมีความหมายว่า
0: ทาง
2: ไหนต่ออีกคิวเพิ่มว่าไปทางขวาดังนั้นถ้าเราจะอ่านเครื่องหมายนี้ให้ครบเราต้องอ่านทุกรูปก็คืออ่านว่าป้ายบอกทางหนีไฟไปทางขวานะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้ต้องไปทางขวานะจ๊ะจะได้รอดตายจ้าอ่ะมาดูอีกป้ายหนึ่งสีอะไร
0: เขีย
2: วคำนี้อ่านว่าอะไร
0: exit
2: แปลว่าอะไรลูก
0: ทางออก
2: แล้วก็แน่นอนมีรูปของอะไรคนเหมือนกันคล้ายๆกับภาพนี้เลยใช่ไหมแต่ว่าสีมันทำให้ดูทำไมลูกร้อนหรือเย็นเย็นก็คือเป็นทางออกไม่ต้องฉุกเฉินมากนะจ๊ะคราวนี้เป็นทางออกจ้าบอกไว้ให้รู้เฉยๆถ้าเป็นสีแดงคือมันทำไมลูกเมื่อเกิดอันตรายแล้วใช่ไหมต้องไปทางนี้แต่นี่คือทางออกเฉยๆก็ไปทางไหนทางไหนโลกมีลูกศรคือทางซ้ายแสดงว่าป้ายนี้อ่านสัญลักษณ์ได้ว่า
0: ทางออก
2: ไปทางซ้ายหรืออยู่ทางด้านซ้ายก็ได้จ้าอ่ะคราวนี้เห็นอะไรอีกบ้างพ่อแม่ชอบห้างนี้มากนะดูสิเขาติดป้ายห้ามสูบบุหรี่หลายจุดเลยแสดงว่าเขาห่วงใยสุขภาพของคนที่ใช้บริการที่นี่แม่พูดกับพ่อเมื่อถึงรถยนต์ทุกคนช่วยกันเก็บของจากรถเข็นใส่ไว้ในรถทุกคนขึ้นรถพร้อมที่จะกลับบ้านมังกรพูดกับพ่อว่าคุณพ่อครับป้ายบอกว่าทางออกและมีลูกศรตรงไปข้างหน้าแสดงว่าเราต้องตรงไปก่อนใช่ไหมครับนี่มาดูภาพนี้ก่อนที่คุณแม่พูดอันนี้เห็นป้ายอะไรชัดที่สุดลูกปลายทางเห็นไหมภาพอะไรสัญลักษณ์ของห้ามสูบบุหรี่เหมือนกับที่สกิดบอกใช่ไหมลูกนี่ไงมีรูปของบุหรี่แล้วก็มีควันขึ้นมาแล้วมีเครื่องหมายอะไรลูกขีดฆ่าแบบนี้แสดงว่าเป็นการห้ามอะไรห้ามสูบบุหรี่นะจ๊ะมีหลายจุดมากเลยจ้าแน่นอนและต่อไปใช่ครับ

0: เราวิ่งตามลูกศรทางออกไปก็จะเจอทางออกกลับบ้านเราลูกพ่อพูดเมื่อรถวิ่งออกจากห้างสรรพสินค้าสู่ถนนใหญ่เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านน้องกวางพูดกับพี่มังกรว่าพี่มังกรเมื่อวันพุธคุณครูกันสอนเรื่องสัญญาณไฟจราจรว่าเราต้องดูสัญญาณไฟให้เป็นว่าไฟสีแดงให้รถหยุดไฟสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดหรือเตรียมไปส่วนไฟเขียวให้รถไปแล้วเราต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะพี่มังกรมาดูที่ลานจอดรถบ้างคันนี้มังกรบอกว่ามังกรเขาเห็นป้ายอะไรลูกป้ายทางออกคันนี้มันชี้ไปด้านบนแบบนี้แสดงว่าเราต้องปีนเพดานขึ้นไปไหมลูกไม่ใช่มันแปลว่าอะไรลูกไปข้างหน้าจ้าไปข้างหน้าไม่ใช่เห็นป้ายออกปีนเพดานขึ้นมาเลยจ้าไม่ใช่นะลูกนะต้องตรงไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีป้ายบอกอีกว่าซ้ายหรือขวานะครับทางออกและภาพนี้ถ้าเกิดว่าเราขับรถไปตามท้องถนนเราอาจจะยังขับไม่ได้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือญาติของเราขับรถเมื่อเจอสัญญาณไฟแดงต้องทำอย่างไร
1: หย
0: ุ
1: ด
0: ใช่ไหมไฟเหลืองล่ะไฟเหลืองหาไฟเหลืองก่อนนี่ไฟเหลืองทำอะไรลูกเตรียมไปหรือเตรียมหยุดแต่คนสมัยนี้ทำไมลูกเตรียมไปอย่างเดียวแล้วก็ทำไมลูกชนเลยคราวนี้อุบัติเหตุใช่ไหมก็ต้องเตรียมไปหรือเตรียมหยุดให้ดีๆมีสตินะจ๊ะแล้วก็ไฟเขียวแล้วลูกทำยังไง
1: ไปได้
0: ใช่ไหมครับไปได้อะแน่นอนเคารพกฎจราจรด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราต่อไปอุ๊ยคุณแม่หนูเห็นทางม้าลายที่ให้คนเดินข้ามถนนอย่างที่คุณครูสอนมาเลยค่ะกวางพูดกับแม่แม่ยิ้มและพยักหน้ารับทราบทุกคนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและมีความสุขในวันหยุดมากเรามาดูภาพนี้เป็นภาพของอะไรลูกเมื่อสักครู่นี้ทางม้าลายใช่ไหมคราวนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางตอบคุณครูกันหน่อยเวลาเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามที่ใด
1: ทางม
0: ้าลายแสดงว่าต่อไปนี้ปิดเทอมนี้ถ้าคุณครูขับรถไปตลาดแล้วคุณครูเห็นเด็กๆไม่ข้ามทางม้าลายครูหักคะแนนได้ไหมได้เลยจ้าเพราะว่าถือว่ารับปากแล้วเด็กๆปลายทางก็รับปากแล้วว่าต้องข้ามทางม้าลายส่วนคนที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังและสังเกตทางม้าลายให้ดีนะครับไม่ใช่จะขับเต็มที่เลยบิดเต็มที่เลยก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีคนข้ามถนนนั่นเองนะครับดังนั้นจากสัญลักษณ์ของนิทานเรื่องนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรสัญญลักษณ์ซึ่งเด็กๆจะต้องบอกความหมายของสัญลักษณ์ได้เขียนความหมายของสัญลักษณ์ได้และเห็นความสำคัญของการใช้สัญลักษณ์เรามาอ่านความรู้จากป้ายสัญลักษณ์ไปทีละป้ายลูกอ่านหัวข้อบนสีเหลืองๆพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3เมื่อสักครู่นี้เด็กๆที่ยกมือเห็นป้ายอะไรอีกบ้างในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นจะต้องเป็นป้ายที่เกี่ยวกับการจราจรก็ได้นะไหนใครจะตอบคุณครูอีกบ้างเมทันลูกเห็นป้ายอะไรบ้างเมื่อกี้เซอร์กิตเห็นป้ายของห้างสูบบุหรี่นะว่าเห็นป้ายของอะไรลูกห้ามจอดรถแล้วก็ใครเห็นป้ายของการก่อสร้างลูกแตงกวาหนูเห็นป้ายอะไรคะ
2: ห้าม
0: มันจะเป็นรูปอะไรลูกห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทาน
2: มีรูปอาหารแล้วก็ขีดค่ารูปอาหารค่ะ
0: จ้าห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานแล้วก็เป็นยาย่าลูก
3: ป้ายห้ามส่งเสียงดังค่ะ
0: ห้ามส่งเสียงเป็นรูปยังไงบ้างลูกป้ายห้ามส่งเสียงดัง
3: รูปคนพูดค่ะ
0: รูปคนพูดแล้วก็มีเสียงออกมาได้ไหมกำลังพูดใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอีกห้าม
3: ขีดค่า
0: ขีดค่าจ้าอากล้าเคยเห็นป้ายอะไรบ้างเด็กๆปลายทางเคยเห็นป้ายอะไรบ้างลูก
2: ห้ามทิ้งขยะครับ
0: เป็นสัญลักษณ์อย่างไร
2: คนทิ้งขยะแล้วก็ขีดค่าคร
0: ับใช่ไหมแล้วก็ขีดค่าแน่นอนไข่มุกลูกเคยเห็นป้ายอะไรบ้างคะ
4: จำไม่ได้
0: แล้วค่ะนั่งลงค่ะไม่เป็นไรนึกก่อนให้ออโต้ลูก

0: ป้ายอะไรเด็กๆไปทางได้หลายป้ายยังลูกเห็นป้ายอะไรบ้างนะ
1: ป้ายห้ามหยุดครับ
0: ห้ามหยุดเป็นยังไงลูกป้ายห้ามหยุดถ้าห้ามหยุดคือฉันต้องขับรถไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกน้ำมันหมดเมื่อไหร่ก็ห้ามหยุดใช่ไหมเป็นยังไงลูกป้ายห้ามหยุดคือมันต้องเป็นรูปอะไรก่อนให้รูปมาให้คุณครูฟังหน่อย
1: เป็นขีดครับ
0: เป็นขีดแบบไหนลูกกลมๆไหมเป็นลักษณะยังไงลูก
1: เป็นตัว P ครับ
0: แปลว่าเป็นตัว P ใช่ไหมตัว P มันแปลว่าอะไรนะพาร์คใช่ไหมที่แปลว่าที่จอดรถแล้วก็มีเครื่องหมาย
1: ขีดครับ
0: ขีดแสดงว่ามันคือเครื่องหมายอะไร
1: ห้ามจอด
0: ไม่ใช่ห้ามหยุดนะลูกงั้นครูก็หยุดรถไม่ได้แล้วขับไปหลอดชีวิตเลยต่อไปหนูลูกอันดาเห็นป้ายอะไร
1: ห้ามถ่ายรูปค่ะ
0: เป็นรูปยังไงลูกสัญลักษณ์นั้น
1: มีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีขีดค่ะ
0: แน่นอนถูกต้องเอาอาจจะเห็นในพิพิธภัณฑ์หรือสิ่งของที่เป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมเราจะห้ามถ่ายรูปอาเมลูกเคยเห็นที่ไหนเห็นป้ายอะไรลูกเห็นป้ายอะไร
1: ป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปค่ะ
0: เป็นรูปยังไงลูก
1: เป็นรูปสัตว์เลี้ยงแล้วก็ขีดค่ะ
0: ขีดค่ะจ้าขออีกหนึ่งคนสเนลลูกสเนล
2: ห้ามจับครับ
0: ห้ามจับมีสัญลักษณ์ยังไงลูก
2: เป็นรูปมือแล้วขีดค่าครับ
0: ขีดค่าโอเคจ้าขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมหนูลูกเชิญลูกปัด
3: ป้ายระวังลื่นล้มค่ะ
0: เป็นอย่างไรลูกป้ายระวังลื่นล้ม
3: คนกำลังลื่นค่ะ
0: คนกำลังลื่นค่ะแล้วก็ยังไงต่อละ
3: แล้วก็มีน้ำอยู
0: ่มีน้ำอยู่แล้วเขามีเขียนเตือนไหมมันเป็นป้ายสีอะไรลูก
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองๆโอเคสีก็มีส่วนในการบอกสัญลักษณ์ได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อป้ายเชฟลูกเชฟเคยเห็นป้ายอะไรลูก
4: ข้างหน้ามีโรงเรียนครับ
0: เป็นอย่างไรลูกป้ายนั้น
4: จะมีผู้ปกครองกับเด็กกำลังเดินข้ามครับ
0: จ้าท่านี้แล้วก็ทางไหนต่อลูกมีสีอะไร
4: มีสีเหลืองครับ
0: โอเคระวังโรงเรียนข้างหน้าใช่ไหมอีกหนึ่งป้ายน้ำหนาวจ้า
5: ห้ามให้อาหารสัตว์ค่ะ
0: ห้ามให้อาหารสัตว์ค่ะเป็นสัญลักษณ์อย่างไรคะ
5: มือคนกำลังให้อาหารค่ะ
0: แล้วก็อย่างไรต่อลูก
5: ขีดค่ะ
0: ขีดค่ะพอแล้วลูกทุกคนเคยเห็นป้ายสัญลักษณ์อารมณ์ให้ตัวเองหน่อยปิ่นไม่มีสักสัญลักษณ์หนึ่งหรอลูกไม่มีอีกคิวล่ะมาไม่มีเลยหรอไอทุกคนเคยเห็นป้ายสัญลักษณ์หมดและแน่นอนวันนี้คุณครูเลือกนำเสนอป้ายที่มีความจำเป็นและเด็กๆคงจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนป้ายที่หนึ่งเด็กๆต้นทางและปลายทางดูลูกป้ายสีเขียวๆนี้คิดว่าเป็นป้ายของอะไรป้ายห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรง1 2เริ่มสัญลักษณ์

0: นี่คือป้ายของห้องน้ำต่อไปป้ายนี้ล่ะ
1: ทางออก
0: ทางออกอย่างไร
1: ทางออก
0: ที
1: ่ไม่ทาง
0: อ่านให้ครบลูกอ่านให้ครบอ่านให้ครบใครตอบได้ยกมืออากล้าชูสิลูกเป็นอย่างไรเด็กๆไปทางรู้ไหมป้ายนี้อ่านอย่างไรอ่านสิลูกป้ายอะไรเอ่ย
2: ทางออกไปทางขวาครับ
0: ปรบมือให้กล้าหน่อยครับถูกต้องมีลูกศรอ่านลูกศรด้วยทางออกไปทางขวานี่คือป้ายบอกทางออกแล้วก็วงเล็บว่าอยู่ขวามือนะจ๊ะอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: ป้ายบอกทางออกหมายถึงขวามือมีทางออกซึ่งจะมีคำหนึ่ง
0: ต่อไปป้ายนี้เชิญมิลินจ้ายืนขึ้นมิลินเชิญจ้านะอ่ะมิลินดูป้ายนี้สิลูกคือป้ายของอะไรคะเด็กๆไปทางดูลูกป้ายนี้ป้ายของอะไร
2: ทางออกค่ะ
0: แบบนี้สอบตกไหมสอบตกเพราะว่าอะไรลูกพูดไม่ครบขาดอะไร
2: ทางขวา
0: ขาดทิศทาง

0: างใช่ไหมลูกศรดังนั้นมิลินตอบอีกหนึ่งครั้งลูก
1: ทางออกไปทางซ้ายค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าออกไปทางซ้ายจะถูกต้องไหมถูกต้องเอาปรบมือให้มิลินหน่อยจ้าแล้วก็อ่านความรู้พร้อมๆกันป้ายทางออกทางด้านซ้ายหนึ่งสองสามหรือสถานที่นั้นๆถ้าเจอป้ายนี้ก็เป็นทางออกเหมือนกันแต่อยู่ทางด้านซ้ายนั่นเองอ่ะป้ายต่อไปขอเชิญพีทจ้ายืนขึ้นป้ายนี้คือป้ายของอะไรลูกเด็กๆป้ายทาง
1: ห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
0: ห้ามสูบบุหรี่มีภาษาอังกฤษอ่านว่า
1: no smoking
0: จ้า no smoking ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยจ้าลูกแน่นอนป้ายห้ามสูบบุหรี่คืออะไรต้นทางและปลายทางอ่านเองเก่งจัง

0: านที่ราชการนอกจากโรงเรียนแล้วมีที่ไหนอีกบ้างหาที่อีกบ้างลูกโรงพักหรือเราเรียกว่าสถานีตำรวจแล้วก็อําอะไรอําภวาเออฉันไปตาอาจจะอําอะไรลูกอําอะไรอําเภอไม่ใช่อําภวานะลูกอําเภอต่อไปอะไรอีกบ้างอบ
1: อ
0: บตเอออบตอะไรอีกลูกฮะรู้จักอะไรลูกรู้จักอะไรอีกสะฮะปั๊มน้ำมันไม่ใช่สถานที่ราชการลูกสะคือต้นด้วยสสระสระอาลอลิงสารเช่นสารปกครองต่างๆอะไรอีกสถานที่ราชการฮะสวนสาธารณะบางที่อะไรลูกก็อาจจะอยู่ในสถานที่ราชการแต่บางที่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานที่ราชการอะไรอีกเทศบาลเป็นต้นนะจ๊ะอ่ะต่อไปลูกป้ายนี
1: ้
0: ตอบพร้อมกันว่า
1: ทางหน
0: ีไฟอ้าวอ่านภาษาอังกฤษ
1: Fire exit
0: โอเคแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งว่าทางหนีไฟไปทางไหนทางขวาไหนยกมือขวาเด็กๆไปทางยกมือขวายกมือขวาามีคนไม่รู้ซ้ายขวาคันนี้หนีฟ้าแน่เลยยกมือซ้ายดูซิใครยกผิดบ้างยกมือขวายกมือซ้ายยกมือซ้ายยกมือขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอเคใช้ได้มือลงจ้าโอเครู้จักซ้ายขวานะลูกนะซ้ายขวาไปให้ถูกจะได้ไม่หลงนะจ๊ะป้ายนี้คือป้ายบอกทางหนีไฟถูกต้องอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: ป้ายบอกทางหนีไฟไปทางไหนนะป้ายนี
1: ้
0: ทางขวาถ้าลูกศรไปทางซ้ายล่ะก็ไปทางซ้ายนะจ๊ะดูลูกศรด้วยต่อไปป้ายนี
1: ้
0: ทางเข้าภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรกล้าเอาลูกเซอร์กิตเอ็นอะไรEntrance นะจ๊ะอ่านพร้อมครู Entrance
1: Entrance
0: เก่งมากมีสีด้วยนะจ๊ะโอเคยอดเยี่ยมทางเข้าป้ายนี้เป็นป้ายบอกทางเข้ามันมีความหมายว่าอย่างไรอ่านเองเก่งจังจ้า

ถ้าเจอป้ายทางเข้าก็ไปทางเข้าไม่ใช่ขับรถจักรยานเข้าไปทางไหนทางออกไม่ได้นะจ๊ะรถที่สวนมามันทำไมลูกชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตีลังกา10 ตลบนะจ๊ะไม่ได้นะป้ายทางเข้าก็เข้าอย่างเดียวป้ายทางออก

ไอ้เขียวเขียวนี่คือเส้นมาม่าไหมอะไรโลกมันคืออะไรบันไดใช่ไหมมันไม่ใช่เส้นมาม่ายึกยึกยึกยึกนะจ๊ะแล้วก็มีลูกศรขึ้นแล้วก็ลงมันคือสัญลักษณ์ของการขึ้นลงชั้นเดียวโปรดใช้บันไดในกรณีที่สถานที่นั้นมีลิฟต์ซึ่งบางคนก็ทำไมลูกขี้เกียจขึ้นไปแค่ชั้นเดียวก็กดลิฟต์มันทำไมลูกเปลืองอะไรเปลืองไฟใช่ไหมก็ขึ้นออกกำลังกายดีกว่าบริหารกล้ามเนื้อหัวใจให้มันแข็งแรงด้วยนะจ๊ะป้ายนี้คือป้ายบอกการขึ้นลงบันไดอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเพื่อการประหยัดพลังงานแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องขึ้นตึกที่มีจำนวน100ชั้นเธอจะขึ้นบันไดไหม
1: ใช
0: ่อย่าเลยถ้าหนูหนูขึ้นได้แต่ถ้าสภาพอย่างครูไปขึ้นก็คงจะต้องหามไปโรงพยาบาลนะจ๊ะอาจจะสลบอยู่บนชั้น3ชั้น4นะจ๊ะแน่นอนแต่ถ้าขึ้นชั้นเดียวเดินได้ครูก็เดินได้สบายๆนะจ๊ะต่อไปไปนี้บ้างมีภาพของอะไรใครตอบได้บ้างฮะในลิฟต์ลูก มีเหมือนเครื่องหมายมีคนอยู่ในลิฟต์ตรงนี้แล้วก็มีอะไรต่อลูกมีไฟเป็นเปลวไฟใช่ไหมแล้วมีเครื่องหมายค่าแบบนี้แล้วก็มีบอกว่าห้ามใช้ลิฟต์คำว่าลิฟต์สำคัญมากลูกใช้ตอเต่าเป็นตัวการันนะจ๊ะส่วนใหญ่จะใช้ทอทหารนะลูกต้องใช้ตอเต่าการันเท่านั้นขณะเกิดเพลิงไหม้นะครับต้องห้ามใช้ลิฟต์จ้าอันนี้คือป้ายบอกกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์คืออะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง

0: มีประมาณนี้ที่คุณครูนำมานำเสนอและนอกจากนี้คุณครูอยากจะฝากไว้ว่านอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายอีกมากมายในสถานที่หรืออาคารต่างๆที่มักจะแสดงไว้ให้นักเรียนหรือคนทั่วไปสังเกตเห็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเป็นข้อควรระมัดระวังเป็นเบื้องต้นซึ่งควรทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องสมมุติว่านักเรียนจะไปที่สถานที่ต่างๆถ้านักเรียนเห็นป้ายแล้วนักเรียนไม่ปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้นใครจะตอบวิลีนลูกจะเกิดอะไรขึ้นลูกถ้าเราไม่ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ต่าง
1: ๆจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นป้ายอะไรคะถึงทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเพื่อนช่วยหน่อยจ้ามิลินบอกจะเกิดอุบัติเหตุเช่นป้ายอะไรบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดอุบัติเหตุเซอร์กิตลูกหนูให้เซอร์กิตช่วย
2: ห้ามย้อนสอนครับ
0: ป้ายห้ามย้อนสอนมันเป็นอย่างไรลูกอธิบายให้ได้ลูกป้ายเป็นอย่างไรทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุได้ล่ะไม่ต้องใช้ป้ายย้อนสอนก็ได้ลูกเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างเช่นถ้ามีป้ายทางเข้าแล้วเราขับรถทำไมลูกขับรถออกทางนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้เพราะอะไรเซอร์กิตเพราะว่าอะไร
2: รถจะชนกันครับ
0: จะชนอย่างไรลูกถ้าเราขับรถออกในทางเข้าขับรถเข้าในทางออก
2: รถเขาจะสวนกับเราและมันจะชนกันครับ
0: เอาปรบมือให้เซอร์กิตจ้าง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะลูกแน่นอนถ้าขับรถไปในทางที่มีป้ายว่าทางเข้าแล้วเราก็ขับรถออกในป้ายที่เป็นทางเข้าเหมือนกันก็ทำไมลูกต่างคนต่างไม่เห็นกันก็จะชนกันได้นะครับหรือเกิดอะไรขึ้นอีกนอกจากเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติก็คืออาจจะผิดอะไรด้วยผิดกฎหมายเราอาจจะถูกจับเข้าคุกก็ได้หรือเสียค่าปรับก็ได้เพราะว่าเราไม่ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์แล้วมันก็ผิดกฎจราจรหรือกฎต่างๆและแน่นอน

0: ถ้าเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือคนไหนที่สูบบุหรี่ไปสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ก็ทำไมลูกก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนั่นเองนะครับและอีกสุดท้ายถ้าเราไม่ปฏิบัติตามจะเกิดอะไรขึ้นอีกกับตัวเราอุบัติเหตุเราเรียกว่าอันอะไร
1: อ
0: ันตรายต้องใบให้เลยนะอันตรายแน่นอนอันตรายนี้เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วเราไม่ทำตามป้ายเราไม่ออกตามทางที่ป้ายบอกทำให้ลูกเราอาจจะเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นปฏิบัติตามป้ายให้ดีๆนะจ๊ะมาถึงเรื่องของเราใบงานที่6เรื่องการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณ์อยู่หน้าที่เท่าไหร่อันไหนลองเปิดจักรมดูสิลูกหน้าที่297จ้าเด็กๆไปทางเปิดไปพร้อมๆกันเจอไหมเด็กๆไปทางเจอไหมลูกต้นทางเจอหรือยังเจอแล้วก่อนที่จะลงมือทำมองมาที่หน้ากระดานมีป้ายสัญลักษณ์มาให้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนความหมายของสัญลักษณ์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องป้ายแรกจะเขียนว่าอย่างไรลูกป้ายนี้คือป้ายของก็เขียนว่าความหมายก็คือทางออกอย่างไรต่ออยู่ทางลูกศรไปทางไหนลูกทางขวาก็เขียนว่าทางออกอยู่ด้านขวาหรือทางออกอยู่ทางขวาแล้วแต่ภาษาของหนูแต่ต้องอ่านข้อมูลให้ครบนะต่อไปข้อที่2ละลูกเขียนว่าอะไรความหมายของป้ายนี้ทางออกอยู่ด้านซ้ายหรือทางออกอยู่ด้านซ้ายมืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่หนูจะใช้ภาษานะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูไปทางตรวจสอบการทำงานของเด็กๆทุกคนและเด็กๆต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีมารยาทในการอะไรตอบพร้อมกันการอะไรการเขียนคือเขียนอย่างไรลูกสวยตัวบรรจงเขียนผิดแล้วลบใหม่นะจ๊ะเริ่มลงมือทำงานได้

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานของคุณครูมีทั้งหมดกี่ข้อลูก8ข้อง่ายนิดเดียวดังนั้นตอนนี้มาเฉลยร่วมกันลูกป้ายที่1ใครตอบคุณครูได้บ้างคือป้ายของอะไรกล้าตอบลูกว่าอะไรป้ายนี้หมายความว่า
1: ทางออกอยู่ทางขวาครับ
0: ทางออกอยู่ทางด้านขวาถูกต้องจ้าใครถูกให้1คะแนนใครผิดให้0นะจ๊ะต่อไปป้ายที่2ลูกตอบพร้อมกันว่าทางออกอยู่ทางด้านซ้ายจ้าและข้อที่3คือป้ายของห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่อไปข้อที่4ลูกป้ายอะไรป้ายอะไรเอ่ยเด็กๆไปทางรู้ไหมป้ายทางเข้าหรือทางเข้าอยู่ทางด้านหน้าฝั่งนู้นนะจ๊ะต่อไปข้อที่5ป้ายทางหนีไฟไปทางด้านไหนด้านขวาอย่าลืมสังเกตในเรื่องของ

0: ลูกศรด้วยนะจ๊ะอยู่ทางด้านขวาต่อไปป้ายที่6ก็คือครับป้ายที่6คืออะไรลูกอาสแตมป์ตอบให้คุณครูหน่อยป้ายอะไรมาดูซิสแตมป์ตอบว่าอย่างไรป้ายที่6ลูก
1: ขึ้นลงบันไดชั้นเดียวโปรดใช้บันไดค
0: ่
1: ะ
0: ป้ายขึ้นลงชั้นเดียวโปรดใช้บันไดถูกต้องจ้าต่อไปป้ายที่7ลูกของหนูตัวเครื่องหมายทับมันจะเลื่อนไปนิดนึงใช่ไหมลูกมันคือป้ายของอะไรป้ายอะไรลูกกรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้อะไรห้ามใช้ลิฟต์แล้วข้อที่8คือป้ายห้ามสูบบุหรี่นั่นเองเรียบร้อยคนไหนที่ได้8คะแนนเต็มยกมือขึ้นโอ้น้อยจังเลยใครได้7คะแนน6คะแนน5คะแนน4คะแนน3คะแนน2คะแนน1คะแนนโอ้ใครได้0คะแนนกินไข่ต้มไปไหมโอ้ถ้าแบบนี้แสดงว่าไปใช้ชีวิตประจำวันจะลำบากแล้วนะอาจจะอะไรลูกเอาตัวรอดไม่ได้นะจ๊ะอ่านป้ายให้เป็นลูกไปศึกษาข้อมูลมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับป้ายนะครับและแน่นอนท้ายหน่วยวันนี้เป็นหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยที่8ก็คือต้องทำแบบประเมินตนเองทั้งหมด4ข้อแล้วก็ลองทำแบบประเมินการเรียนรู้ด้วยเราทำ1ครั้งแล้วตอนหน่วยการเรียนรู้ที่4คือกลางภาคและตอนนี้ปลายภาคเด็กๆก็ต้องเขียนว่าสิ่งที่ชอบในวิชาภาษาไทยคืออะไรใครตอบได้บ้างตอบให้ครูฟังหน่อยจ้าอากล้าสิ่งที่ชอบในวิชานี้คือ
2: สนุกและมีความรู้ครับ
0: แบบอื่นบ้างลูกใครชอบวิชานี้อีกบ้างชอบวิชานี้เพราะว่าอะไรออโต้เด็กๆไปทางคิดสิลูกชอบวิชาภาษาไทยเพราะว่าอะไร
2: ครูไม่ดุครับ
0: ครูไม่ดุไม่จริงครูดุจะตายใช่ไหมสำหรับเด็กอะไรเท่านั้นเด็กดื้อใช่ไหมจ้าไม่ดุนะจ้าต่อไปเมทันลูกไม่มาแล้วลูกจ้าหนูชอบวิชานี้เพราะว่าอะไร
2: ได้ทำกิจกรรมค่ะ
0: ได้ทำกิจกรรมเยอะๆจ้าปีนลูกอย่างไรบ้างหนูชอบวิชานี้เพราะว่า
2: ง่ายค่ะ
0: ง่ายครับเซอร์กิตลูกหนูชอบวิชานี้เพราะว่า
2: ได้ความรู้ครับ
0: ได้ความรู้ครับแน่นอนต้องได้ความรู้เมจ้า
2: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะเด็กๆปลายทางก็เขียนมานะลูกว่าชอบวิชานี้เพราะว่าอะไรและไม่ชอบวิชานี้เพราะว่าอะไรเขียนให้คุณครูอ่านด้วยนะลูกไม่ต้องเกรงใจเผื่อคุณครูสอนไม่ดีสอนมึนๆงงๆบ้างสอนเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากก็เขียนให้คุณครูกันได้ทราบคุณครูจะได้นำไปเร็วทำไปเลยลูกนำไปปรับปรุงตนเองหรือพัฒนาการสอนของคุณครูให้ดีขึ้นและสิ่งที่นักเรียนจะทำให้ดีขึ้นในวิชาภาษาไทยคืออะไรเขียนบอกคุณครูมานะครับแล้วก็แน่นอนเราจะเปิดเทอม2เด็กๆจะต้องไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องชนิดของคำจดจำใส่ใจและใบความรู้ที่1เด็กจะต้องเตรียมมาในวันเปิดเทอมที่2ด้วยก็คือการพูดเล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเราจะพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับซึ่งขอให้เด็กๆปลายทางทุกๆคนและต้นทางทุกๆคนรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีถ้าจะปั่นจักรยานก็ปั่นแบบเบาๆถ้าล้มแล้วได้แผลขึ้นมาคุณครูก็จะเสียใจอย่างมากนะจ๊ะหรือว่าจะไปเล่นน้ำไปเที่ยวทะเลเล่นน้ำตกกระโดดน้ำคลองก็ขอให้อย่าเล่นน้ำที่มันทำให้เลิกลึกๆไม่เอาคุณครูไม่อยากได้ยินข่าวที่มันไม่ดีคุณครูต้องการได้ยินข่าวที่มันดีๆก็คือเด็กๆกลับไปอ่านหนังสือทบทวนความรู้แล้วก็เป็นเด็กดีของใครลูกคุณพ่อคุณแม่นะครับสวัสดีคุณครูกันขอให้คุณครูปลายทางทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางและปลายทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่เทอม 2

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอารอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของในภาคเรียนนี้นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดอันตรายนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันว่าการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดอันตรายนั้นจะมีอะไรได้บ้างนะคะแล้วนักเรียนจะสามารถนำวิธีการต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปในชั่วโมงที่ผ่านมาในเรื่องของทักษะการป้องกันตนเอง

0: เองนะคะให้ปลอดภัยจากถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเราจะมาปรับใช้ในชั่วโมงนี้ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายต่างๆหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้นะคะและนักเรียนนะคะจะสามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเกิดอันตรายต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วก็มีชีวิตปลอดภัยเมื่อเวลาเราเกิดเหตุการณ์อันตรายต่างๆนะคะและเราสามารถป้องกันตนเองได้นั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหรือว่ากิจกรรมเดี๋ยวมาดูคำถามนี้กันก่อนนะคะนักเรียนจะขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างตอนนี้ให้ทุกคนคิดคำตอบเป็นของตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งยกมือนะคะให้คิดคำตอบเป็นของตัวเองก่อนรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองพูดคุยกันกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าคิดคำตอบของตัวเองไปก่อนนะคะว่าการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนั้นนะคะเราจะขอตอนเวลาไหนหรือขอตอนเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะให้เราคิดคำตอบเป็นของตัวเองตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะตอนนี้มีคำตอบแล้วใช่ไหมบางคนมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะให้แต่ละกลุ่มนะลองช่วยกันคิดดูนะยังไม่ได้ให้ตอบนะยังไม่ได้ให้ยกมือนะคะคิดคำตอบเป็นของตัวเองไปก่อนนะคะทีนี้เนี่ยคำถามนี้ค่ะจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะจากในคำถามนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเหตุด่วนเหตุร้ายนั่นเองเด็กๆเมื่อกี้นี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันคิดแล้วใช่ไหมว่าการที่เราจะขอความช่วยเหลือนั้นนะคะเราจะขอจากเหตุการณ์อะไรได้บ้างทุกคนน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะที่นี้นะในกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะจะให้นักเรียนทุกคนนะคะในแต่ละกลุ่มเลยเนี่ยนะคะร่วมกันเขียนบอกว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะที่เราจะต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทุกกลุ่มนะเขียนลงในกระดาษนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายกลุ่มมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะทุกคนมีคำตอบแล้วเดี๋ยวจะให้เขียนลงในกระดาษที่คุณครูแจกให้ได้เยอะที่สุดและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนั้นมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีบางกลุ่มที่แบบว่าพูดคุยกันเสียงดังอยู่เกิดอะไรขึ้นคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกกระดาษให้พวกเรานะคะทุกกลุ่มเลยเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะเขียนบอกนะคะว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะมีอะไรบ้างเขียนให้ได้เยอะที่สุดนะคะทุกกลุ่มพร้อมนะคะพร้อมนะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะแจกกระดาษให้นะคะกลุ่มที่1อยู่ตรงไหนคะ1 2 3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มนะคะช่วยกันนะคะเขียนลงไปได้เลยนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆใส่ตัวเลขให้ด้วยนะ1 2 3 4 5นะมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเขียนบอกได้เลยได้หมดเลยลูกเขียนได้หมดเลยนะคะช่วยกันเขียนนะช่วยกันเขียนได้เลยนะทุกคนในกลุ่มนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันใช้ความคิดบางคนอาจจะเขียนอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วเพื่อนคนอื่นนะคะบอกนะบอกคำตอบกับเพื่อนนะเขียนเลยเขียนให้ได้เยอะที่สุดนะคะเขียนให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเหตุด่วนเหตุร้ายนั้นมีอะไรบ้างที่นักเรียนเขียนมาเขียนเลขหนึ่งให้ด้วยสิเขียนเลขหนึ่งให้ด้วยนะคะ
1: ถ้าเดี๋ยวเราเขียนเองดีกว่าเขียนดีกว่า
0: วนเขียนกันไปก็ได้นะคะเราเขียนหนึ่งข้อเดี๋ยววนให้เพื่อนเขียนต่ออีกหนึ่งข้อก็ได้เขียนให้ได้เยอะที่สุดนะเขียนให้ได้เยอะที่สุด

ที่เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือกับคนอื่นนะบางกลุ่มนะคะได้3เหตุการณ์บางกลุ่มได้4เหตุการณ์นะคะเขียนให้ได้เยอะที่สุดเลยนะให้ได้เยอะที่สุดนะคะเด็กๆช่วยกันในกลุ่มช่วยกันคิดค่ะสาวๆได้บอกเพื่อนยังมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เหตุด่วนเหตุร้ายเขียนได้หมดเลยน้ำท่วมอะไรเขียนได้หมดเลยไฟไหม้พายุเข้าอะไรได้หมดเลยค่ะเขียนมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างกลุ่มที่5ได้หลายข้อแล้วนะตอนนี้กลุ่มที่5ได้หลายข้อแล้ว

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะวางดินสอวางดินสอกันก่อนนะคะวางดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้กี่เหตุการณ์นะคะที่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีบางกลุ่มนะคะที่อาจจะเสียงดังอยู่เวลาที่ครูสกิปพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเพราะว่าไม่ได้ฟังนะคะเพราะว่าพูดแทรกตลอดนะคะฟังกันก่อนนะคะฟังกันก่อนว่าจะให้ทำอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้กันกี่เหตุการณ์นะในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยดีกว่าอ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้กี่เหตุการณ์คะลูก
1: 8
0: อุ๊ยได้8เหตุการณ์เลยเหรอได้เยอะมากเลยนะคะ8เหตุการณ์นะคะของกลุ่มที่1เนี่ยนะคะโอ้ได้8เหตุการณ์เลยนะคะอ่ะกลุ่มที่2ได้กี่เหตุการณ์คะลูก
2: 11คร
0: ับ11เหตุการณ์กลุ่มที่3 7เหตุการณ์กลุ่มที่4 7เหมือนกันและกลุ่มที่5
2: 8
0: ได้8เหตุการณ์เลยนะคะเยี่ยมมากเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังแต่ละกลุ่มกันดีกว่านะเด็กๆว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะคะที่เราได้เขียนกันมานะคะมีเหตุการณ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวขอดูกลุ่มแรกเลยแล้วกันนะคะกลุ่มแรกเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มแรกนะว่าได้11เหตุการณ์เนี่ยมีอะไรบ้างได้เท่าไหร่นะคะอ๋อได้8นะคะกลุ่มแรกได้8เหตุการณ์เนาะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มแรกกันว่า8เหตุการณ์นี้มีอะไรกันบ้างถ้ากลุ่มแรกพร้อมแล้วตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
3: หนึ่งโดนขโมยของสองรถชน3ไฟไหม้บ้าน4น้ำท่วม5โจรเข้าบ้าน6โดนทำร้ายร่างกาย7โดนพายุหน้าร้อน8แผ่นดินไหว
0: ครบแล้วนะคะมีหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2ต่อเลยกลุ่มที่2ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
4: หนึ่งโจรปล้นบ้านสองไฟไหม้บ้านสามรถชนสี่ติดลิฟต์ในห้างห้าติดบันไดเลื่อน6ติดถ้ำ7ตึกถล่ม8หลงป่า9ตกบันได10ติดในตึกร้าง11ติดในรถครับ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะได้11เหตุการณ์เลยนะคะที่เป็นเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายก็จะมีความแตกต่างจากกลุ่มแรกเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3กันบ้างเนาะกลุ่มที่3จะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากกลุ่มอื่นหรือเปล่าเนาะมาฟังกันเลยค่ะตัวแทนเชิญได้เลยกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วย
3: ไฟไหม้2หลงทาง3รถชน4โดนลักพาตัว5โจรขโมยของ6จมน้ำ7น้ำท่วม
0: โอเคค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
5: 1โดนลักพาตัว2ไฟไหม้3โดนรถชน4รถหาย5โทรศัพท์หาย6น้ำท่วม7คนหาย
0: คนหายเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
6: 1ไฟไหม้2รถชน3น้ำท่วม4โจรปล้น5หลงทาง6สัตว์เลี้ยงหาย7เด็กหาย8กุญแจรถหาย
0: กุญแจรถหายนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆทุกกลุ่มนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะคะที่เด็กๆได้ ร่วมกันเขียนมานั้นนะคะก็จะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ตัวเราเองนั้นเดือดร้อนหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจึงจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นทีนี้เนี่ยจากเหตุด่วนเหตุร้ายที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะได้เขียนมานะคะจะเห็นว่ามีบางเหตุนะคะมีบางเหตุการณ์ที่ทุกกลุ่มเนี่ยเขียนค่อนข้างจะเหมือนกันหมดเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุพวกรถชนรถชนแบบนี้นะคะหรือว่าไฟไหม้นะคะอันนี้ก็จะเขียนมาคล้ายๆกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในทุกสถานที่ทุกเวลาเลยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะอาการบาดเจ็บต่างๆนะทีนี้นะคะจากที่เด็กๆได้เขียนมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นใช่ไหมคะจากผู้อื่นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคคลใดบ้างเนี่ยที่เราควรจะขอความช่วยเหลือนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคิดคำตอบเป็นของตัวเองโอ้โหมีหลายกลุ่มยกมือเลยนะคะเยี่ยมมากเลยเอามือลงก่อนนะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะเราจะสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลใดได้บ้างนะถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยตอนนี้เชื่อว่าในห้องตอนนี้มีหลายคนที่มีคำตอบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอตัวแทนแต่ละคนแล้วกันนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มแล้วการในการตอบคำถามนี้นะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเด็กๆหาตัวแทนเลยค่ะหาตัวแทนในกลุ่มของตนเองนะในกลุ่มของตนเองนะคะถ้าได้ตัวแทนแล้วนะคะเตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มแรกกันก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มแรกกันก่อนดังนั้นนะคะกลุ่มอื่นเนี่ยจะต้องฟังเพื่อนด้วยนะกลุ่มอื่นจะต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มฝั่งนี้ที่เสียงดังมากๆเลยนะคะกลุ่มไหนกลุ่มที่3หรือเปล่าใช่ไหมคะเสียงดังมากนะเด็กๆอาจจะพูดปรึกษากันเสียงเบานิดนึงนะคะเพราะมันจะไปรบกวนคนอื่นได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มแรกกันก่อนนะเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเลยค่ะ
1: ตำรวจค่ะ
0: บุคคลแรกที่เราจะขอความช่วยเหลือนะคะตำรวจนั่นเองนะตำรวจนั่นเองเดี๋ยวมาฟังดูกลุ่มอื่นซิมีความคิดเห็นแตกต่างไหมกลุ่มที่2เชิญได้เลยค่ะ
7: คนที่เรารู้จักและผู้ปกครองครับ
0: คนที่เรารู้จักนะคะหรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะกลุ่มที่3ค่ะ
8: พยาบาลครับ
0: พยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะเยี่ยมมากกลุ่มที่4
9: คุณครูครับ
0: คุณครูนะคะคุณครูนะเพราะว่าเด็กๆใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะอาจจะเกิดเหตุที่โรงเรียนก็ได้นะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญได้เลยค่ะ
10: เพื่อนบ้านค
0: ่
10: ะ
0: ใครนะ
10: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านนั่นเองนะเยี่ยมมากเลยเด็กๆจะเห็นว่ากลุ่มบุคคลนะคะที่เราจะขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เราใกล้ชิดด้วยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าบุคคลที่เราควรจะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีใครบ้างอย่างแรกเลยนั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างที่สองเลยนะคะกลุ่มที่สองบุคคลที่สองครูอาจารย์นะคะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราอย่างถ้าสมมติว่าเวลาที่เด็กอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราก็จะเป็นไงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอยู่กับผู้ปกครองบางครั้งเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถบอกกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เนาะแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ในโรงเรียนแน่นอนว่าบุคคลที่เราจะขอความช่วยเหลือก็คือคุณครูนะคะคุณครูหรืออาจารย์นั่นเองนะคะอีกกลุ่มคนต่อมาก็คือเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่หรืออาจจะเป็นรุ่นน้องก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะอยู่ในโรงเรียนเหมือนกันนะคะนอกจาก3กลุ่มคนนี้แล้วนะคะต่อมาเลยก็คือตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลเหมือนที่กลุ่มที่3บอกพยาบาลหมอ อะไรแบบนี้นะคะและรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่เขาสามารถช่วยเหลือเราได้เนาะบางทีเนี่ยถ้าเกิดแบบเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายเมื่อกี้นี้ที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะมีหลายเหตุการณ์มากฝนตกน้ำท่วมรถหายคนหายหลายๆเหตุการณ์เลยบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็ต้องอาจจะต้องแจ้งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เราควรจะขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะทีนี้นะคะในคำถามต่อมานักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนยังไงในการขอความช่วยเหลือสมมุติว่าตอนนั้นถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุนะการเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรืออะไรแบบนี้ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมคะรถชนกันอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการขอความช่วยเหลือยังไงได้บ้างตอนนี้มีคำตอบมี2คนที่ยกมือแล้วเดี๋ยวเราขอฟังคำตอบหน่อยนะเริ่มโผล่ขึ้นมาทีละคนนะคะเดี๋ยวขอกลุ่มที่1นะคะผู้ชายกลุ่มที่1เมื่อกี้นี้ที่ยกมือนะคะเชิญได้เลยเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนในการขอความช่วยเหลือยังไงลูก
8: ตะโกนเรียกคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์มากที่สุดครับ
0: ตะโกนเรียกคนที่อยู่บริเวณนั้นที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่อาจจะที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กลุ่มที่2เมื่อกี้นี้ที่ยกมือนะ
11: แจ้งเจ้าหน้าที่และบอกชื่อผู้แจ้งครับ
0: แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะบอกชื่อผู้แจ้งด้วยนะคะแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมแจ้งชื่อเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบของนักเรียนในห้องเรียนทีนี้เนี่ยนักเรียนปลายทางถ้าหากว่ามีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างจากนักเรียนในห้องเรียนตอนนี้ก็ได้นะคะให้สามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะทีนี้นะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการปฏิบัติตนในการขอความช่วยเหลือนั้นนะคะจากที่เพื่อนๆได้ตอบมานั้นเนี่ยนะคะจะตรงตามที่เพื่อนตอบไหมหรือมีวิธีอื่นนะคะที่เราจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวเราเอาหลักๆในเรื่องของถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะเกิดขึ้นได้ตลอดเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะและเป็นเหตุการณ์ที่เรามักจะพบเจอนะคะได้ตลอดดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุเราแน่นอนว่าจะต้องตั้งสติก่อนเนาะบางคนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นไงตกใจกลัวสติหลุดไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอันดับแรกนะทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะอันนี้อาจจะเกิดส่งผลเสียหรืออาจจะเกิดส่งผลที่ตามมาได้นะคะถ้าเราไม่มีสติและเราไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์นั้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันดับแรกใจเย็นก่อนนะคะใจเย็นและตั้งสตินะคะอย่างที่สองเลยถ้าหากว่าบริเวณตรงนั้นนะคะบริเวณที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีคนหรือเราเห็นคนอยู่ไกลแน่นอนว่าอาจจะใช้วิธีการเป็นไงโบกมือตะโกนโบกมือขอความช่วยเหลือนะคะโบกมือให้เขาเห็นเรานะหรือถ้าหากว่าแถวนั้นไม่มีคนเลยทำยังไงอะไม่มีคนอยู่เลยทำยังไงอะ

ใช้โทรศัพท์ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนนะคะทุกบ้านเลยแน่นอนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้วิธีการโทรแจ้งก็ได้เนาะต่อมานะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปโทรแจ้งขอความช่วยเหลือแน่นอนว่าถ้าเราโทรแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีการพูดด้วยใช่ไหมคะเราจะบอกข้อมูลอะไรเขาจะบอกข้อมูลอะไรดีมีใครทราบไหมมีแล้วนะคะได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วบอกสถานที่ตรงเกิดเหตุก่อนว่าอยู่ที่ไหนนะชื่อผู้แจ้งเป็นใครอะไรอีกสถานที่ไปแล้วเมื่อกี้นี้มีอะไรอีกคะที่เราจะต้องบอกเขาข้อมูลอะไรอีกมันเกิดอะไรขึ้นล่ะตรงนั้นน่ะรถชนกันหรือว่าคนชกต่อยกันหรืออะไรนะคะหรือว่าอาจจะเกิดสัตว์มีพิษกัดต่อยหรืออะไรแบบนี้ให้เราบอกสถานการณ์เขาด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะโทรแจ้งตำรวจเนี่ยนะคะก่อนจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้เพราะว่าถ้าหากว่าเราโทรไปเนี่ยเป็นไงสติก็ไม่มีไม่รู้จะพูดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะไม่สามารถมาช่วยเหลือเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะโทรแจ้งจะต้องมีสติก่อนเนาะจะต้องมีสติตั้งสติให้ดีๆนะคะดูว่าบริเวณนั้นคือที่ไหนเกิดเหตุอะไรขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่ควรรู้ก่อนโทรแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะเมื่อพบเห็นอาจจะพบเห็นการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีสตินะคะหมายเลขที่เราจะสามารถโทรไปแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างนี่เลยอยู่บนจอนี่เลยนะคะ1669นะคะเป็นสายด่วนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากคุณหมอนะคะเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆนะคะเกิดอาการเจ็บป่วยกระทันหันเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลต่างๆอย่างเงี้ยโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย1669แต่ถ้าหากว่าเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายอื่นๆเหตุด่วนเหตุร้ายอื่นๆอย่างเช่นอาจจะโจรปล้นแบบนี้ของหายแบบนี้ก็โทร191นะคะ191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายก่อนนะคะ2เบอร์หลักๆนี้จำไว้ได้เลยนะเด็กๆจะสามารถใช้ได้เมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะอันที่2เลยนะคะเมื่อโทรไปแล้วเราจะต้องให้ข้อมูลด้วยว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าครูสกิกำลังขับรถอยู่บนถนนเห็นรถชนกันนะคะมีผู้บาดเจ็บนะคะครูสกิก็จะบอกว่าตอนนี้เกิดเหตุรถชนกับมีผู้บาดเจ็บถ้าเราสามารถบอกได้นะว่าจำนวนเท่าไหร่อันนี้ก็บอกเขาไปนะคะถ้าเราเห็นปุ๊บว่ามีประมาณ5คนนะคะก็บอกเขาไปนะคะว่าจำนวนผู้บาดเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะได้เป็นไงเตรียมอุปกรณ์นะคะมาช่วยเหลือเราได้ทันนะคะมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันนะบอกแล้วก็บอกด้วยว่าอยู่บนถนนเส้นอะไรนะสมมุติว่าครูสกิขับรถอยู่บนถนนเส้นเพชรเกษมแล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะโทรไปบอกเขาว่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนคนค่ะมีผู้บาดเจ็บ5คนค่ะอยู่บนถนนเพชรเกษมตรงบริเวณไหนจุดไหนกิโลเมตรที่เท่าไหร่ก็บอกไปนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเด็กๆไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถนนอะไรเราอาจจะดูป้ายหรือว่าดูอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญลักษณ์เป็นสถานที่ใหญ่ๆที่มันสามารถจำได้ง่ายนะคะอาจจะดูป้ายใหญ่ๆนะบริเวณรอบๆนะคะว่ามีอะไรอยู่แบบนี้เราก็จะได้บอกเขาได้ต่อมานะคะข้อที่3บอกสถานที่เกิดเหตุนะเส้นทางหรือว่าจุดเกิดเหตุให้ชัดเจนอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าถ้าเราบอกว่าอ๋อเกิดตรงบนถนนตรงไหนเส้นไหนชื่อถนนอะไรซอยอะไรแบบนี้นะคะบอกให้ชัดเจนนะคะเขาจะได้เป็นไงเขาจะได้มารัก

ษาเราได้ทันจะได้มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันเวลานะต่อมานะคะบอกระดับความรู้สึกของผู้ป่วยอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าเราเป็นเด็กเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุตรงนั้นเราอาจจะอยู่ใกล้ๆแต่เราอาจจะสังเกตเอานะเด็กๆดูว่าผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกตัวหรือเปล่า

ที่เราโทรแจ้งเนี่ยให้เราดูนะว่าเขามีอาการเป็นยังไงนะคะยังหายใจอยู่ไหมหรือว่าสลบไปหรือเรียกแล้วไม่มีสตินะคะให้เราสังเกตดูนะคะพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้ประเมินได้ว่าอ๋อตอนนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรในการช่วยเหลือได้บ้างนะคะต่อมาบอกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นความเสี่ยงในที่นี้สมมติว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดอุบัติเหตุอยู่บนท้องถนนคนกำลังเจ็บอยู่กลางถนนเลยนะคะเราก็อาจจะบอกเขาว่าเนี่ยมีอยู่บนถนนนะเพราะว่าถ้าอยู่บนถนนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้นะคะบางทีรถที่เขาขับตามหลังมาเขาไม่รู้ไงว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ให้บอกไปด้วยนะคะอย่างหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะบอกนะสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะมีผู้บาดเจ็บเท่าไหร่เป็นอะไรนะคะเป็นอะไรเนาะบอกอาการเขาให้ชัดเจนเขาจะได้มาสามารถมาช่วยเหลือได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมบอกด้วยว่าชื่อผู้ที่แจ้งเนี่ยคือใครนะคะเบอร์โทรศัพท์อะไรหมายเลขอะไรหรือว่าสามารถติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะเบอร์ที่กำลังโทรอยู่นี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะให้เราบอกเขาให้ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่โทรไปบอกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีอะไรคะมีสตินะมีสตินะคะสามารถบอกได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะมีสติสามารถตอบคำถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะที่จะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้เตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็มารักษาเราได้อย่างทันเวลานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้นะคะก่อนที่เราจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เวลาที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดมีผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บต่างๆนะเด็กๆสามารถนำไปใช้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราในกิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมนี้ไม่ยากนะคะวันนี้เนี่ยเด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่าเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะมีวิธีการช่วยเหลือนะคะบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายที่ต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยแต่เราจะต้องทำยังไงเราทราบแล้วทีนี้ในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราสร้างภูมิคุ้มกันดีชีวีปลอดภัยจะให้เด็กๆทำอะไรมาดูกันนะคะในกิจกรรมนี้นะจะให้เด็กๆเนี่ยสรุปประโยชน์นะคะจากการที่เราได้เรียนรู้กันไปทั้งหมดเลยนะคะทั้งในชั่วโมงก่อนหน้าด้วยในชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมคะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยอันนี้เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายไหมเป็นไหมเป็นเหมือนกันนะคะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเหมือนกันดังนั้นนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปประโยชน์จากการเรียนในเรื่องทักษะการป้องกันตนเองนะคะแล้วก็การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะให้เด็กๆเนี่ยเขียนลงในกระดาษอาจจะทำเป็นแผนผังความคิดก็ได้นะคะว่าเราเรียนรู้ไปเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างไรนะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องนั่งงงนะเตรียมพร้อมนะคะกับกิจกรรมนี้นะคะในส่วนของต่อไปนะคะสิ่งที่จะให้นักเรียนทำนะคะหลังจากทำกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังละกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเตรียมการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ก่อนเนาะเป็นการสรุปประโยชน์นะคะของการเรียนในเรื่องทักษะการป้องกันตนเองแล้วก็การขอความช่วยเหลือเดี๋ยวทุกกลุ่มนะคะจะได้กระดาษแบบนี้กันไปกระดาษจะแผ่นใหญ่นิดนึงนะคะให้นักเรียนนะคะสรุปประโยชน์นะคะอาจจะทำเป็น mind mapping ก็ได้นะคะหรือว่าแผนผังความคิดนะเขียนเป็นข้อๆมาอย่างน้อยกลุ่มละ5ข้อเยอะไปไหม5ข้อไม่เยอะเนาะไม่เยอะเนาะ5ข้อขึ้นไปนะคะเราได้ประโยชน์อะไรจากการ
เรียนในเรื่อง

ของการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและรวมไปถึงการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดอันตรายหรือเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายนั่นเองนะทุกกลุ่มจะได้ไปกลุ่มละ1แผ่นส่งไปข้างหลังหน่อยลูกเดี๋ยวครูสกิจะแจกปากกานะคะหัวข้อตรงกลางนะคะเป็นอันนี้นะสร้างภูมิคุ้มกันดีชีวีปลอดภัยนะคะหัวข้อนี้เลย

ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำกันไปนะคะในเรื่องของการสรุปประโยชน์นะคะจากเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยว่ามีอะไรกันบ้างบางกลุ่มนะคะอาจจะยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำต่อนะคะในชั่วโมงว่างได้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยทำต่อในชั่วโมงว่างนะคะที่นี้นะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะคุณครูปลายทาง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะและรวมไปถึงแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะแบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้ก็โหลดได้ที่ www เดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิเนี่ยจะแจกแบบประเมินอันนี้นะคะให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาประเมินตนเองนะว่าจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในเทอมนี้ในหน่วยการเรียนรู้นี้เราได้ความรู้อะไรกันไปบ้างนะคะ

เด็กๆดูนะคะในแบบประเมินอันนี้นะคะในแบบประเมินตนเองเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะดูนะคะสิ่งที่ฉันทำได้ฉันทำได้มีอะไรบ้างนะคะให้ระดับดาวของตัวเองนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างแล้วเราทำอะไรได้บ้างนะคะประเมินตนเองได้เลยนะคะส่วนด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะแบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้เนี่ยให้เด็กๆบอกนะว่าสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรนะคะในช่องที่2สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรและในช่องสุดท้ายนะคะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นเรื่องไหนที่นักเรียนอาจจะดูว่าเราอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนะคะเรามีอะไรที่เราอยากจะปรับปรุงตนเองนะคะให้เราเขียนบอกมาได้เลยนะคะในช่องด้านข้างตรงนี้นะมีใครที่ยังได้ไม่ครบไหมคะกลุ่มไหนกี่ใบคะ1ใบส่งให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงเสร็จแล้วให้นักเรียนทุกคนนะคะทำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ได้เลยค่ะค่ะสำหรับแบบบันทึกการเรียนรู้และแบบตนเองนะคะนักเรียนสามารถนำกลับไปทำในชั่วโมงว่างได้นะคะไปดูว่าตนเองนั้นจะต้องมีการปรับปรุงอะไรนะคะหรือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนนะคะอยากจะเพิ่มเติมอะไรนะคะนักเรียนสามารถเขียนบอกมาได้เลยทีนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดอันตรายหรือว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นทักษะที่มีความจำเป็นนะคะที่นักเรียนเนี่ยควรจะต้องฝึกปฏิบัติตนเองนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์เหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นเองสำหรับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะหวังว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้นะคะและสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมนะคะและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองสำหรับในวันนี้นะคะครูซากิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในภาคเรียนที่2ค่ะ

ม้าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลงไปไกลมีเจ้าช้างตัว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อดนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนในจุดประสงค์ข้อที่1 นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะอธิบายการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงได้ค่ะในข้อที่2นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะรวมถึงเสนอวิธีการเลือกตัวแทนออกเสียงอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนในการทบทวนนะคะนักเรียนประชาธิปไตยคืออะไรนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนใครยังจำได้ช่วยยกมือตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรคะเอามือลงก่อนเรียนในใครยังจำได้บ้างเอ่ยว่าประชาธิปไตยคืออะไรคะอะขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบคำถามก่อนสิคะนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าประชาธิปไตยคืออะไรคะ
1: คือการออกเสียง
0: คือการออกเสียงเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยอะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไรเอ่ย
2: เป็นการเลือกเสียงส่วน
0: ใหญ่เป็นการอะไรเอ่ย
2: การเลือกเสียงส่วนใหญ
0: ่เป็นการเลือกเสียงส่วนใหญ่อ่ะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมคะอ่ะแล้วนักเรียนต้นทางใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรคะนักเรียนประชาธิปไตยคืออะไรขอตัวแทนกลุ่มที่1สิคะลองตอบคำถามให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเพื่อนๆของเราทราบสิคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรคะ
3: การเลือกตั้งค่ะ
0: การเลือกตั้งนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งประชาธิปไตยนะคะก็คือการออกเสียงหรือการยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะก็คือการฟังเสียงข้างมากหรือเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักนั่นเองในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่างๆแม้จะเป็นเรื่องในกลุ่มของนักเรียนในชั้นเรียนในโรงเรียนรวมถึงในชุมชนในท้องถิ่นของเราด้วยนะคะอ่ะแล้วประชาธิปไตยในชั้นเรียนของเราคืออะไรคะนักเรียน
4: หัวหน้าห้อง
0: ประชาธิปไตยในชั้นเรียนของเราคืออะไรเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าภายในชั้นเรียนของเราเอาประชาธิปไตยมาใช้ในการทำอะไรคะนักเรียนในขอตัวแทนตอบคุณครูอีกสักหนึ่งคนสิคะอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะว่าเราใช้หลักประชาธิปไตยมาใช้อะไรบ้างเอ่ยภายในชั้นเรียนของเรา
5: เลือกหัวหน้าห้องค่ะ
0: การเลือกหัวหน้าห้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่าตอบเหมือนกันนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะก็เป็นการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะซึ่งคำชี้แจงหรือกติกาในกิจกรรมในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเสนอตัวแทนที่จะเป็นหัวหน้าชั้นเรียนตามความเหมาะสมจำนวน2คนนะคะในข้อที่1ต่อไปในข้อที่2ผู้ที่ได้รับการนำเสนอชื่อนะคะก็จะออกมากี่คนคะ2คนนะคะรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนก็จะยกมือโหวตให้คะแนนเลือกผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าห้องของเรานะคะต่อไปในข้อที่4ให้ผู้แทนนักเรียนออกมาร่วมคะแนนและประกาศผลนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนหรือหัวหน้าห้องในวันนี้นะคะส่วนนักเรียนที่เหลือสมาชิกที่เหลือนะคะเราจะมาร่วมกันสังเกตการทำกิจกรรมในวันนี้พร้อมไหมคะนักเรียน ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะต่อไปให้นักเรียนในห้องเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันและสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนต้นทางสามารถเลือกเพื่อนกี่คนคะ
4: 2คน
0: เลือกเพื่อน2คนค่ะออกมาเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนกัน2คนมีใครบ้างเอ่ย2คนมีใครบ้างคะขอกลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มที่3ค่ะเราได้แทนมาแล้วกี่คนคะนักเรียนกี่คนคะนักเรียนเราได้ตัวแทนมาแล้ว2คนซึ่ง2คนนี้จะมาทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะซึ่ง2คนนี้จะมาทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นหัวหน้าห้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเดี๋ยวเราภายในห้องเรียนจะมาร่วมกันยกมือโหวตว่าเราจะเลือกใครเป็นหัวหน้าชั้นเรียนของเราเดี๋ยวเรามาดูนโยบายของแต่ละคนกันนะคะทีนี้เราดูก่อนว่าใครจะได้เบอร์อะไรนักเรียนเงียบเสียงค่ะรับตาค่ะนักเรียนหยิบไป1อีก1คนรับตาค่ะได้เบอร์อะไรเอ่ยในใครได้เบอร์1คะเบอร์1รับแผ่นป้ายไปใครได้เบอร์2เอ่ยเบอร์2รับแผ่นป้ายไปทีนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันโหวตว่าเราจะเลือกใครเพื่อเป็นหัวหน้าชั้นของเรานะคะเดี๋ยวนักเรียนมาฟังแนวทางหรือนโยบายของเพื่อนเราทีละคนนะคะว่าเพื่อนเราจะมีนโยบายอย่างไรในการปกป้องในการดูแลชั้นเรียนของพวกเรานะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
4: พร
0: ้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้เบอร์1เสนอแนวทางหรือนโยบายในการดูแลชั้นเรียนดูแลเพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเบอร์1ลองเสนอนโยบายของตนเองให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบสิคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนสามารถยกมือโหวตให้คะแนนเสียงทั้งเบอร์1และเบอร์2ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะเบอร์1เชิญค่ะ
2: ผมจะดูแลเพื่อนไม่ให้คุยตอนที่คุณครูไม่อยู่ครับ
0: แค่นี้ใช่ไหมคะนโยบายของเบอร์1นะคะต่อไปส่งไมค์ให้เบอร์2ค่ะนโยบายของเบอร์2
2: จะทำให้มีกีฬาเยอะมากขึ้นครับจะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นครับ
0: เก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้พร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราสามารถยกมือโหวตให้คะแนนเสียงหัวหน้าห้องของเราทั้งเบอร์1และเบอร์2ได้นะคะเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งในใครเลือกเบอร์1คะยกมือค่ะเบอร์1มี1คนเพียงเท่านั้นนะคะเพียงแค่1คนต่อไปใครเลือกเบอร์2คะเบอร์2กี่คนเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เบอร์2มีจำนวน20คนนะคะนักเรียนเอามือลงค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นหรือยังคะว่าเบอร์1หรือเบอร์2เป็นผู้ชนะคะ
4: เบอร
0: ์2เป็นผู้ชนะนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะทีนี้เราได้หัวหน้าห้องแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเบอร์2นะคะจากที่เราได้สังเกตกิจกรรมการเลือกหัวหน้าห้องเรียนของเรานะคะด้วยการทำไมคะด้วยการทำไมหัวหน้าห้องของเราการอะไรมาจากการอะไรพวกเราทำไมคะพวกเราร่วมกันโหวตพวกเราร่วมกันทำไมคะเลือกหัวหน้าห้องนะคะซึ่งเสียงส่วนใหญ่มาจากใครคะเสียงส่วนใหญ่มาจากใครเอ่ยมาจาก พวกเราในชั้นเรียนที่ร่วมกันโหวตให้คะแนนเสียงให้กับเบอร์2เพื่อเป็นหัวหน้าห้องของเราในการดูแลรักษาห้องเรียนให้มีความสะอาดมีการสนับสนุนกีฬาด้วยใช่ไหมคะซึ่งนโยบายของเพื่อนเราก็ดีมากๆจนทำให้ได้เป็นหัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่3ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะอ่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจากที่เราเลือกหัวหน้าชั้นเรียนแล้วนะคะนักเรียนยอมรับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนหรือไม่เพราะอะไรคะคำถามนะคะนักเรียนยอมรับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนหรือไม่เพราะอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนยอมรับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนหรือไม่เพราะอะไรคะ
6: ยอมรับ
0: ยอมรับเพราะว่าอะไรเอ่ย
6: เพราะเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เพื่อนในห้องโหวตค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เพื่อนในห้องร่วมกันโหวตให้คะแนนเสียงกับเพื่อนของเรานะคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะว่านักเรียนยอมรับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนหรือไม่เพราะอะไร

0: นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะหรือนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมขึ้นภายในชั้นเรียนของนักเรียนได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนคำถามต่อไปการที่ครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นเรียนนะคะโดยการลงคะแนนเสียงให้กับเพื่อนที่ได้รับการเสนอชื่อเรียกว่าอะไรคะไหนใครทราบบ้างเอ่ยการที่ครูให้นักเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูให้นักเรียนทั้งหมดทั้งห้องเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่สามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต้นทางนะคะโดยการลงคะแนนเสียงเนี่ยเรียกว่าอะไรคะในใครตอบได้บ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะการที่ครูให้นักเรียนเลือกหัวหน้าชั้นเรียนโดยการลงคะแนนเสียงที่นักเรียนยกมือโหวตเพื่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะให้กับเพื่อนที่ได้รับการเสนอชื่อเรียกว่าอะไรคะนักเรียน
1: ประชาธิปไตยครับ
0: เรียกว่าหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะหรือการลงคะแนนเสียงตามระบอบของประชาธิปไตยนะคะซึ่งการลงคะแนนเสียงตามระบอบของประชาธิปไตยในวันนี้นะคะนักเรียนจะมีด้วยกัน2 อย่างนะคะนั่นก็คือการออกเสียงโดยตรงนะคะและการเลือกตัวแทนออกเสียงก่อนอื่นเลยเรามาดูการออกเสียงโดยตรงก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะการลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตยนะคะนักเรียนข้อแรกก็คือการออกเสียงโดยตรงซึ่งการออกเสียงโดยตรงนะคะทุกคนมีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมที่จะตัดสินใจผลจากการออกเสียงโดยยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการตัดสินใจเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ทุกคนมีสิทธิที่จะออกเสียงไหมคะมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกมีสิทธิที่จะออกเสียงมีสิทธิที่จะตัดสินใจซึ่งผลก็คือได้มาจากเสียงส่วนใหญ่ก็คือได้หัวหน้าห้องเบอร์ที่2ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นการออกเสียงโดยตรงนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูการออกเสียงโดยตรงมีอะไรบ้างข้อแรกคืออะไรเรียนอ่านพร้อมๆกันสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางการออกเสียงโดยตรงในข้อแรกคือนั่นคือการออกเสียงในชั้นเรียนนะคะตัวอย่างก็คือการอะไรเอ่ยนั่นก็คือการเลือกหัวหน้าห้องนะคะต่อไปตัวอย่างที่2คืออะไรคะนักเรียน
2: การออกเสียงในโรงเรียน
0: คือการออกเสียงในโรงเรียนอย่างเช่นการเลือกประธานนักเรียนนักเรียนไหนใครเคยเลือกประธานนักเรียนบ้างยกมือขึ้นการเลือกประธานนักเรียนเป็นการออกเสียงอะไรคะนักเรียนเป็นการออกเสียงโดยตรงเก่งมากนะคะนั่นก็คือการออกเสียงในโรงเรียนหรือการเลือกประธานนักเรียนที่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียงโดยตรงใช่ไหมคะต่อไปการออกเสียงในการออกเสียงในชุมชนนั่นก็คืออาจจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้านการเลือกนายกอบต.นะคะซึ่งเป็นการออกเสียงในชุมชนในอนาคตนักเรียนก็จะมีสิทธิที่จะออกเสียงโดยตรงในชุมชนนะคะซึ่งการออกเสียงโดยตรงนั่นก็คือเรามีสิทธิที่จะออกเสียงด้วยตนเองใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะเรามีสิทธิที่จะออกเสียงด้วยตนเองนั่นก็คือการออกเสียงในชั้นเรียนการออกเสียงในโรงเรียนการออกเสียงในชุมชนนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการออกเสียงโดยอะไรคะที่เราเลือกหัวหน้าห้องที่เราเลือกหัวหน้าห้องเป็นการออกเสียงโดยอะไรคะเป็นการออกเสียงโดยตรงเก่งมากนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะการออกเสียงโดยตรงคืออะไรคะการออกเสียงโดยตรงคืออะไรที่คุณครูบอกไปแล้วว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีสิทธิที่จะเลือกมีสิทธิที่จะตัดสินใจตัวอย่างเช่นอะไรบ้างไหนใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าการออกเสียงโดยตรงคืออะไรคะการออกเสียงโดยตรงคืออะไรเอ่ยไหนใครทราบบ้างคะการออกเสียงโดยตรงคืออะไรคะคือการที่เรามีสิทธิที่จะออกเสียงโดยตรงอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรเราออกเสียงโดยตรงอย่างเช่นอะไรเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมการเลือกหัวหน้าห้องหรือการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเป็นการออกเสียงโดย โดยอะไรคะ

0: โดยตรงตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเลือกเรายกตัวอย่างไปแล้วก็คือการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนนายขออีกหนึ่งตัวอย่างได้ไหมคะ
1: การเลือกผู้ใหญ่บ้าน
0: การเลือกผู้ใหญ่บ้านการเลือกอะไรเอ่ยการเลือกประธานนักเรียนเก่งมากนะคะเป็นการออกเสียงโดยตรงนะคะต่อไปมาดูผลดีของการออกเสียงโดยตรงดูซิว่ามีผลดีอะไรบ้างนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเอามือวางบนโต๊ะค่ะทีนี้เรามาดูผลดีของการออกเสียงโดยตรงพร้อมๆกันทีละ1ข้อนะคะข้อแรกผลดีของการออกเสียงโดยตรงข้อแรกคือเราสามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของใครของตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนคือสามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของตนเองคือเรามีสิทธิ์คิดตัดสินใจว่าควรจะเลือกหรือควรจะไม่เลือกอยู่บนพื้นฐานความคิดของตนเองนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2ทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหมือนการเลือกหัวหน้าห้องเรามีบทจะตัดสินใจไหมคะมีนะคะต่อไปในข้อที่3ใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กที่มีจำนวนคนไม่มากถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะใช้ได้กับจำนวนชุมชนที่มีขนาดเล็กมีจำนวนไม่มากอย่างเช่นภายในห้องเรียนของเราก็ใช้การออกเสียงโดยตรงได้ไหมคะนักเรียนในห้องเรียนของเราใช้การออกเสียงโดยตรงได้ไหมเอ่ยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะต่อไปนะคะมาดูผลดีในข้อที่4นะคะนักเรียนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองนักเรียนคิดว่าเราต้องรับผิดชอบอย่างไรคะเช่นเราเลือกหัวหน้าห้องไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ซึ่งหัวหน้าห้องที่เราเลือกมาจากการตัดสินใจของใครคะมาจากการตัดสินใจของตนเองนะคะคือเราเลือกหัวหน้าห้องเข้าไปเองแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกลงไปด้วยนะคะนักเรียนนั่นก็คือผลดีของการออกเสียงโดยตรงเรามีสิทธิ์คิดเรามีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองและเราก็ต้องมีความรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2นะคะจะเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงเมื่อสักครู่นี้เราออกเสียงโดยอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เราออกเสียงโดยตรงต่อไปเป็นการเลือกอะไรเอ่ยต่อไปเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะจะเป็นจำนวนของสมาชิกเนี่ยมีจำนวนที่เยอะเมื่อสักครู่นี้มีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยเอ่ยมีจำนวนที่น้อยนะคะต่อมาการเลือกตัวแทนออกเสียงจะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีจำนวนมากนะคะการที่ประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะคิดจะตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจึงทำให้ยากนะคะพอยากปุ๊บเราก็ทำให้มีการเลือกตัวแทนเพื่อไปใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตนนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของการเลือกตัวแทนออกเสียงพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราดูตัวอย่างที่1เราลองอ่านตัวอย่างที่1พร้อมๆกันด้วยเสียงดังฟังชัดค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนอย่างเช่นอะไรคะการเลือกสมาชิกในกลุ่มเราเลือกอย่างไรภายในกลุ่มห้องเรียนของเราทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่ามีการนั่งเรียนเป็นกลุ่มเรามีหัวหน้ากลุ่มไหมเอ่ยเรามีหัวหน้ากลุ่มไหมคะนักเรียนกลุ่มที่2ถือไมค์แล้วตอบคำถามนักเรียนมีหัวหน้ากลุ่มไหมคะนักเรียนมีหัวหน้ากลุ่มไหมเอ่ย
2: มีครับ
0: นักเรียนมีหัวหน้ากลุ่มแล้วหัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่ทำอะไรคะ
2: รับผิดชอบต่อตนเองครับ
0: รับผิดชอบต่อตนเองแล้วต้องรับผิดชอบสมาชิกภายในกลุ่มไหมคะ
2: รับผิดชอบครับ
0: ต้องรับผิดชอบสมาชิกภายในกลุ่มนั่นก็คือหัวหน้ากลุ่มเป็นตัวแทนของกลุ่มที
2: ่2ครับ
0: เป็นตัวแทนของกลุ่มที่2นั่นเองเชิญนั่งค่ะเก่งมากนะคะซึ่งการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คืออย่างเช่นการเลือกหัวหน้ากลุ่มเพราะว่าเราเลือกตัวแทนของเราขึ้นไปรับผิดชอบหรือดูแลเพื่อนๆของเราเป็นตัวแทนของเราโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบเองเราเลือกตัวแทนไปแล้วนั่นก็คือการเลือกตัวแทนออกเสียงตัวอย่างก็คือการเลือกสมาชิกในกลุ่มนะคะต่อไปตัวอย่างอ่านพร้อมๆกันค่ะ
3: การเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียน
0: การเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนอย่างเช่นการเลือกตัวแทนชั้นเรียนอาจจะเป็นการเลือกหัวหน้าห้องที่เราเลือกกันไปเมื่อสักครู่ถ้าหากว่ามีการประชุมกันในโรงเรียนโดยส่งตัวแทนห้องไปประชุมตัวแทนที่เราจะส่งไปนั่นก็คือใครคะนั่นก็คือใครคะหัวหน้าห้องที่เราเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของเราเลือกแทนเราไปประชุมแทนเราไปรับเรื่องราวแทนเรานั่นก็คือการเลือกตัวแทนชั้นเรียนเป็นการเลือกตัวแทนในการออกเสียงสามารถไปออกเสียงแทนเราได้ในที่ประชุมของโรงเรียนที่มีจำนวนคนเยอะนะคะอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยอ่านพร้อมๆกันสิคะการเลือกตัวแทนออกเสียงในชุมชนอย่างเช่นการเลือกประธานหมู่บ้านใช่ไหมคะถ้าหากว่าชุมชนขนาดใหญ่มีจำนวนคนเยอะนะคะเราก็จะเลือกตัวแทนหมู่บ้านเพียง1คนเพื่อไปออกเสียงแทนเราเพื่อไปตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเรานะคะนั่นก็คือการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาดูการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรคะอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงแล้วตั้งใจฟังค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรเอ่ยในใครรู้บ้างเอ่ยการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรในขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรคะ
2: การมอบหน้าที่ให้หัวหน้าชั้นไปร่วมประชุมกับชั้นอื่นครับ
0: การมอบหน้าที่ให้กับหัวหน้าชั้นไปร่วมประชุมกับชั้นอื่นนั่นก็คือการเลือกหัวหน้าห้องเรียนที่ส่งตัวแทนไปประชุมกับชั้นอื่นหรือประชุมกันภายในโรงเรียนนะคะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรคะ
4: การมอบหน้าที่ให้หัวหน้าชั้นไปร่วมประชุมกับชั้นอื่นค
0: ่ะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนตอบไปนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยว่าการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรแล้วลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือการเลือกผู้นำหรือผู้แทนเพื่อไปตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเรานะคะเหมือนกับที่เพื่อนยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือการเลือกหัวหน้าห้องเพื่อไปประชุมแทนเราเพื่อไปรับเรื่องราวแทนเราเพื่อตัดสินใจแทนเรานั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้มาดูผลดีค่ะนักเรียนผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงว่ามีอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงในข้อที่1คือการตัดสินใจนะคะจะอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของใครจะอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของใครคะนักเรียนของตัวแทนเก่งมากนะคะต่อไปในข้อที่2ตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตัวเราใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่3ใช้ได้กับชุมชนที่มีจำนวนคนขนาดใหญ่หรือมีจำนวนคนมากนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่4ตัวแทนนะคะเป็นผู้รักษาดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมของสมาชิกในชุมชนหรือแม้แต่สมาชิกในชั้นเรียนเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเลือก วิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมในใครทราบบ้างว่าเรามีวิธีการเลือกอย่างไรทราบไหมเอ่ยเรามีวิธีการเลือกอย่างไรคะไหนลองเสนอกันคนละ1ข้อ2ข้อสิคะขอตัวแทนกลุ่มที่2นักเรียนจะมีวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูก

0: างและเหมาะสมอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องมีความรับผิดชอบครับ
0: ต้องมีความรับผิดชอบเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนมีเอ่ยนอกจากความรับผิดชอบแล้วต้องมีอะไรอีกคะนักเรียนวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนคิดว่าเราต้องเลือกบุคคลที่ทำไมคะนอกจากมีความรับผิดชอบแล้วต้องมีอะไรอีกเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถตอบคำถามได้ไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนตอบได้นักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะเรามาดูวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมกันนะคะข้อแรกต้องมีอะไรคะมีความรู้และความสามารถนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่สองอะไรเอ่ยมีความซื่อสัตย์และสุจริตนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่สามมีความคิดสร้างสรรค์นะคะต่อไปในข้อที่4ค่ะ
2: มีความเสียสละอดทน
0: มีความเสียสละความอดทนนะคะต่อไปในข้อที่5ล่ะคะมีการเคารพความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยอันนี้วิธีการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมที่เราจะเลือกให้เป็นตัวแทนของเรานะคะทั้งหัวหน้าชั้นเรียนหรือตัวแทนประธานนักเรียนหรือแม้แต่ตัวแทนชุมชนนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วนักเรียนดูใบงานที่2นะคะนักเรียนในเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนนะคะส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูให้คำแนะนำการทำกิจกรรมของนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะในใบงานที่2นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะจะมีผลดีของการออกเสียงโดยตรงและผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงรวมทั้งให้นักเรียนบอกการเลือกตัวแทนออกเสียงอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนซึ่งใบงานนะคะจะอยู่ในหน้าที่88ค่ะ

0: ู่ในอยู่บน
1: ผลดีของการออกเสียงโดยตรงและผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงใบงานจะอยู่ในหน้าที่88นักเรียนลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงค่ะลงมือทำค่ะดูบนกระดาษ

ตอนนี้คุณครูคาดว่านักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาร่วมกันดูเฉลยใบงานที่2ในเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนไปพร้อมๆกันนะคะและนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาร่วมดูกันเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อที่1นะคะผลดีของการออกเสียงโดยตรงนั่นก็คือสามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนเองนะคะของทุกๆคนเนี่ยมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กนะคะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนทำถูกไหมถ้าหากว่านักเรียนทำถูกนักเรียนสามารถให้คะแนนตนเองได้นะคะหรือสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้ค่ะต่อไปในข้อที่2นะคะผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือสามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตัวแทนนะคะตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเราโดยใช้กับชุมชนที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนคนเยอะๆนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นการเลือกตัวแทนอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะซึ่งเฉลยของคุณครูนะคะในข้อที่1ก็คือต้องมีความรู้ความสามารถนะคะต่อไปในข้อที่2มีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะนักเรียนต่อไปในข้อที่3นะคะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และในข้อที่4นะคะนักเรียนต้องมีความเสียสละและมีความอดทนค่ะนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้เลยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูขั้นสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะซึ่งสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะซึ่งการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นการแสดงออกในลักษณะของระบอบประชาธิปไตยนะคะนักเรียนโดยการออกเสียงโดยตรงเนี่ยก็คือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองนะคะต่อไปการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือการเลือกตัวแทนของเราเพื่อไปออกเสียงเพื่อไปตัดสินใจหรือสิทธิในการเลือกตัวแทนออกเสียงเพื่อไปออกเสียงแทนเราไปตัดสินใจแทนเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะดังนั้นการเลือกตัวแทนออกเสียงเนี่ยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะคะถึงเราจะสามารถเลือกเขาไปเป็นตัวแทนในการออกเสียงแทนเราด้วยนะคะนักเรียนและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรกันเลยนะคะนักเรียนซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่3ค่ะในเรื่องความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะรวมถึงใบงานที่3ด้วยเรื่องความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ตอนใครๆก็รัก
5: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
4: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
5: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
4: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
5: ขอบใจจ้ะ
4: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
5: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
5: ได้จ้ะ
4: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจนบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนอยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยอีก1ชั่วโมงแต่ชั่วโมงวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านนิทานจำได้ไหมเรื่องยักษ์กินอะไร
1: ย
0: ัก
1: ษ์ก
0: ิน
1: น้ำตาย
0: ักษ์กินน้ำตาใครพอจะรู้บ้างว่าเรื่องยักษ์กินน้ำตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีเรื่องพึ่งอะไรนะพึ่งสารพัดนึกถ้าเกิดว่าใครกลับไปหาความรู้แล้วก็อ่านนิทานเรื่องนี้มาล่วงหน้าแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะต้องทำงานที่คุณครูนำมาฝากได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3การอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ใครเคยคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆบ้างคาดคะเนคาดคะเนคืออะไรดีกว่าอ่ะตอบก่อนอ่ะเมธันลูกคาดคะเนคืออะไรนะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูสิลูกคาดคะเนคืออะไรการคาดคะเน
2: เดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
0: เดาเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้กับเมธันหน่อยก็คือการเดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องใช้การคาดคะเนคาดคะเนหรือเราเรียกว่าเดาว่าแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นวันนี้คุณครูต้องมีเรื่องมาให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นครูมีภาพมาฝากนี่ภาพนี้คือภาพอะไรลูกใครจะตอบมีภาพอะไรบ้างอ่ะกล้าแล้วก็จะตามด้วยกล้าภาพแรกลูกภาพนี้ดูสิภาพฝั่งซ้ายมือ
2: ประเพณีวันสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีวันสงกรานต์ทำไมหนูรู้ว่าว่าเป็นวันสงกรานต์น่ะลูก
2: เพราะเขาเล่นน้ำและใส่ชุดลายดอกกัน
0: ใส่น้ำและใส่ชุดลายดอกเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมอ่ะคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะนั่งลงต่อไปใครจะตอบอีกนะมาที่แตง

0: กว่าเด็กไปทางตอบสิลูกต่อไปภาพด้านขวาบนลูกมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีเหลืองกำลังทำอะไรนะ
1: ลอยกระทงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นวันอะไรนะลูก
1: ลอยกระทงค่ะ
0: ลอยกระทงทำไมถึงรู้ว่าลอยกระทงเพราะภาพมันชัดอยู่แล้วใช่ไหมลูกถือกระทงแล้วก็มีกระทงลอยอยู่ด้วยอ่ะถูกต้องและภาพล่าสุดท้ายตอบพร้อมกันคิดว่าวันอะไรทำไมถึงรู้ว่าวันขึ้นปีใหม่เขาอาจจะจุดผู้ฉลองวันเกิดครูกันก็ได้คนเดียวเลยไม่ใช่เหรออ๋อโอ้โหถ้าเกิดว่าครูมีคนฉลองให้แบบนี้แสดงว่าครูต้องดังระดับหนึ่งเลยใช่ไหมนี่ยังไม่มีใครรู้จักแสดงว่าวันอะไรวันอะไรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมแน่นอนวันขึ้นปีใหม่แต่รู้ไหมว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้ทำไมลูกเกิดขึ้นเดือนอะไรนะมาดูกันเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรเด็กก็ตอบครูมาแล้ววันสงกรานต์วันลอยกระทงและวันปีใหม่แต่ครูถามต่อว่าอุ๊ยขึ้นเดือนมาให้แล้ววันลอยกระทงอ๋อไม่ใช่วันปีใหม่เกิดขึ้นในเดือนอะไร
2: มกราคม
0: มกราคมเด็กไปทางก็ตอบได้ว่ามกราคมวันที่เท่าไหร่วันที่1เลยใช่มั้ย1มกราคมมันขึ้นปีใหม่ต่อไปวันสงกรานต์เกิดขึ้นเดือนอะไรลูก
2: เมษายน
0: เมษายนวันที่เท่าไหร่จำได้มั้ยมี12บ้างมี13บ้างมี14 13 14 15ใช่ไหมแล้วก็แล้วแต่บางพื้นที่ก็จะขยายเวลาไปอีกใช่ป่ะลูกเดือนเมษายนต่อไปวันลอยกระทงเดือนอะไรเดือนอะไรลูกเด็กไปทางตอบได้ไหมพฤศจิกายนพฤศจิกายนมีการลอยกระทงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูให้เด็กๆจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรเอ็กคิวยกมือก่อนจ้าเด็กๆปลายทางตอบนะลูกถ้าจัดลำดับเหตุการณ์ทั้ง3ภาพให้ต่อเนื่องกันภาพใดควรเป็นเหตุการณ์ที่1เพราะอะไรครับเอ็กคิวว
3: ันขึ้นปีใหม่ครับ
0: เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร
3: ่1ครับ
0: แล้วต่อไปเกิดขึ้นอะไรต่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อ
3: วันสงกรานต์ครับ
0: วันสงกรานต์ทำไมครับเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มช่วยจ้าอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่1คือวันปีใหม่เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่อไปอีคิวบอกว่าเหตุการณ์ที่2วันสงกรานต์แต่ทำไมต้องเป็นวันสงกรานต์ล่ะเป็นเหตุการณ์ที่2เพราะว่า
3: เป็นเดือนเมษาครับ
0: เพราะว่าอยู่ในเดือนเมษามกรากับเมษาเดือนไหนมาก่อน
3: มกรา
0: แล้วเดือนที่2คือเมษาต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายที่อีคิวคิดว่าจะเกิดขึ้นคือภาพของเหตุการณ
3: ์ลอยกระทง
0: ลอยกระทงเพราะว่าอะไร
3: อยู่ที่เดือนพฤษภาคม
0: เดือนอะไรนะเดือนอะไรลูกอีก1ครั้งลูกเดือนอะไร
3: พฤศจิกา
0: พฤศจิกาอะไร
3: ยน
0: ต์อีก1ครั้งครับ
3: พฤศจิกายนคร
0: ับ เพราะว่าเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและทั้ง3เหตุการณ์นี้อีคิวบอกว่า1เกิดวันปีใหม่ก่อน2วันสงกรานต์3วันลอยกระทงเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนมันมาก่อนและหลังกันตามลำดับมกราเมษาและพฤศจิกายนผมให้อีคิวหน่อยลูกเดี๋ยวไปทางด้วยคงจะตอบได้แต่แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสำคัญต่างๆนี้นักเรียนคิดว่าวันสำคัญทั้ง3วันนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเหตุการณ์ต้องให้ข้อคิดกับเราอยู่แล้วแน่นอนทุก3เหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์นี้ทุกเหตุการณ์นี้เป็นวันหยุดลูกแล้ววันหยุดเราไปทำอะไรกันแต่เป็นเล่นนะไม่รู้เราต้องทำอะไรเชฟลูกมีความสำคัญอย่างไรนะแล้วให้เขาคิดยังไงกับเรา
4: ถ้าเรามีเวลาว่างทำให้มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรล่ะลูกถ้าเรามีเวลาทำให้เรามีประโยชน์แน่นอนมีประโยชน์แต่มีประโยชน์อย่างไร
4: ถ้าเราเครียดเราจะอาจจะเล่นได้ครับ
0: ถ้าเราเครียดเราก็ไปเล่นน้ำได้ไปลอยกระทงได้เช่นไปดูพลุได้ก็ช่วยได้ใช่ไหมผมไม่ให้เชฟหน่อยจ้าแต่เด็กๆสังเกตไหมเหนือสิ่งอื่นใดจาก3ภาพนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกับใคร
2: ครอบคร
0: ัวแน่นอนเราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขและแน่นอนไม่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหม ไม่มีความสุขเพราะคิดถึงครูกันใช่เปล่าเออเรามีเวลาอยู่กับครอบครัวดังนั้นเราก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในวันหยุดต่างๆและแน่นอนเรื่องของเราในวันนี้ครูจะไม่ได้มีภาพให้เด็กได้คาดคะเนแน่นอนจะต้องมีนิทานมาให้2เรื่องที่ได้บอกไปแล้วดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1คือนักเรียนต้องอธิบายความหมายของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้2บอกหลักการของการคาดคะเนเหตุการณ์ได้3คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องได้4มีมารยาทในการพูดและการอ่านและ5ให้อ่านนิทานมาเยอะแล้วตอนนี้มีนิสัยรักการอ่านแล้วหรือยังใครมีแล้วยกมือขึ้นใครกลับไปอ่านหนังสือจากที่คุณครูเคยให้อ่านนิทานบ่อยๆและอยากกลับไปอ่านเองโดยที่ครูไม่ต้องบอกแล้วยกมือเด็กๆปลายทางมีมั้ยลูกถ้ามียกมือเลยอ่ะปรุงให้กับตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมกลับไปอ่านมาเยอะๆยิ่งอ่านเราก็ยิ่งมีอะไรลูกความรู้แล้วก็มีคำศัพท์ในหัวเราเยอะๆแยะๆมากมายมาดูความรู้กันกิจวัตรประจำวันของหนูดีก่อนเรามาโรงเรียนเราทำอย่างไรบ้างตื่นนอนอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันไปโรงเรียนแต่งตัวแล้วอะไรมาก่อนล่ะอ่ะมาดูชีวิตของหนูดีบ้างหนูดีข้อที่หนึ่งอ่ะอ่านเองเก่งจังหนูดีทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามทางอ่านพร้อมเพื่อนนะลูก2
5: ฉันทำข้าวและเก็บที่หอมเรียบร้อย
0: 3หนูดีทำอะไรอีก
5: ฉันตื่นแต่เช้าทุกวัน
0: หนูดีตื่นแต่เช้าทุกวันเลยต่อไปต่อไปหนูดีทำอะไรอีก
5: ฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียน
0: และสุดท้ายหนูดีทำอะไรคุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนลำดับที่1 2 3 4 5 6เด็กๆไปทางคิดนะลูกตอบพร้อมกันเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน1 2 3 4 5 6เหตุการณ์ใด3ก็คือฉันตื่นแต่เช้าทุกวันต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ตื่นแสดงว่าคงไปกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องจ้าฉันตื่นแต่ชั่ววันต่อไปเหตุการณ์ที่2เกิดอะไรขึ้นอีกคิดว่าประโยคที่2คือฉันพับผ้าห่มและเก็บที่นอนเรียบร้อยต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที่เด็กปลายทางคิดเหมือนกันไหมถูกต้องจ้าต่อไปเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลำดับที่3 3 1เหรอฉันอาบน้ำถูสบู่ทุกเช้าแล้วใส่ชุดนักเรียนที่สะอาดใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมชมทำมือขึ้นมาลูก1 2 3 4 5 6มีคนบอกว่า1 1 1แตงกวาบอก4ก็คือพับผมเสร็จฉันรับประทานอาหารเช้ากับพ่อและแม่แสดงว่าต้องกินข้าวก่อนอาบน้ำหรืออาบน้ำก่อนกินข้าวแต่ของหนูดีในนี้หนูดีอาบน้ำถูสบู่ให้สะอาดซะก่อนใส่ชุดนักเรียนพร้อมแล้วค่อยลงมาทำอะไรต่อลูกคิดสิทานข้าวลำดับที่4และเหตุการณ์ที่5คืออะไรแน่นอนเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวันและเหตุการณ์สุดท้ายคือฉันไปโรงเรียนและตั้งใจเรียนนี่คือเหตุการณ์ของหนูดีนั้นครูมีคำถามจากเหตุการณ์ของหนูดีนี้นักเรียนคิดว่าเราควรคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่อไปหนูดีจะทำอะไรเพราะเหตุใดตอนนี้เราจบที่ประโยคสุดท้ายคือหนูดีทำไมลูกไปโรงเรียนละคิดว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเซอร์กิตครับเด็กไปทางตอบนะลูกหนูดีต้องทำอะไรต่อนะลองคาดการณ์ดู
6: รับประทานอาหารกลางวันครับ
0: รับอาหารกลางวันแสดงว่าไปถึงโรงเรียนเสร็จก็กินข้าวเลยตอนที่ย่างใช้ได้แต่ถือว่าผิดไหมลูกไม่ผิดปรุงให้เซอร์กิตด้วยจ้าต่อไปปีนว่ายังไงจ้าปีน
7: เรียนค่ะ
0: เรียนค่ะไปถึงนี้ก็เข้ามาโรงเรียนใช่ไหมเรียนค่ะก็ไม่ผิดไม่มีถูกต่อไปทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามาถึงโรงเรียนแล้วน้ำหนาวน้ำหนาวจ่าน้ำหนาว
7: กลับบ้านค่ะ
0: กลับบ้านเลยโอเคมาถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลย มันแปลกๆไหมนะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนเธอจะไม่เข้าโรงเรียนหน่อยหรอเนี่ยมาโรงเรียนแล้วนะอ่านน้ำหนาวนั่งจ้าเมทันลูกว่าอย่างไรเด็กไปทางคิดว่าอย่างไรต่ออ่ะ

0: ม่เด็กหญิงหนูดีจะทำอะไรต่อลูก
1: เก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
0: เก็บกระเป๋าที่ไหนลูก
1: ที่ห้องค่ะ
0: ที่ห้องใช่ไหมเพราะว่ามาถึงเรียนปุ๊บก็เอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องก่อนอ่ะกล้าคนสุดท้าย
1: ยกมือไหว้คุณครูก่อนเข้าโรงเรียนครับ
0: เพราะว่ามาถึงหน้ารั้วโรงเรียนก็ต้องเจอใครก่อนคุณครูก็ต้องทำอย่างไรลูกไหว้คุณครูอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ต่างคนก็ต่างคาดการไปไม่เหมือนกันดังนั้นคุณครูก็จะมีความรู้มาฝากก่อนที่เราจะไปคาดการจากเรื่องนิทานที่ครูนำมาฝากดังนั้นขอตัวแทนหนึ่งคนจ้าแตงกวายกก่อนเลยอ่ะแตงกวานะจ๊ะส่วนคนที่เหลือคนไหนที่นั่งก้มๆเงยๆอยู่นะเป็นจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปใช่ไหมอันนี้ปลายทางนั่งตัวตรงลูกต้นทางนั่งตัวตรงอ่านความรู้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้อ่านนิทานแล้วลูกพร้อมไหมคุณครูแตงกวาผู้ใส่ไมค์ค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะรอเรือให้ชัดพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: เสียงเข้มแข็งพร้อมค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: จ้าคุณครูต้องอ่านให้ชัดก่อนถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูแตงกวาจ้า
1: การคาดคะเนเหตุการณ
2: ์การคาดคะเนเหตุการณ
1: ์การคาดคะเนเหตุการณ์หมายถึง
2: การคาดคะเนเหตุการณ์หมายถึง
1: การคาดเหตุการคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
2: ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
1: ที่ต้องอาศัยเหตุผลสนับสนุน
0: ยอดเยี่ยมจังครูแตงกวาตอบได้ยังคราวนี้การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรก็คือการคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะขอไปคุณครูคนที่สองคือคุณครูข้าวหอมจ้าใครอยากอ่านบ้างตอนนี้ครูมีเป้าหมายแล้วว่าจะเป็นใครต่อไปต่อไปอ่านความรู้ของการคาดคะเนเหตุการณ์ต่อนั่งตัวตรงอ่านออกเสียงดังฟังชัดกระฉับกระเฉงรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนนะจ๊ะคุณครูพร้อมไหมลูกตอบใส่ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปอ่านกันเริ่มเลย
1: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
2: การคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านนั้น
1: ต้องอาศัยการอ่านจับใจความสำคัญเป็นพื้นฐานเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเรื่องได้และทำให้เราสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
2: ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
1: น่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำ
0: คุณครูคุณครูยังอ่านไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะลูกนะยังติดขัดๆนะจ๊ะแต่ถือว่าดีมากที่พยายามได้ดีแต่มีคนที่ไม่พยายามและก็เป็นเป้าหมายของครูคนต่อไปนาวายืนขึ้นจ้าถ้าอ่านไม่ชัดนาวาต้องมาอ่านกับครูอีก10รอบนะเพราะนาวาแอบก้มเล่นปลายทางมีไหมลูกนั่งตัวตรงนะพร้อมไหมคุณครูนาวา
3: พร้อมครับ
4: พร้อมครับ
0: เรียบร้อยไปความหมายของการเรียงลำดับสำคัญการเรียงลำดับเหตุการณ์อ่านลูก
4: การเรียงลำดับเหตุการณ์
2: ในช
4: ี
2: ว
4: ิ
2: ตประจำว
4: ัน เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ

0: เราจะต้องมีการลำดับเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับชีวิตประจำวัน
0: ว
1: ่
0: าเราจะต้องทำอะไรก่อนหลัง
1: เรียงลำดับภาระงาน
0: หรือการบ
1: ้
0: านที
1: ่
0: เราจะทำ
2: เยี่ยมมากมารยาทของผู้ฟังไม่ต้องบอกให้ครูปรบมือเลยใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะคาดคะเนเหตุการณ์ได้เราก็ต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ให้เป็นก่อนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังและลองเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาคาดคะเนซิว่าอนาคตจากเหตุการณ์ที่เราอ่านมา1 2 3 4เหตุการณ์อะไรควรที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ทั้งต้นทางและปลายทางคือการทำอะไรลูกเรียงลำดับว่าเราจะต้องทำการบ้านวิชาใดก่อนวิชาใดหลังและก็จัดการเวลาของเราให้ดีใช่ไหมลูกดังนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้อ่ะต่อไปอ่านตามคุณครูถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการฝึกเรียงลำดับเหตุและการคาดคะเนเหตุการณ์จะช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเสียงดังอีกอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
3: ์
2: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วยแน่นอนและขั้นตอนในการเรียงลำดับเหตุการณ์ง่ายๆข้อที่1เราอ่านจับใจความเพื่อให้ทราบว่าใครก็ใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและผลเป็นอย่างไรการจับใจความจับมามากมายแล้วใช่ไหมก็ตีคำถามนำแค่นี้และ2เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามลำดับเช่นตอนแรกเกิดอะไรขึ้นต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกและก็ตอนจบเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกหรือเราจะเรียงลำดับอย่างนี้ว่าตามช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นสามารถดูได้จากคำต่างๆรุ่งอรุณตอนเช้านกโบยบินออกจากรังเพื่อไปหาหนอนมาให้ลูกนกต่อมาพระอาทิตย์อยู่กลางศีรษะแสดงว่ามันถึงเวลาไหนแล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมก็คาบหนอนไปให้ลูกนกกินพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนละพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคือตอนไหนเย็นนกก็เข้ารังไปนอนอย่างมีความสุขแบบนี้สามารถดูได้จากคำเหล่านี้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเช้าสายบ่ายเย็นดูจากช่วงเวลาได้และแน่นอนถ้าเกิดว่าในเรื่องมีฤดูกาลบอกมีบอกปีตามปฏิทินบอกปีพ.ศ.ก็สามารถเรียงตามพ.ศ.ที่เกิดก่อนเกิดหลังได้เลยดังนั้นมาดูภาพต่อไปนี้เด็กไปทางดูสิลูกภาพต่อไปนี้คุณครูถามว่าเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดก่อนหลังใส่หมายเลขเรียงลำดับ1 2 3และ4ช่วยกันคิดก่อนนะลองพิจารณาภาพสิลูกแล้วก็คิดเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งไปเก็บอะไรได้เนี่ยนกใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเด็กไปทางคิดนะลูกกลุ่มที่1ตอบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวครูจะชี้นะเธอบอกว่าหยุดนะหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมกลุ่มที่2คิดว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนภาพ1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ทํามือขึ้นมาอ้าวมีคนเดียวเหรอตัดสินใจเองลูกของใครของมันหนูว่าภาพที่2นี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมส่วนที่เหลือบอก4นะโอเคเดี๋ยวทําเหตุผลต่อไปกลุ่มที่3ขวาล่างภาพนี้ภาพที่4นะกลุ่มที่4คิดว่าภาพใดเกิดขึ้นก่อนเหมือนกันกลุ่มที่5เหมือนกันมาดูซิเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนภาพที่4จ้าเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างเพราะว่าอะไรเชฟลูก นี่ไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเพราะอะไรนะ
3: เพราะเราไปเจอนกครับ
2: เพราะเราไปเจอนกครับนกอยู่ที่ไหนลูกตรงนี้นะ
3: ป่าครับ
2: นี่ป่า
3: หญ้าครับ
2: อยู่พงหญ้าใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราเดินไปเจอใช่ไหมลูกคนนี้เขาก็เลยเก็บขึ้นมาอ่ะต่อไปเหตุการณ์ที่สองเกิดอะไรขึ้นอีกลูกเด็กปลายทางลองดูซิภาพหนึ่งภาพสองหรือภาพสามภาพบนภาพล่างภาพล่างอีกหนึ่งภาพใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่สองบีมลูกบีมอ่ะเพราะว่าอะไรภาพนี้เด็กไปทางคิดซิ
3: เพราะว่าเห็นว่าเขาเก็บนกกลับบ้านค่ะ
2: เขาเก็บเป็นอย่างไรลูกเธอดูซิว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
3: อุ้มนกกลับบ้านอ
2: ุ้มนกใช่ไหมนี่ไงนกใช่ไหมลูกนะอ่ะอุ้มนกกลับบ้านแล้วเก็บได้แล้วจากพงหญ้าก็อุ้มนกกลับบ้านต่อไปเหตุการณ์ที่3คือข้างบนนี่เองก็คือทำไมนำนกมาเก็บไว้ที่ไหนลูกกรงนกแล้วก็ทำอย่างไรต่อเด็กๆไปทำบ่อให้อาหารใช่ไหมแน่นอนและเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคือนกอยู่ที่บ้านแล้วเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเด็กคนนี้เขาทำท่าจางยังไงทำหน้าตายังไงทำอย่างนี้เขาคิดอะไรอยู่คิดว่าดังนั้นก็จะเข้าสู่คำถามต่อไปหลังจากนี้ก็คือหลังจากภาพที่4เนี่ยนะเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเห็นภาพเด็กชายทำหน้าอู้แล้วก็มองไปที่นกนอกหน้าต่างไอ้ครับผมเด็กๆไปทางคิดซิจากภาพที่4จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตไอ้ตอบสิลูกไอ้สื่อตอบเร็ว
3: เอานกไปปล่อยครับ
2: อะไรนะครับ
3: เอานกไปปล่อยครับ
2: ทำไมล่ะครับลูกทำไมล่ะเด็กๆไปทางคิดซิเพราะทำไมเพื่อนๆคิดซิลูกเพราะทำไมถึงต้องเอานกไปปล่อยไอ้คิดแล้วว่าต้องเอานกไปปล่อยแต่ทำไมล่ะลูกบอกเหตุผลหน่อย
3: กลับไปหาครอบครัวครับ
2: กลับไปหาครอบครัวนกจะได้กลับไปหาครอบครัวใช่ไหมแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงจะต้องปล่อยนกไปหาครอบครัวด้วยดูหน้าเขาคิดเห็นไหมเขาคิดอะไรอยู่ลองเดาซิลองคาดคะเนซิให้กลุ่มเมทันช่วยก่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยกันเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงคิดว่าต้องเอานกไปปล่อยเพราะว่าอะไรนะ
3: ก็เพราะนกอยากไปกับพวกของมันค่ะ
2: เพราะว่านกอยากไปพวกแล้วนกมันพูดได้เหรอปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไปกับพวกของมันเด็กผู้ชายก็ต้องคิดสิคิดอะไรอยู่นกไม่สามารถจะพูดได้ว่าอยากจะไปกับพวกคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาคิดอะไรอยู่ลูก
3: รู้สึกอยากปล่อยนกแล้วค
2: ่
3: ะ
2: อะไรนะจ๊ะ
3: อยากปล่อยนก
2: อยากปล่อยนกแล้วเพราะเขาคิดว่า
3: เพราะมันดูตัวเองได้แล้วค่ะ
2: อะไรนะคะ
3: เพราะมันดูแลตัวเองได้แล้วค่ะ
2: แล้วถ้ามันป่วยอยู่ล่ะมันยังไปดูตัวเองไม่ได้แต่เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไรอยู่ลูกช่วยกันคิดสิเขาคิดอะไรอยู่อ่ะปินนกยังเจ็บอยู่แต่ว่าผู้ชายคนนี้คิดแล้วว่าต้องไปปล่อยนกเพราะว่าอะไร
0: ครอบครัวมาตามหาค่ะ
2: ครอบครัวมาตามหานกบอกลูกฉันอยู่ไหนเอาลูกฉันมาเธอปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้นกมันพูดไม่ได้ลูกแต่ผู้ชายคิดว่าอะไรอีกรอบนึงคิดใหม่คิดว่าผู้ชายคนนี้สงสารไหมนกปกติต้องอยู่ในกรงหรืออยู่บนท้องฟ้าแล้วในกรงกับท้องฟ้าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นกต้องการอิสระไหมต้องการนกต้องการจะโบยบินมีปีกจะบินไปไหนก็ได้แต่ถูกจับขังไว้ในกรงแบบนี้มีอิสระไหมไม่มีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยนกตัวอื่นน่ะบินอย่างร่าเริงอยู่นอกหน้าต่างแต่นกที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้ามันหายดีเมื่อไหร่เขาก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองนะลองคิดอย่างมีเหตุผลดูดังนั้นถึงเวลาของเราแล้วกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆได้ทำนั่นก็คือในเรื่องของใบงานที่2โดยที่คุณครูจะอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟัง2เรื่องคือเรื่องผึ้งสารพัดนึกกับเรื่องของยักษ์กินน้ำตาแต่ตอนนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดใบงานที่2เลยลูกเปิดเลยเตรียมตัวไว้เราจะทำไปพร้อมๆกันจ้าอยู่เท่าไหร่ลูก100เท่าไหร่จ้า165ใบงานที่2แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาไว้เตรียมตัวเขียนเด็กไปทางพร้อมไหมลูก ปิดหนังสือชุดกิจกรรมแล้วหน้า165และมีดินสอพร้อมเขียนใครพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนะลูกนะมาดูครูจะอ่านนิทานให้ฟังแล้วเราก็จะทำไปพร้อมๆกันโอเคข้อที่1ข้อที่1นะครูอ่านเรื่องผึ้งสารพัดนึกหน้า1หน้า2ให้นักเรียนฟังแล้วตอบคำถามนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพร้อมฟังนิทานแล้วหรือยังปลายทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมลูกป.3พร้อมไหมลูก
4: พร
2: ้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมโอเคไปจ้าเช้าวันหนึ่งหมีใหญ่ออกมาเดินเล่นที่ริมบึงหมีใหญ่ดีใจได้เจอรังผึ้งหมีใหญ่หัวเราะฮึฮึน้ำผึ้งอร่อยนักแค่นึกก็รู้สึกคึกคักหัวใจหมีใหญ่เต้นดังตึกตึกก่อนปีนขึ้นต้นไม้มันออกกำลังกายยึกยักฮึบฮึบฮึบตอบคำถามจ้านักเรียนฟังที่คุณครูเล่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าหมีปีนต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นเขียนลงไปเขียนลงไปเด็กๆปลายทางเขียนลงไปเลยลูกเป็นการคาดอะไรคาดคะเนเหตุการณ์ว่าหมีจะเกิดอะไรขึ้นอีก

0: ขียนรายลูกสั้นๆตอบคำถามคิดว่าไม่รู้แล้วแต่คนจะคิดเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกใครตอบเสร็จแล้วยกมือขอฟังคำตอบของเซอร์กิตหน่อยสิเซอร์กิตตอบว่าอะไรลูกอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: ต้นไม้ล้มครับ
0: ต้นไม้ล้มเพราะว่าม
1: ีตัวใหญ
0: ่มีตัวใหญ่ของใครได้อีกสแตมป์สแตมป์คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ตกครับ
0: ตกครับเพราะว่าอะไรมีเหตุผลด้วยเพราะว่า
1: โดนพึ่งต่อยค่ะครับ
0: โดนพึ่งต่อยปีเป็นหล่นรังพึ่งใช่ไหมต่อไปให้เมย์หน่อยจ้าเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรเพื่อนของเราคิดแบบนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นกับมีลูกอะไรนะคะ
2: พึ่งต่อย
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: พึ่งต่อย
0: พึ่งต่อยค่ะเพราะว่าเป็นบอลลังพึ่งใช่ไหมใครเสร็จแล้วยกมือเด็กปลายทางหวังว่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปมาฟังข้อที่2ลูกครูจะอ่านหน้าที่3แล้วให้นักเรียนคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยพร้อมที่จะฟังฟังคำถามนะหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยฟังกันหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกหึ่งหึ่งพึ่งน้อยรีบบินมาโปรดอย่าทำลายบ้านของฉันแล้วฉันจะให้พรวิเศษกับท่านฉันเป็นพึ่งสารพัดนึกตอบคำถามข้อที่สองลูกคิดว่าหมีใหญ่จะขอพรอะไรจากพึ่งน้อยเป็นการคาดอะไรคาดเข็มขัดหรอไม่ใช่คาดอะไรคาดคะเนจ้าคาดคะเนเหตุการณ์

0: ใครเสร็จแล้วบ้างยกมืออ่ะจ้าโอจ้าโอลูกมาให้จ้าโอหน่อยเนี่ยมีนะอ่ะโจคิดว่าพึ่งอยากจะขอพรอะไรลูก
1: ขอกินน้ำผึ้งค
0: ่
1: ะ
0: ขอกินน้ำผึ้งค่ะโอเคมีแค่นี้ใช่ไหมอ่ะโอเคใครตอบอย่างอื่นอีกบ้างเมทันเมทันเมทันคนอื่นคิดว่าอย่างไรเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรลูก
1: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆค่ะ
0: ขอให้ได้กินน้ำผึ้งเยอะๆจ้าฉันอยากกินนะเชฟเธอตอบอีกใช่ไหมเชฟตอบว่าไงจะขออะไรอีก
1: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับ
0: ขอกินรังผึ้งได้ไหมครับกินน้ำผึ้งกินรังมันด้วยใช่ไหมคนอื่นว่าอย่างไรลูกใครที่เขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะใครเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูกันเด็กๆไปทางด้วยลูกคิดแล้วเสร็จแล้วมองหน้าคุณครูเราจะได้ไปต่อถ้าเสร็จแล้วไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วผึ้งใหญ่ให้พรอะไรกับหมีแล้วหมีขอพรอะไรจากผึ้งผึ้งน้อย อะไปฟังกันเจ้าผึ้งน้อยถ้าเช่นนั้นฉันขอขนมรังผึ้งวางซ้อนกันจนสูงเท่าตึกผึ้งน้อยหัวเราะฮึฮึโอมมลึกกึกึ๋ยกึกึ๋ยกึกึ๋ยฮึ่งฮึ่งชั่วอึดใจใต้ต้นไม้ใหญ่มีขนมรังผึ้งสูงเท่าตึกหมีใหญ่ดีใจเต้นยึกยักชัยโยขนมรังผึ้งขนมรังผึ้งสูงจนใครๆก็ปีนขึ้นไม่ถึงหมีใหญ่กินขนมรังผึ้งแสนอร่อยขอบใจนะผึ้งน้อยฉันแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งเด็กๆคงนึกไม่ถึงแล้วหมีกับผึ้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่หนึ่งจบแล้วจ้าสรุปแล้วผึ้งหมีใหญ่พรอะไรรู้ใครรู้จักขนมรังผึ้งบ้างยกมือสแตมเป็นยังไงรู้จักไหมขนมรังผึ้งมีสีอะไรมีสีอะไรสีเหลืองแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะยังไง
2: ส
0: ี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูๆสี่เหลี่ยมเล็กๆๆๆๆๆๆๆๆใช่ไหมอร่อยมั้ยอ
2: ร่อย
0: ซื้อมาฝากบ้างสิ
2: ได
0: ้โอเคไปกินนะขนมรังผึ้งอร่อยแน่นอนต่อไปเสร็จแล้วหรือยังลูกนิทานเรื่องที่2จ้าเราจะมาฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาแล้วตอบคำถามว่านักเรียนคิดว่ายักษ์จะเดินไปหาใครพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วต้องมีมารยาทของการก็คือต้องเงียบเด็กๆไปทางเยี่ยมมากเมื่อมีมารยาทในการฟังแล้วไปฟังนิทานเรื่องยักษ์กินน้ำตาไปเจ้ายักษ์ตัวโตพุงโยเขี้ยวใหญ่ตาแดงเหมือนไฟเดินไปเดินมาโฮโฮฮาฮาโฮโฮฮาฮาตอบคำถามยักษ์จะเดินไปหาใครตอบดูภาพอีกครั้งหนึ่งยักษ์จะเดินไปหาใครตอบจ้าเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์คิดว่าอะไรเขียนจ้าเขียนตอนนี้เขียนเด็กๆไปทางเขียนนะลูกโอเค

0: ถึงต้องไปหามนุษย์
1: เพราะมันอยากกิน
0: ต้องมีเหตุผลใช่ไหมที่เราจะต้องตอบเพราะว่าอะไร
2: มันอยากกินมนุษย์ครับอ
0: ยากกินมนุษย์เฮ้ยไปหาเธอเปล่าเซอร์กิตไปกินเธอเปล่างามงามอ่ะนาวาลูกนาวาเด็กๆไปทางคิดว่าอย่างไรนาวาคิดว่าอะไรลูกทำไมนะอีกหนึ่งครั้งครับ
3: ไปหมู่บ้านครับ
0: ไปไหนนะครับ
3: ไปหมู่บ้าน
0: ไปหมู่บ้านไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะไปทำอะไรลูกไปหาครูเหรอ
3: ไปทำลายบ้านครับ
0: อะไรนะลูก
3: ทำลายบ้านครับ
0: ไปทำลายบ้านบุ้มมาต่อไปเชฟครับให้เชฟ
4: หาน้ำตาครับ
0: ไปฟังเชฟซิไปทำอะไรลูก
4: หาน้ำตาครับ
0: หาน้ำตาทำไมต้องหาน้ำตาล่ะลูก
4: เพราะเขาหิวครับ
0: เพราะว่าหิวอยากกินน้ำตาหิวแสดงว่าต้องหิวอะไรด้วย
1: หิว
0: อะไรลูกหิวน้ำใช่ไหมเพราะน้ำตาเป็นน้ำเมทันคิดว่าอยากเดินไปหาใคร
5: เดินไปหาชาวบ้านแถวนั้น
0: ทำไมลูกเพราะว่า
5: ไปขอน้ำตาชาวบ้านค่ะ
0: ไปขอน้ำตาชาวบ้านใช่ไหมฉันอยากกินน้ำตาเด็กๆปลายทางตอบว่าอย่างไรต้นทางเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราไปฟังกันต่อว่าสรุปแล้วยักษ์เดินไปหาใครพร้อมไหมจ๊ะ
6: พร้อม
0: พร้อมไหมจ๊ะ
6: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อที่2นักเรียนคิดว่ามีใครเดินมานะเดี๋ยวเราจะดูว่ายักษ์เดินไปหาใครแล้วก็ฟังต่อแล้วก็คิดว่ามีใครเดินมาอยู่ไหนอยู่ไหนยักษ์ใหญ่มองหาเด็กร้องไห้จ้ายักษ์มาทันทีโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าน้ำตาใครไหลยักษ์ใหญ่บอกดีในขวดใบนี้มีน้ำตราไข่หัวเราะว่าโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่ามันช่างอร่อยชิมสักหน่อยไหมกลมกล่อมถูกใจร้องไห้ดังๆโฮโฮฮ่าฮ่าโฮโฮฮ่าฮ่าร้องไห้เยอะๆร้องเถอะชอบฟังเจ้ายักษ์ร้องสั่งจงหลั่งน้ำตาโฮโฮ
6: โฮโฮฮ่าฮ่า
0: เอ๊ะเสียงอะไรมีใครเดินมาใช่ยักษ์ไหมหนาแง้มผ้าแอบดูจุ๊จุ๊จุ๊จุ๊ตอบคำถามลูกคิดว่ามีใครเดินมาแต่เมื่อกี้ยักษ์เดินไปหาใครคำตอบคือไปเด็กแต่เด็กจะตอบอย่างอื่นก็ไม่ผิดนะจ๊ะเพราะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะเราไม่รู้แต่คำถามนี้ลูกข้อที่2คิดว่ามีใครเดินมาเด็กไปทางคิดสิลูกมีใครเดินมานะ

0: ายเสร็จแล้วยกมือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตที่ว่ายักษ์จะเดินไปหาใครจ๊ะ
1: มนุษย์ครับ
0: มนุษย์ทำไมถึง

0: มีใครเดินมาน้าโมคิดว่ามีใครเดินมาลูก
1: ยักษ์ครับ
0: นักเรียนคิดว่ามียักษ์เดินมาเดินมาหายักษ์ยักษ์เดินไปหายักษ์เหรอคิดสิคิดสิคนอื่นแล้วว่าไงข้าวหอมข้าวหอมลูกข้าวหอมคิดนักเรียนคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กค่ะ
0: มีเด็กเดินมาเพราะว่าอะไรทำไมมีเหตุผลด้วยเพราะว่าทำไมให้แตงกวาช่วยให้แตงกวาช่วยอะแตงกวาลูกทำไมคิดว่าเด็กเดินมา
1: เพราะว่า
0: คนอื่นทำไมคิดว่ามีเด็ก

0: เดินมาอ่ะเมทันส่งไมค์ให้เมทันหน่อยลูกอ่ามาช่วยตอบคำถามของข้าวหอมก่อนทำไมคิดว่ามีเด็กเดินมาเด็กๆไปทางคิดสิลูกทำไมมีเด็กเพราะว่า
1: พอเด็กๆแถวนั้นได้ยินเสียงของยักษ์ค่ะ
0: เสียงที่เสียงของยักษ์แล้วก็เดินก็เลยเดินไปหายักษ์ใช่ไหมโอเคอ่ะเชฟคิดว่ามีใครเดินมา
1: เด็กครับ
0: ทำไมลูก
1: มาให้น้ำตาครับ
0: ไม่น้ำตาหูเด็กใจดีจังเป็นครูขู่กวนนะมุดผ้าห่มหนีดีกว่าอ่ะมาดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกมาดูกันเลยมีใครเดินกันมานะพร้อมที่จะฟังไหมลูกพร้อมแล้วนะเขียนเสร็จแล้วไปดูกันรีบเช็ดน้ำตาอย่าให้ยักษ์รู้หลับเถิดหนูหนูแม่อยู่ตรงนี้จบแล้วสรุปแล้วใครเดินมาแม่เดินมาเพราะว่ายักษ์ได้ยินเสียงเด็กทำไมร้องไห้ยักษ์ก็เลยอยากจะไปกินอะไรน้ำตาและเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บแม่ได้ยินก่อนแม่ก็เลยเดินมาสรุปแล้วยักษ์อดกินไหมลูกอดกินอะไรน้ำตาจ้าดังนั้นมาหน่อยสิมาหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์กันเถอะ1 2 3ยักษ์กลัวไหมยักษ์ไม่กลัวแต่ครูกลัวมากตอนนี้เธอจะมากินครูไหมเนี่ยอ่ะหัวเราะอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหัวเราะให้ดังกว่ายักษ์หนึ่งสองสามบริหารปอดดีมากเลยจ้าโอ้โหฮ่าฮ่าอ่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมดังนั้นมาช่วยกันสรุปความรู้หน่อยลูกจากเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรอาเชฟครับครูว่าครูต้องให้ดาวกลุ่มเชฟเพราะว่าขยันตอบและขยันฟังอ่ะฟังคำตอบพร้อมจ้า
1: การคาดเดาครับ
0: คาดเดาอะไรต่ออ
1: นาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นครับ
0: ครับแต่การคาดเดาต้องมีอะไรมาประกอบด้วย
1: เ
0: พราะอะไรทำไมเขาเรียกว่าอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเวลาคุณครูถามเพราะอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรมีคนตอบถูกใช้อะไรลูก
1: การอ่านจับใจความครับ
0: จับใจความไม่ได้มันต้องใช้อะไรด้วย
1: นะ
0: อ่ะเมทันช่วยหน่อยจ้าใช้อะไร
1: ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: ก็ไม่ผิดก็ใครทำอะไรที่ไหนก็ต้องคิดก่อนใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วเนี่ยครูต้องการจะถามว่าเมื่อเราบอกเสร็จแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องบอกอะไรประกอบด้วยตอบพร้อมกันว่าเหตุผลเช่นตอบว่าทำไมคิดว่าเด็กเดินมาเพราะอะไรล่ะทำไมแม่เดินมาเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกมีแค่นี้เองง่ายๆจ้าดังนั้นจบแล้วการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรอ่านเองเก่งจังพร้อมไม่เอ่ยต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วอ่านตามที่คุณครูชี้ลูก1 2 3

0: แน่นอนทุกอย่างต้องมีเหตุผลมาประกอบใช่ไหมให้มันสมเหตุและสมผลในสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายและแน่นอนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพและใบงานที่3ครับเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปคือการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพนะครับสำหรับวันนี้ครูให้คุณครูปลายทางนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดของกองรบ

0: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
1: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
2: ครับเย้
1: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะ

0: ครูมีบัตรทาบเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เราเจอแล้ว1ใบ
4: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
0: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
5: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
3: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
6: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
3: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
5: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
5: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
4: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
4: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
4: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
4: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
4: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
6: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะ

0: แล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
1: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าตะยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
2: ตะยานน้อย
1: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
1: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าตะยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายตะยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
4: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ 34/15 ถูกไหมครับ
1: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
4: ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: class, you ready?
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับทิชปามกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับและวันนี้นะครับเด็กๆครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะเรียนกันในภาคเรียนที่1ขอให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เราจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ Look at the picture students นักเรียนเห็นรูปอะไรครับวันนี้บนหน้าจอเขาอยู่ที่ไหนครับสถานที
1: ่
2: school ถูกต้องเลยครับ around school ออกเสียงพร้อมกันครับ
1: around school
2: two เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเราเรียนรู้กันไปแล้วนักเรียนครับวันนี้ถ้านักเรียนได้เรียนรู้วันนี้นักเรียนจะทราบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะทราบเลยนักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคเกี่ยวกับอะไรครับประโยคเกี่ยวกับอะไรเอ่ย

0: วิชาที่เรียนและวันนี้ที่จะปามเตรียมมาให้เพิ่มก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขด้วยให้นักเรียนได้นึกถึงนะครับว่าเลขต่างๆที่เราจะนับเป็นภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่าอย่างไรและเด็กๆนะครับจะสามารถบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคได้โดยเข้าใจโครงสร้างนะครับและความหมายของประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะสามารถฟังข้อความและระบุข้อมูลได้และนักเด็กจะได้ถามตอบที่เชฟปาล์มเตรียมคำถามมาให้เด็กๆได้ถามและตอบกันเช่นเคยเลยนะครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าที่ปาล์มเตรียมอะไรมาให้ดูบนกระดานได้เลยครับ
1: subject
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: วิชา
0: เก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวที่ปาล์มจะเปิดให้ทีละวิชานะครับให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับออกเสียงคำศัพท์นั้นเลยครับเรามาดูกันเลย start withใช่วิชาอะไรเอ่ย
1: ภาษาไทย
0: Do you like Thai?
1: Yes, I do.
0: Very good. ต่อไป Next.
1: English.
0: ออกเสียงดังๆเลยครับ
1: English. Music.
0: ยังไม่ได้เปิดเลยทำไมเก่งจังเลยถูกต้องแล้วครับ Music. นักเรียนปลายทางตอบได้ใช่ไหมครับไปดูกันต่อเลยครับArt
1: PE
0: Next
1: Math
0: Science Again please
1: Science
0: Very good
1: Social Science
0: Again please
1: Social Science
0: วิชาอะไรเอ่ย
1: ส
0: ังคมศึกษาเก่งมากๆเลยครับแล้วจำได้ไหมครับที่เชฟปาล์มได้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไว้ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเอ่ย
1: history
0: โอเคจำไว้ด้วยนะครับไปดูกันต่อเลยครับเริ่มเลย
1: English
0: louder please
1: music art social science
0: ไหนใครชอบวิชาอะไรบ้างไหนลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับเราพูดเลยครับพูดได้เลยโอเคทีเชอร์ปาล์มได้ยินแล้วในห้องเรียนนี้ชอบวิชา PE มากที่สุดเลยใช่ไหมอ๋อมีวิชาอื่นด้วยโอเค10โอเค next ไปดูกันต่อเลยจำได้ไหมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ย time of the day เป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลาไหนมีอะไรบ้างครับช่วงเช้าคือOne more time.
1: In the morning.
0: ถูกต้องเลยครับต่อไปช่วงบ่ายแล้วครับ
1: In the afternoon.
0: In the afternoon. Again please.
1: In the afternoon.
0: นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันเลยนะครับ 3, 2, 1.
1: In the afternoon.
0: Next. ต่อไปครับช่วงเย็น
1: In the evening.
0: อะไรนะครับ
1: In the evening.
0: In the evening. ออกเสียงพร้อมกันครับIn the evening.
1: In the evening.
0: และสุดท้ายครับ
1: At night.
0: At night.
1: At night.
0: เป็นช่วงไหนเอ่ยครับช่วงกลางคืนนั่นเองครับขออีกรอบหนึ่งออกเสียงพร้อมกันทั้งหมดเลย 3, 2, 1. In the morning. ยังไม่ถูกนะครับออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ
1: In the afternoon.
0: และก็ต่อไปเป็นIn the evening แล้วก
1: ็
0: ทำไมช่วงบ่ายและช่วงเย็นเราจะออกเสียงว่าดีครับ
2: เพราะมันตัวเองเป็นสระตัวเองเป็นสระ
0: ถูกต้องเลยครับเพราะถ้าเดอขึ้นต้นถ้าเดออยู่นำหน้าสระเสียงสระนะครับมีอะไรบ้างเอ่ย
1: A-E-I-O-U
0: เราจะออกเสียงเดอเป็นดีนั่นเองครับโอเคต่อไปCount 1, 2, 5พร้อมกันเลยนะครับ 3, 2, 1
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0: เลยมีคนเลยต่อไปเอาใหม่ 1, 2, 5 1, 2, 3,
1: 4, 5
0: ต่อไป 6, 2, 10
1: 6, 7, 8, 9, 10
0: แถมให้ทีเชอร์หน่อย 11, 2, 15

0: แถมให้อีกหน่อยนะครับ16 to 20
1: 17 18 19 20
0: ไม่ได้นับ16ให้ทีเชอร์เลยเอาใหม่ครับ16 to 20 16 17 18 19 20 Very good เมื่อนักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรานำมาทบทวนแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็อะไรนะครับวิชาต่างๆแล้วเรามารวมอยู่ในบทเรียนของเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของใครครับส้มสกูลส้มสกูลมีความหมายว่าอย่างไรครับโรงเรียนของส้มนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนื้อหากันเลยนะครับว่าโรงเรียนของส้มมีขนาดเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีลักษณะอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยเด็กๆครับออกเสียงตามทีเชอร์หรือจะอ่านพร้อมกันดีอ่านพร้อมกับทีเชอร์ปามไปเลยนะครับต้องอ่านเสียงดังๆนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยเริ่มตั้งแต่ Hello เลยนะครับ3 2 1 Hello my name is Som I study in Prathom 3 at Nam Sai School My teacher's name is Miss Yupajaydi and Mr. Samad Vithya is the school director. I go to school at 7 o'clock in the morning.I study Thai,
1: English, science, and math.
0: In the lab rooms.
1: In the
0: afternoon. มีคนผิดเอาใหม่ 3, 2, 1. In the afternoon, I study music, art,Social studies and PE. At noon, I read, listen to music, and watch TV. At the library, I can speak, read, and write.I love English. I love my school. เก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอเคนักเรียนสามารถจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับว่าส้มสกูลโรงเรียนของส้มนั้นมีลักษณะอย่างไรนักเรียนไปดูกันเลยนะครับเขาอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนอะไรเอ่ยเขาอยู่ที่โรงเรียนน้ำใสสกูลระดับชั้นอะไรเอ่ยป.3 ประถม 3 แล้วโรงเรียนของเขามีลักษณะที่อย่างไรครับใหญ่มีเท่าไหร่เอ่ย
1: 20ห
0: ้
1: องเร
0: ีย
1: น
0: 20ห้องเรียนนั่นเองครับและต่อไปมีอะไรต่อครับมีคุณครูชื่อว่าอะไรเอ่ยคุณครูยุภาใจดีแล้วเขาทำอะไรต่อครับช่วงที่เขาอ่านแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ดูทีวีได้ที่ไหนครับ
1: ห้องสม
0: ุดห้องสมุดก็คือ at the library นะครับเก่งมากๆเลยนี่แล้วเขาชอบวิชาอะไรครับเด็กๆตรงประโยคไหนที่เขาบอกว่าเขาชอบวิชาภาษาอังกฤษ I love English very good เก่งมากๆเลยและนี่ก็คือบทความที่เรารวมทั้งเรื่องตัวเลขเรื่องวิชาต่างๆแล้วก็ช่วงเวลาอยู่ในบทความนี้นักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราเรียนกันไปเมื่อไหร่เมื่อครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของส้มสกูลนะครับมาต่อไป

ถึงช่วงเวลาของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพโรงเรียนของตนเองในจินตนาการก็ได้นะครับสามารถให้เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดเล็กก็ได้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับช่วงนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการวาดภาพโรงเรียนของนักเรียนแต่ทีเชอร์ไม่ให้เพียงแค่วาดภาพระบายสีนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้มี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกให้ทำอะไรนะครับวาดภาพและระบายสีเกี่ยวกับอะไรเอ่ยโรงเรียนของตนเองจากนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายโรงเรียนตัวเองเขียนบรรยายโรงเรียนที่นักเรียนวาดขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลตามที่สิ่งที่คุณครูเตรียมมาให้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนทำวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาลงข้อมูลเหล่านี้ในใบงานที่19พาร์ท B นะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปเขียนพาร์ท B แบบฉบับเต็มเริ่มตั้งแต่คำว่า Hello ยกตัวอย่างที่ชิปามนะที่ปามวาดภาพมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แต่ยังไม่ได้ระบายสีเดียวเราจะมาทำพร้อมๆกันนะครับนักเรียนที่ชิปามมีต้นไม้มีอาคารเรียนมีป้ายโรงเรียนตามจินตนาการของที่ชิปามเองจากนั้นเดี๋ยวที่ชิปามจะต้องนำข้อมูลนั้นมาลงนักเรียนดูนะครับประโยคแรก My school ข้างบนนะครับต่อมาก็คือ Hello my name is นักเรียนจะต้องเขียนชื่อตัวเองลงไปจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะครับจากนั้นนักเรียนก็ข้อมูลลงไปเลย I study in ประถม 3 I study in ประถม 3 at นักเรียนสามารถตั้งชื่อโรงเรียนได้เลยนะครับสามารถตั้งชื่อโรงเรียนในจินตนาการของนักเรียนได้เลยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเติมข้อมูลลงเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเจอใบว่างๆแบบนี้ให้นักเรียนคัดลายมือลงไปให้สวยงามตัวบรรจงให้สวยงามเลยนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนำขึ้นมาได้เลยครับกิจกรรมในวันนี้ของเรานักเรียนจะได้วาดภาพสร้างสรรค์จินตนาตามจินตนาการของนักเรียนนะครับแล้วก็ได้เขียนเลยเขียนบทความของเราเองเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเอามาไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยครับ

Okay, everybody, time is up. Time is up. Okay, หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการทำกิจกรรมอ่ะเด็กๆครับใครวาดภาพได้เรียบร้อยแล้วบ้างลงสีหรือยังครับยังใช่ไหมครับไม่เป็นไรเลยอ่ะต่อไปแล้วใครลงข้อมูลในพาร์ท B บ้างครับใครลงข้อมูลในพาร์ท B บ้างแล้วบ้างนักเรียนนะครับดูข้อมูลจากพาร์ท B ตรงนี้ที่มีส่วนที่ให้นักเรียนได้เติมลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อของตัวเองหรือว่าระดับชั้นประถมศึกษาแบบนี้และเมื่อนักเรียนลงข้อมูลตามช่องเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงลายมือทั้งหมดลงไปในพาร์ท B ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอยู่หน้าไหนครับอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับในหน้า82จะมีหน้าที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับให้นักเรียนนำข้อมูลในพาร์ท B ที่นักเรียนเติมลงไปนำมาเขียนด้วยตัวบรรจงให้สวยงามแต่ทีเชอร์จะให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านโอเคไหมครับให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน It's your homework เป็นการบ้านของนักเรียนเองนะครับทั้งระบายสีให้เรียบร้อยให้สวยงามแล้วก็ให้เขียนให้สวยงามเป็นระเบียบด้วยนะครับเด็กๆครับมาอยู่ในช่วง wrap up ของเรา sit properly sit properly วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนไปแรปอัพกันทีเชอร์ฝากให้สักหน่อยดีกว่านักเรียนมาดูครับทีเชอร์จะฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับทำแบบประเมินตนเองเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเรียนไปเรียบร้อยนักเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างหรือว่าไม่รู้อะไรบ้างนักเรียนสามารถเขียนบอกคุณครูปลายทางสามารถบอกทีเชอร์ปาล์มได้เลยนะครับว่าต้องการเพิ่มเติมในส่วนไหนให้นักเรียนเขียนลงไปแบบบันทึกการเรียนรู้นะครับฝากให้นักเรียนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ชอบในวิชานี้คืออะไร

0: สิ่งที่ไม่ชอบในวิชานี้คืออะไรนักเรียนสามารถเขียนได้เลยเอาละครับเด็กๆหันมาทางนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับ everybody sit properly sit properly เก็บวิชาทิชปัมลงไปก่อนครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเก็บลงไปได้เลยไว้ใต้โต๊ะหรือในกระเป๋าได้เลยนะครับเดี๋ยวทิชปัมจะให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับ sit properly sit properly โอเคไหนลองบอกทิชปัมหน่อยครับว่าวิชาในโรงเรียนของเรามีวิชาอะไรบ้างไหนลองบอกหน่อยมีอะไรบ้างครับ Very good เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอันนี้วิชาอะไรเอ่ยแล้วเมื่อนักเรียนได้ยินคำถามนี้ว่า Do you like Thai ถ้านักเรียนชอบจะตอบว่าอย่างไรครับ
1: Yes I do
0: ถ้าไม่ชอบจะตอบว่า
1: No I do
0: Very very good เก่งมากๆเลยครับสำหรับชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายของเราและบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นบทเรียนในภาคเรียนที่2ฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับติดตามว่าเราเตรียมเรื่องอะไรมานั่นก็คือเรื่อง variety of food เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: อาหาร
0: เดี๋ยวใครชอบทำอาหารหรือชอบทานอาหารจะเป็นที่สนใจมากเลยเพราะทิชปามจะพานักเรียนทุกคนไปเป็นเชฟกันเย้สนใจใช่ไหมครับถ้าสนใจเดี๋ยวมาติดตามชมในภาคเรียนต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษลงเรียบร้อยแล้วในภาคเรียนที่1ของเรานะครับและพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การในเรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายอยู่ในเรื่องของเงินใช่ไหมคะลูกรายรับรายจ่ายก็จะเกี่ยวกับเงินที่เรานะคะได้ใช้จ่ายในปัจจุบันเด็กๆคะวันนี้ผู้ปกครองให้เงินนักเรียนมาโรงเรียนเท่าไหร่คะบางคนนะคะได้50บาท60บาท30บาทแล้วนักเรียนปลายทางล่ะได้เงินเท่าไหร่เด็กๆคะส่วนใหญ่แล้วเงินที่เด็กๆได้รับมาโรงเรียนนั้นเป็นเงินที่เด็กๆได้รับมาจากใครคะได้รับมาจากผู้ปกครองคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งได้รับมาคุณพ่อและคุณแม่ผู้ปกครองของเราให้เงินเราไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายอะไรคะลูกอาจจะมาซื้อขนมซื้อน้ำใช่ไหมคะซึ่งเด็กหญิงมาลีนะคะคนนี้ก็ได้รับเงินมาโรงเรียนเหมือนกันนะคะซึ่งเขานะคะได้เล่าเกี่ยวกับรายรับแล้วก็เงินที่เขาได้จ่ายไปดังนี้เลยเด็กๆช่วยกันอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะลูกเริ่มจากรายการแรกเลยค่ะอ่านพร้อมกันเลยลูก1 2 3เริ่ม
1: ม
0: ีเงินในกระเป๋า20บาทต่อไปรายการที่2
1: แม
0: ่ให้เงิน50บาทต่อไปรายการที่3ค่ะ
1: ซื้อสมุด14บาท50สตางค
0: ์ซื้อสมุด14บาท50สตางค์ต่อไปรายการที่3
1: ซื้อขนม12บาท
0: ต่อไปรายการที่4
1: ซื้อ
0: ต่อไปสุดท้ายค่ะ
1: ย
0: ่าให้เงิน100บาทนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์การได้รับเงินแล้วก็จ่ายเงินของเด็กหญิงมาลีเด็กๆอ่านรายละเอียดแบบนี้แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเด็กหญิงมาลีนี้มีรายรับกี่รายการมีรายจ่ายกี่รายการนักเรียนปลายทางนะคะตอบพร้อมกันได้เลยตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะบางคนรู้จักรายรับบางคนรู้จักรายจ่ายแล้วจากการเรียนวิชาสังคมใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเรามาทบทวนกันรายรับคืออะไรคะนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนค่ะลูกนำเสนอแนวคิดเลยรายรับคืออะไรเดี๋ยวต้นทางให้กล้าเป็นคนตอบรายรับคืออะไรลูก
2: คือเงินที่เราได้รับมาครับ
0: เงินที่เราได้รับมานะคะต่อไปรายจ่ายแล้วลูกรายจ่ายคืออะไรเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่2นะคะกล้าส่งไมค์ให้กับเชฟเลยรายจ่ายคืออะไรคะนักเรียนปลายทางนะคะคนต่อไปหนูนำเสนอคำว่ารายจ่ายได้เลยความหมายของรายจ่ายคืออะไรลูก
2: เงินที่เรามีแล้วลดลงไปครับ
0: เงินที่เรามีแล้วลดลงไปเงินที่เราใช้จ่ายไปใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ ถูกต้องเลยนะคะซึ่งเงินนะคะจำนวนเงินที่เรามีอยู่หรือจำนวนเงินที่เราได้รับมาเพิ่มแบบนี้เราเรียกว่ารายรับนะคะต่อไปจำนวนเงินนะคะที่เราจ่ายไปเราเรียกรายจ่ายดังนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะออกมาวงรายการที่เป็นรายรับเดี๋ยวให้กลุ่มที่1น้ำหนาวน้ำหนาววงรายการที่เป็นรายรับของเด็กหญิงมาลีเลยค่ะใช้ปากกาสีแดงนะคะวงได้เลยลูกรายรับมีอะไรบ้างนี่นะคะ1รายการที่เป็นรายรับต่อไปค่ะเป็นรายอีกแม่ให้เงินเป็นรายรับนะคะเพราะว่าได้รับเพิ่มเข้ามาต่อไปย่าให้เงินก็เป็นรายรับเหมือนกันนะคะเพราะเป็นจำนวนเงินที่ได้รับเพิ่มมาต่อไปล่ะคะถ้าเป็นรายจ่ายล่ะรายจ่ายมีรายการไหนอีกลูกใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินวงล้อมรอบรายการที่เป็นราย จ่ายได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4มิลินออกมาวงรายจ่ายเลยค่ะเด็กๆรายจ่ายกับรายรับซ้ำกันได้ไหมคะไม่ได้นะอันไหนที่เป็นรายรับคือเงินที่เราได้มารายจ่ายก็คือจำนวนเงินที่เราจ่ายไปอ่ะรายการที่เป็นรายจ่ายซื้อสมุดนะคะเราต้องจ่ายเงินเป็นรายจ่ายนะต่อไปซื้อขนมเราต้องจ่ายเงินก็เป็นรายจ่ายสุดท้ายซื้อน้ำดื่มต้องจ่ายเงินก็เป็นรายจ่ายนะคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับมิลินหน่อยค่ะมีรายรับ3รายการรายจ่าย3รายการเอ๊ะเด็กๆคะคุณครูอยากทราบว่าในวันนี้เด็กหญิงมาลีจะเหลือเงินเท่าไหร่จะเหลือเงินเท่าไหร่เด็กๆจะต้องคิดยังไงคะลูกนำจำนวนเงินที่เป็นรายรับมาลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายนั่นเองถ้าหากว่าเรานำเสนอแบบนี้นะคะอาจจะอ่านยากดังนั้นเราจะต้องนำเสนอให้อ่านง่ายก็คือนำข้อมูลนี้ไปใส่ลงในอะไรคะตารางนะคะเราก็จะต้องบันทึกลงไปในตารางนั่นเองในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายได้สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทุกคนนั่งตัวตรงลูกมาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีลงในตารางอย่างไรเพื่อให้อ่านง่ายนะคะเด็กๆก็บันทึกเป็นตารางรายรับรายจ่ายนั่นเองซึ่งแบบบันทึกควรจะประกอบด้วยอะไรรายการที่1คือ
1: ชื
0: ่อของผู้บันทึกต่อไปค
1: ือ
0: วันเดือนปีที่บันทึกต่อไปค่ะรายการมีรายการอะไรบ้างแล้วก็รายรับแล้วก็รายจ่ายและช่องสุดท้ายจะเป็นคงเหลือซึ่งเป็นยอดเงินคงเหลือนั่นเองถ้าหากว่าเราบันทึกลงในตารางนะคะเราก็จะเห็นว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่คำถามที่คุณครูถามเมื่อสักครู่นี้เด็กๆแค่ดูตารางเด็กๆก็จะทราบเลยใช่ไหมคะว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ซึ่งคุณครูนะคะได้ทำตารางขึ้นมานี่เป็นชื่อตารางใช่ไหมลูกบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีต้องมีวันที่8ตุลาคม2566เวลาเราบันทึกลูกเราใส่วันที่ไปก่อนวันเดือนปีที่เราบันทึกตรงนี้ควรเป็นอะไรคะวันที
1: ่
0: วัน8ตุลาคมนั่นเองนะคะ2566เด็กๆเราสามารถบันทึกแบบย่อได้ตุลาคมย่อเป็นต่อจุดคอจุดแล้ว66นี้หมายความว่าอะไรลูก

0: เป็นพุทธศักราช2566นั่นเองเราย่อด้วยการเขียนพ.ศ.ในหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะคะ66ต่อไปรายการที่1เป็นอะไรลูกจำได้ไหมจำไม่ได้คุณครูมีรายการให้ค่ะรายการที่1เป็นมาลีมีเงินในกระเป๋านะคะมาลีมีเงินในกระเป๋ากี่บาทลูก
1: 20
0: บาท20บาทนี้เป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับดังนั้นเด็กๆต้องบันทึก20บาทลงในช่องของรายรับรายรับที่มีหน่วยเป็นบาทต้องเป็น20หน่วยที่เป็นสตางค์เป็นอะไรลูกเป็น0สตางค์นั่นเองรายจ่ายล่ะบันทึกไหมคะไม่บันทึกเราก็เขียนขีดแบบนี้เลยนะคะต่อไปคงเหลือเท่าไหร่ลูก20บาทในรายการที่1นะคะยอดเงินคงเหลือจะเท่ากับรายรับนั่นเองต่อไปรายการที่2ใครจําได้บ้างเป็นรายการอะไร
2: แม
0: ่
2: ให้เง
0: ินยังจําได้นะคะมาทบทวนลูกแม่ให้เงินกี่บาทคะ
2: 50
0: บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับนะแม่ให้เงินเด็กๆต้องเขียนวันที่อีกไหมไม่ต้องแล้วนะเป็นวันที่8ตุลาคมเหมือนกันวันที่เหมือนเดิมดังนั้นไม่ต้องเขียนวันที่แล้วในรายการก็เขียนว่าแม่ให้เงินต่อไปรายรับใช่ไหมคะแม่ให้เงินเราก็บันทึกลงในรายรับรายจ่ายก็ไม่มีแล้วคงเหลือแล้วลูกคงเหลือต้องเป็นเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่คะเป็น50เหมือนบรรทัดที่1มั้ยลูกไม่นะเพราะว่ายอดเงินคงเหลือรายการแรกคือ20บาทต่อไปเป็นรายรับเด็กๆต้องนำยอดเงินคงเหลือนะคะมาบวกกับรายรับจึงเป็น70บาทนั่นเองในข้อนี้ข้าวหอมทันไหมคะลูกทันนะบรรทัดที่2นะคะมีรายรับเพิ่มดังนั้นต้องนำเงินคงเหลือนะคะบวกเพิ่มอีก50บาทเป็น70บาทต่อไปรายการที่3ทำอะไรลูกรายการที่3คือซื้อสมุดราคา14บาท50สตางค์นะคะเราก็เขียนในช่องรายการว่าซื้อสมุด8ตุลาคมต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่าเป็นวันเดียวกันนะคะเอ๊ะเด็กๆซื้อสมุด14บาท50สตางค์บันทึกไว้ในช่องอะไร
1: ราย
0: อะไรคะลูกรายจ่ายใช่ไหมเมื่อสักครู่มิลินมาวงว่าซื้อสมุดเป็นรายจ่ายดังนั้นเราจะบันทึกไว้ในช่องรายจ่ายที่เป็นรายรับล่ะเราบันทึกอย่างไรเราก็ขีดไว้นะคะไม่มีรายรับเป็นรายจ่าย14บาท50สตางค์14เขียนตรงบาทนะลูก50เขียนตรงสตางค์แล้วเงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดสิคะว่ายอดเงินคงเหลือควรเป็นเท่าไหร่กลุ่มที่3ช่วยกันคิดได้เลยค่ะยอดเงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่คะนาวาเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่คะ
3: 65บาท50สตางค์ครับ
0: เอ๊ะ65บาทเลยเหรอลูกต้องเป็นเท่าไหร่คะ70เราต้องนำ70บาทมาทำอะไรนะลูก70บาทที่เหลือมาทำอะไรคะเอาเป็นแนวคิดก่อนลูกนาวานำ70อะไรลูก
3: ลบครับ
0: ลบด้วยอะไรคะ
3: 14ครับ
0: 14บาทกับอีก
3: 50สตางค์ครับ
0: 50สตางค์นะ70บาทลบด้วย14บาท50สตางค์เหลือเท่าไหร่นักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไหร่คะนาวาได้คำตอบเท่าไหร่นะลูก
3: 65บาท50สตางค์ครับ
0: 65บาท50สตางค์ถูกต้องหรือไม่70บาทลบด้วย14บาทน่าจะไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรนาวาไหนหนูลองทดเลขอีกครั้งนึงสิคะลูกหาผลลบอีกครั้งนึงอีคิวได้เท่าไหร่คะ70บาทลบด้วย14บาท50สตางค
4: ์55บาท50สตางค์ครับ
0: เหลือ55บาท50สตางค์อีคิวคิดอย่างไรเหมือนนาวาไหมนำจำนวนใดลบจำนวนใดลูก
4: 70ลบ14 50 74บาท50สตางค์ครับ
0: 70บาทลบด้วย14บาท50สตางค์เป็นแนวคิดเหมือนกับนาวาเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะลูกเหลือ55บาท 50สตางค์นะไม่เป็นไรนาวามีแนวคิดแล้วคิดแต่ว่าอาจจะลบเลขไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเพราะหนูคิดในใจใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดเด็กๆสามารถทดเลขลงในสมุดของตนเองได้นะคะสมุดวิชาคณิตศาสตร์หน้าสุดท้ายเด็กๆนำขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดเลขได้เลยค่ะนาวาไม่เป็นไรนะลูกนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะแนวคิดก็คือนำยอดเงินคงเหลือลบด้วยรายจ่ายจะได้ยอดเงินคงเหลือในรายการนี้นั่นเองนะคะได้เป็น55บาท50สตางค์ต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการอะไรใครจำได้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะลองมาดูสิคะว่ารายการต่อไปเป็นซื้อขนมนะคะซื้อขนม12บาทซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายเด็กๆคะคำว่ารายการคูณไปอยู่ข้างบนนะเพราะว่าเอาไว้ดูนะคะดูว่ารายการมีอะไรบ้างนะคะซื้อขนมเป็นรายจ่ายดังนั้นรายรับจึงไม่มีจ่ายไป12บาทเหลือเงินเท่าไหร่เชฟเหลือเงินเท่าไหร่คะยอดเงินคงเหลือในช่องคงเหลือบันทึกว่า
2: 43บาท50สตางค์ครับ
0: 43บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะเด็กๆวิธีคิดคือนำ55บาท50สตางค์ลบด้วย12บาท50สตางค์เหลือ43บาท50สตางค์ถูกต้องต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการอะไรใครจำได้บ้างซื้อน้ำดื่มราคา5บาทซื้อน้ำดื่มนะคะเป็นรายจ่ายบันทึกในช่องรายจ่าย5บาท0สตางค์เหลือเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยค่ะเหลือเงินเท่าไหร่เราบันทึกไว้ในช่องคงเหลือนะคะบีมเหลือเงินเท่าไหร่ลูกบีมเหลือเงินเท่าไหร
5: ่38บาทค่ะ
0: 38บาทพอดีเลยไหมลูก
5: พอดีเลยค่ะ
0: ตอนแรกคงเหลือ43บาท50สตางค์ไปซื้อของ5บาทเหลือ38บาทกับอีก
5: 50สตางค์ค
0: ่ะต้องเหลือ38บาทกับอีก50สตางค์นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆต้องดูด้วยนะยอดเงินคงเหลือไม่ได้เหลือแค่43บาทนะคะเหลือ43บาท50สตางค์ดังนั้นเวลาเรานำมาลบเรานำ43ลบด้วย5ใช่ไหมลูก43บาทลบด้วย5บาทต่อไปในช่องสตางค์เด็กๆต้องนำ50สตางค์ลบด้วย0สตางค์ด้วยนะคะก็จะเหลือ38บาท10สตางค์นั่นเองเก่งมากค่ะบีมนั่งลงได้ต่อไปรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายแล้วลูกรายการอะไรใครจำได้ย่าให้เงิน100บาทนั่นเองย่าให้เงินเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับดังนั้น100บาทบันทึกไว้ที่ช่องรายรับ0สตางค์นะคะก็บันทึกไว้ที่ช่องรายรับรายจ่ายก็ไม่มีเราก็ขีดไว้แล้วคงเหลือเท่าไรเดี๋ยวให้นาวาแก้ตัวในข้อนี้ลูกนาวาเหลือเงินเท่าไรลูก
3: 138บาท50สตางค์ครับ
0: คิดอย่างไร
3: เอา100บวก38บาท50สตางค์ครับ
0: 100บวกด้วย38บาท50สตางค์เป็น138บาท50สตางค์ถูกต้องเลยค่ะนาวานั่งลงได้เลยนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้ใครนะคะเป็นผู้ตอบคำถามนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ต่อไปเด็กๆคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเดี๋ยวมาดูคำถามต่อไปลูกคำถามต่อไปถามว่าคำถามต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีในตารางนี้นะคะเด็กๆคะตารางนี้แสดงอะไรนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนตอบคำถามได้เลยนะคะปิ่นตารางนี้แสดงอะไรคะเดี๋ยวปิ่นยกมือนะคะปิ่นลุกขึ้นแล้วก็ตอบได้เลยตารางนี้แสดงอะไร
6: รายรับรายจ่ายของรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีค่ะ
0: เป็นบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีนะคะในวันที่เท่าไหร่ลูกในวันที่8ตุลาคม2556นั่นเองต่อไปสแตมคะรายรับรายการใดรายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดนักเรียนปลายทาง1คนนะคะช่วยกันหาคำตอบนะคะว่ารายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้สแตมลุกขึ้นนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้เลยรายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดนะคะ
7: ย่าให้เงินครับ
0: เป็นรายการย่าให้เงินเป็นเงินเท่าไหร่ลูก
7: 100บาทครับ
0: 100บาทนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำถามว่ารายรับรายการใดเป็นเงินมากที่สุดเราต้องมาดูในช่องรายรับ100บาทมากที่สุดเลยดังนั้นนะคะรายการย่าให้เงินก็มากที่สุดนั่นเองต่อไปคำถามต่อไปนะคะให้ตัวแทนกลุ่มที่4 1คนลูกเป็นผู้ตอบคำถามนักเรียนปลายทางใครจะตอบคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปถามว่ารายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดกลุ่มที่4 1คนลูกตัวแทนปรึกษากันเลยเป็นใครรายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุด
8: ซื้อสมุดครับ
0: ซื้อสมุดนะคะเด็กๆก็ต้องมาดูที่ช่องอะไรคะลูกคุณครูถามว่ารายจ่ายรายการใดมากที่สุดก็ต้องมาดูช่องรายจ่ายใช่มั้ยคะก็มาดูรายการ14บาท50สตางค์มากที่สุดดังนั้นรายการที่เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินมากที่สุดก็คือซื้อสมุดนั่นเอง14บาท50สตางค์นะคะต่อไปเด็กๆคะในวันที่8ตุลาคม2566นะคะเด็กหญิงมาลีนะคะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะดูจากตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีได้เลยนะคะในวันที่8ตุลาคม2566เด็กหญิงมาลีเหลือเงินเท่าไหร่เดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนตอบคำถามนี้นะคะก็คือเซอร์กิตลูกเซอร์กิตคะในวันที่8ตุลาคม2566เด็กหญิงมาลีเหลือเงินเท่าไหร่ลูก
9: 138บาท50สตางค์ครับ
0: แล้วเซอร์กิตทราบได้อย่างไรว่าเหลือ138บาท50สตางค์หนูดูจากตรงไหนคะ
9: ช่องคงเหลือครับ
0: ในช่องคงเหลือนั่นเองนะคะในช่องสุดท้ายนี้ใช่ไหมคะลูกเวลาเด็กๆนะคะจะดูว่าในวันนี้เด็กหญิงมาลีเหลือเงินเท่าไหร่เด็กๆก็ต้องมาดูในช่องคงเหลือรายการสุดท้ายนั่นเองก็คือ138บาท50สตางค์นะคะเด็กๆคะในการอ่านตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กหญิงมาลีนี้ยากไหมลูกไม่ยากนะเด็กๆก็ดูในช่องรายการรายรับรายจ่ายแล้วก็ช่องคงเหลือได้เลยนะคะซึ่งช่องคงเหลือนะคะก็จะเป็นจำนวนเงินที่เหลือในรายการก่อนหน้านะคะบวกด้วยรายรับหรือลบด้วยรายจ่ายนั่นเองตอนนี้เด็กๆนะคะได้ทบทวนเรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสะสมทรัพย์กันนะคะซึ่งกิจกรรมสะสมทรัพย์นี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทน1คนยืนขึ้นเพื่อตอบคำถามนะคะถ้าตอบคำถามถูกต้องจะได้รับรางวัลข้อละ20บาทนั่นเองนะคะซึ่งบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะมีดังนี้เลยเด็กๆไม่ได้เป็นบันทึกแค่วันเดียวแล้วนะบันทึกกี่วันเนี่ย5วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5เลยนะคะนี่วันที่1กับวันที่2นะคะวันที่3วันที่4และวันที่5จะอยู่ในหน้านี้เนื่องจากไม่อยู่ในหน้าเดียวกันดังนั้นคุณครูนะคะก็ทำตารางบันทึกรายรับรายจ่ายที่อยู่ในหน้าเดียวกันให้กับเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะคะเด็กๆไปดูตารางบันทึกรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1กันยายน2563ถึงวันที่5กันยายนได้เลยนะคะอันนี้เป็นตารางบันทึกรายรับรายจ่ายสำหรับนักเรียนนะคะเพื่ออ่านและตอบคำถามให้ถูกต้องสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูนะคะมีตารางบันทึกรายรับรายจ่ายให้กลุ่มละ1แผ่นนะคะนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าคุณครูปลายทางเตรียมตารางบันทึกรายรับรายจ่ายไว้สามารถดูได้จากของคุณครูเลยนะคะหรือดูจากที่คุณครูเตรียมไว้ให้ข้างหน้านี้ก็ได้ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมสะสมทรัพย์เด็กๆจะต้องมีกระปุกออมสินเตรียมมาหรือยังเตรียมแล้วนะนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีกระปุกออมสินเตรียมขึ้นมาเลยถ้าไม่มีเด็กๆ เปิดไปที่หน้าที่เด็กๆนะคะบันทึกคะแนนบันทึกเงินสะสมของตนเองไว้ได้เลยนะคะเราสามารถใช้วิธีการจดบันทึกในการเก็บทรัพย์ของเราได้เลยเด็กๆคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งคุณครูจะมีคำถามให้แต่ก่อนที่มีคำถามเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มละ1คนยืนขึ้นได้เลยค่ะ1คนที่เป็นตัวแทนนี้คุณครูนะคะจะให้เป็นตัวแทนกลุ่มในการตอบคำถามข้อที่1ใครที่ได้คำตอบแล้วใครที่ได้คำตอบแล้วสามารถยกมือเพื่อตอบคำถามได้เลยนะคะยกมือคนแรกจะเป็นผู้ตอบคำถามคนที่1นะคะถ้าถูกต้องจะได้รับเงินรางวัลไปเลยนะคะมาดูการคำถามข้อที่1ตารางนี้แสดงอะไรทุกคนมือลงค่ะจับหูตัวเองไว้1 2 3ยกค่ะเป็นกลุ่มที่2นะคะตัวแทนกลุ่มที่2ลูกตารางนี้แสดงอะไรเชฟอย่าเพิ่งนะคะนักเรียนปลายทางที่เป็นตัวแทนเมื่อสักครู่นี้ตอบคำถามก่อนเชฟได้เลยนะคะต่อไปเชฟตารางนี้แสดงอะไรคะ
2: รายรับรายจ่ายของสมหวังครับ
0: ของสมหวัง
2: เก็บออมตั้งแต่วันที่1ถึง5ครับกันยายนพ.ศ. 2563ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้ถ้าตอบเหมือนกับเชฟนะคะก็รับเงินรางวัล20บาทใส่ลงไปในกระปุกออมสินได้เลยหรือจดบันทึกรางวัลลงไปในสมุดของตนเองได้เลยนะคะตารางนี้แสดงอะไรเด็กๆสามารถดูได้จากข้างบนนี้นะคะเป็นชื่อตารางนะคะแล้วก็วันที่ที่บันทึกนั่นเองตัวแทนกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นั่งลงค่ะต่อไปเปลี่ยนคนค่ะลูกตัวแทนกลุ่ม1คนนะคะตัวแทนกลุ่ม1คนของแต่ละกลุ่มตัวแทนกลุ่ม1คนยืนขึ้นเลยเปลี่ยนคนนะครับไม่ซ้ํากับคนเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนปลายทางตัวแทน1คนค่ะยืนขึ้นเลยสําหรับคําถามข้อที่2พร้อมแล้วมาดูคําถามที่2มีรายรับทั้งหมดกี่รายการเป็นเงินเท่าไหร่กลุ่มที่3ยกมือก่อนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มอื่นได้คำตอบไหมลูกได้ไหมคะกลุ่มอื่นได้คำตอบหรือยัง250กลุ่มที่3ยกมือเป็นกลุ่มแรกเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนตอบถ้ากลุ่มที่3ตอบไม่ถูกต้องกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะคะนักเรียนปลายทางก่อนที่กลุ่มที่3จะตอบนักเรียนปลายทางตอบคำถามก่อนอายได้เลยค่ะอายมีรายรับทั้งหมดกี่รายการและเป็นเงินเท่าไหร่
10: 1รายการค่ะ
0: กี่รายการลูก
10: 1ค่ะ
0: วันที่1ถึงวันที่5กันยายนเลยนะ
10: 2รายการ
0: กี่รายการคะ
10: 2รายการ
0: 2รายการเป็นเงินเท่าไหร่คะ
10: 2,250บาทค่ะ
0: 2,250บาทถูกต้องไหมคะเด็กๆเป็นคำ ำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีรายรับทั้งหมด2รายการดูจากไหนมาดูตารางบันทึกรายรับรายจ่ายลูกคุณครูถามหารายรับใช่ไหมคะเราก็ต้องมาท่องที่เป็นรายรับมีกี่รายการคะมีกี่รายการมี2รายการนะคะแล้วรายการ2รายการนี้เป็นเงินเท่าไหร่
1: 2,250 บาท
0: เด็กๆก็นํา 2,000 มาบวกกับ250นะคะเป็น 2,250 อายตอบได้ถูกต้องกลุ่มที่3รับเงินรางวัล20บาทนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะรับเงินรางวัล20บาทได้เลยต่อไปคนที่3ตัวแทนกลุ่มคนที่3ยืนขึ้นค่ะเตรียมไมค์ให้พร้อมนะคะนำตารางบันทึกรายรับรายจ่ายให้กับเพื่อนคนที่3นักเรียนปลายทางคนที่3พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามข้อที่3ลูกคำถามข้อที่3ถามว่ารายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดและเป็นเงินเท่าไหร่เป็นกลุ่มที่3อีกแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะนักเรียนกลุ่มใดเป็นตัวแทนตอบในครั้งนี้คุณครูปลายทางเลือกได้เลยนะคะกลุ่มที่3ยกเป็นกลุ่มที่1รายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดลูก
7: จ่ายค่าโทรศัพท์ครับ
0: จ่ายค่าโทรศัพท์อยู่วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่ลูก
7: 2กันยายนคร
0: ับ วันที่2กันยายนจ่ายค่าโทรศัพท์359บาท75สตางค์เป็นเงินมากที่สุดเลยใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะในข้อนี้คุณครูถามว่ารายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดเด็กๆก็ต้องไปดูในช่องรายจ่ายรายจ่ายเด็กๆก็มาดูว่ารายการใดเป็นเงินมากที่สุดนะคะก็เป็น359บาท75สตางค์มากที่สุดเด็กๆก็ไปดูว่าตรงกับรายการใดก็เป็นจ่ายค่าโทรศัพท์นั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่มที่3รับไปอีก20บาทนะคะนักเรียนปลายทางที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้รับเงินรางวัล20บาทได้เลยต่อไปตัวแทนกลุ่มคนที่4คนที่4ลูกเตรียมตัวกลุ่มที่1เป็นพุทจีบกลุ่มที่2เป็นเมทันกลุ่มที่3เป็นใครดีกลุ่มที่4เป็นมิลินกลุ่มที่5เป็นข้าวตูนะคะกลุ่มที่3ตัวแทน1คนลูกได้เลยนะคะถ้าได้แล้วยืนขึ้นได้เลยเป็นพีชนะคะคำถามที่4เตรียมตัวนักเรียนปลายทางตัวแทนเตรียมตัวนะคะคนอื่นสามารถช่วยเพื่อนได้นะลูกเพื่อที่เพื่อนเราในกลุ่มจะได้เป็นผู้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้องข้อที่4ถามว่าวันใดบ้างที่มีแต่รายจ่ายกลุ่มที่2นะคะนักเรียนปลายทางกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นผู้ตอบคำถามคุณครูปลายทางคัดเลือกนักเรียนได้เลยนะคะกลุ่มที่2คำถามถามว่าเด็กๆวันใดบ้างที่มีแต่รายจ่ายวันใดบ้างคะลูก
11: 4กันยายนค่ะ
0: วันที่4กันยายนแค่วันคะไม่อ่ะกลุ่มที่2ตอบวันที่4กันยายนอย่างเดียวกลุ่มไหนตอบกลุ่มที่4นอกจากวันที่2แล้วมีวันใดวันที่4แล้วมีวันใดอีกลูก
11: 2กันยาค่ะ
0: วันที่2กันยาย
11: น
0: นะคะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4ตอบคำถามแล้วหมดหรือยังลูกยังมีวันใดอีกกลุ่มที่1กลุ่มที่1เมื่อสักครู่นี้ตอบวันที่4กับวันที่2กลุ่มที่1วันที่เท่าไหร่อีกคะ
12: 5กันยายน
0: วันที่5กันยายนนะคะสรุปว่ามี3วันนะลูกที่มีแต่รายจ่ายคือวันที่2กันยายนวันที่4กันยายนและวันที่5กันยายนกลุ่มที่1กลุ่มที่2และ

ยกันตอบเราแบ่งเงินรางวัลกันดีไหมคะไม่เป็นไรคุณครูให้รางวัลกลุ่มละ20บาทได้เลยนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ตอบคำถามถ้าถูกต้องนะคะรับเงินรางวัล20บาทได้เลยตอบ

อันนักเรียนต้นทางกลุ่มที่1ได้แล้วกลุ่มที่2คืออัญญากลุ่มที่3คือปิ่นกลุ่มที่4คืออับเด็กๆอาข้าวหอมใครคะกลุ่มที่4คืออาเป็นเจ้าโอกลุ่มที่5คือแบมแบมนักเรียนปลายทางคือใครคุณครูปลายทางคัดเลือกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5คำถามคือวันที่2กันยายนมีรายจ่ายทั้งหมดกี่รายการเป็นเงินเท่าไหร่

0: ายการคำถามที่หนึ่งมีกี่รายการลูกคำถามที่หนึ่ง
1: สี่ค่ะ
0: มี4รายการถูกต้องค่ะมาดูวันที่2นะมี4รายการเป็นรายจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ลูกกลุ่มไหนได้คำตอบก่อนเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะ4รายการเป็นเงินเท่าไหร่
1: 359.75 บาทค่ะ
0: ทั้ง4รายการเลยนะลูก
2: 4รายการได
0: ้ค่ะทั้ง4รายการเลยนะคะกลุ่มที่3ยังตอบไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้เราได้แล้วมี4รายการที่เป็นรายจ่ายในวันที่2เด็กๆจะต้องทำอย่างไรลูกเพื่อหารายจ่ายทั้งหมดในวันที่2นำจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายนะคะมารวมกันก็คือหาผลบวกของจำนวนเงินทั้ง4รายการนั่นเองได้ไหมคะลูกถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยกันลูกเด็กๆแต่ละคนแต่ละกลุ่มมาช่วยกันเดี๋ยวคุณครูจะให้รางวัลสำหรับนักเรียนที่ช่วยกันหาผลรวมนักเรียนปลายทางคะช่วยกันหาผลรวมได้เลยมาดูรายการที่1รายการที่1ในวันที่2ที่เป็นรายจ่ายก็คือซื้อหนังสือ315.50 บาทต่อไปเป็นอะไรลูกค่ารถโดยสารประจำทาง415.50 บาทบวกกับ45บาทเป็นเท่าไหร่คะ315น้ำหนาเป็นเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ
1: 360.50 บาทค่ะ
0: 360.50 บาทอันนี้รวมกันได้2รายการแล้วนะถูกต้องเลยต่อไปค่าอาหารกลางวันอีก75 บาทนำ360.50 บาทบวกอีก75 บาทลูกได้เท่าไหร่คะเด็กๆปลายทางจดคำตอบเลย435.50 บาทบวกเพิ่มอีก359.75 บาทแต่ละกลุ่มหาผลบวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้รางวัลกลุ่มที่หาผลบวกได้เร็วที่สุดนะคะ
3: ได้เท่าไหร่
0: แล้ว435.50 บาทบวกเพิ่มอีก359.75 บาท700เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
1: 738.83 บาทครับ
0: ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่บีมยกมือด้วยเหมือนกันได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมลูกได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลูก700เท่าไหร่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ795.25 บาทนั่นเองวิธีการหานะคะก็คือนำจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดมารวมกันนั่นเองนักเรียนปลายทางได้คำตอบเท่าไรนำเสนอคำตอบเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ

0: 195บาท25สตางค์นั่นเองนะคะอ่ะในข้อนี้กลุ่มที่4ใช่ไหมคะลูกเป็นผู้ตอบว่ามีทั้งหมด4รายการนะคะมีทั้งหมด4รายการกลุ่มที่4รับรางวัลเพิ่ม20บาทได้เลยส่วนกลุ่มที่2ยังหาผลรวมไม่ถูกต้องใช่ไหมคะไม่เป็นไรลูกนะคะเราสามารถหาผลบวกจำนวนเงินจากที่เด็กๆได้เรียนรู้มานั่นเองจำนวนเงินที่เป็นบาทบวกด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์บวกด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ต่อไปข้อที่6ข้อที่6ตัวแทนนักเรียนคนที่6ยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนต้นทางนะคะครบทุกคนแล้วนะคะวันนี้กลุ่มที่1ได้แล้วกลุ่มที่2ได้แล้วต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้ตัวแทนแล้วนะคะมาดูคำถามข้อที่6กันนักเรียนปลายทางเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันที่1ถึง5กันยายนสมหวังจ่ายค่าโดยสารทั้งหมดเท่าไหร่เด็กๆต้องไปดูค่าโดยสารนะคะของเด็กชายสมหวังในแต่ละวันนะคะเป็นจำเงินกี่บาทแล้วเด็กๆก็หาค่าโดยสารทั้งหมดด้วยการนำจำนวนค่าโดยสารทั้งหมดมาบวกกันนั่นเองคุณครูให้เวลานะคะเด็กๆหาผลบวกได้เลยนะนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มช่วยกันได้เลยนะคะช่วยเพื่อนหาคำตอบด้วยนะคะลูกตัวแทนนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสามารถหาผลบวกในสมุดของตนเองได้เลยนะคะย่าได้คำตอบแล้วกลุ่มที่1จะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามครั้งนี้นะคะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะลูก
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่นะคะมาดูกันเด็กๆค่าโดยสาร35บาทใช่ไหมลูกบวกวันที่2อีก45เป็น80บาท80บาทบวกกับค่าโดยสารในวันที่3อีก45บาทเป็น80บาทบวกอีก45บาทเป็น125บาทบวกอีก45บาทเป็น170บาทบวกเพิ่มอีก45บาทก็เป็น215บาทนั่นเองดังนั้นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5กันยายนสมหวังจ่ายเงินค่าโดยสารทั้งหมด215บาทนั่นเองค่ะเด็กๆในข้อนี้ใครได้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนต้นทางยังไม่มีกลุ่มใดหาได้คำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางใครตอบถูกต้องนะคะรับเงินรางวัล20บาทเพิ่มเติมได้เลยต่อไปข้อที่7ตัวแทนนักเรียนคนที่7นะคะอาจจะวนกลับมาที่คนที่1เหมือนเดิมก็ได้นะคะเด็กๆนักเรียนต้นทางเป็นออโต้กลุ่มที่1เชฟกลุ่มที่2กลุ่มที่3เป็นอีคิวกลุ่มที่4เป็นข้าวหอมกลุ่มที่5เป็นนาวาตั้งใจดูคำถามข้อนี้นักเรียนปลายทางตัวแทน1คนนะคะช่วยกันตอบคำถามข้อนี้เลยวันที่5กันยายนสมหวังมีเงินคงเหลือเท่าไหร่นะคะเป็นกลุ่มที่2สำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคนใดเป็นตัวแทนนักเรียนดูที่ตารางนะคะตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของสมหวังเก็บออมได้เลยเชฟคะวันที่5กันยายนสมหวังมีเงินคงเหลือเท่าไหร
1: ่843บาท25สตางค์ครับ
0: 843บาท25สตางค์เชฟดูจากตรงไหนคะลูก
1: ตารางครับ
0: ดูจากตารางช่องไหนเอ่ย
1: คงเหลือครับ
0: ช่องคงเหลือรายการที่เท่าไหร่คะรายการสุดท้ายเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะวันที่5กันยายนมาดูรายการสุดท้ายของวันที่5กันยายนนะคะเป็น843บาท25สตางค์แสดงว่าเด็กชาย

0: สมหวังเก็บออมนะคะเหลือเงิน843.25 บาทนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะกลุ่มที่2ข้อนี้ได้รับรางวัล20บาทนะคะนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่นี้ถ้าตอบถูกต้องรับเงินรางวัล25บาทได้เลยต่อไปคนที่8ตัวแทนคนที่8ค่ะตัวแทนคนที่8นะคะอาจจะวนกลับมาที่คนที่แล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะเปลี่ยนคนนะคะถ้าหากว่าวนกลับมาคนแรกแล้วนะคะคนที่8ยืนขึ้นเลยค่ะอาจจะเป็นคนที่2ใช่ไหมคะยืนขึ้นเลยลูกกลุ่มที่3ตัวแทนคือไอนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายคำถามที่8สมหวังมีเงินเหลือ843.25 บาทแสดงว่าสมหวังมีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายไอ้กลุ่มที่3นะคะสมหวังมีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายลูกน้อยกว่ารายจ่ายหรือมากกว่ารายจ่ายนะคะ
1: มากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มที่3ตอบว่ามากกว่าเพราะอะไรลูกมากกว่าเพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่ามากกว่ารายรับมากกว่าทำไมถึงคิดว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะว่าอะไรไหนกลุ่มไหนจะช่วยอายคะกลุ่มที่เท่าไหร่จะช่วยอายดีลูกอายตอบเหตุผลมาก่อนลูกทำไมถึงคิดว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะว่าอะไรคะ
1: บวกรายรับแล้วได้มากกว่ารายจ่ายค่ะ
0: ไอใช้วิธีการหาผลบวกในช่องรายรับกับหาผลบวกในช่องรายจ่ายพบว่าผลบวกในช่องรายรับมากกว่าผลบวกในช่องของรายจ่ายในใครมีเหตุผลต่างจากนี้ไหมคะเด็กๆ ดูช่องคงเหลือลูกเมื่อสักครู่นี้เชฟบอกว่าวันที่5กันยายนมีเงินเหลือ843.25 บาทใช่ไหมคะลูกถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายยอดเงินจะมีคงเหลือไหมคะไม่มีมีเงินคงเหลือ843.25 บาทแสดงว่าเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายจึงมีเงินคงเหลือนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับอายหน่อยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะกลุ่มที่3รับเงินรางวัล20บาทเพิ่มมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เด็กๆ เรียนเรื่องอะไรการอะไรลูกการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะซึ่งบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางนั้นจะประกอบไปด้วยชื่อผู้บันทึกวันเดือนปีที่บันทึกแล้วก็ตารางนั่นเองในตารางก็จะมีวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและยอดเงินคงเหลือนะคะสำหรับแบบฝึกหัด 7.1C จะเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็มีคำถามให้เด็กๆให้เด็กๆนะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 7.15 และใบกิจกรรม 7.2 คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ไทยโอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเด้

0: ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
0: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
0: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล
1: ้
0: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
1: ะ
0: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์อัง
1: ขี้ล่าสัตว์
0: เอ้
1: า
0: ใจ
1: เ
0: ท่ค่ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่ได้
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อเอา
0: เป็นอะไร
2: อีกดี
0: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: เลยไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
0: ไปออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlt.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถที่จะอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นได้นะคะในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเห็นความสำคัญของความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมนักเรียนลองคิดทบทวนสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนอะไรบ้างคะที่นักเรียนเคยเข้าร่วมขอตัวแทนกลุ่มที่1คนค่ะกลุ่มที่1คะประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนประเพณีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเคยเข้าร่วมภายในชุมชนของตนเอง
1: ประเพณีลอยกระทงค่ะ
0: ประเพณีลอยกระทงนักเรียนกลุ่มอื่นๆห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนได้ไหมคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะไม่เอาเหมือนเพื่อนแล้วนะคะไม่เอาประเพณีลอยกระทงนักเรียนมีประเพณีอะไรในชุมชนของตนเองที่นักเรียนเคยเข้าร่วมบ้างคะ
2: กวนข้าวทิพย์ครับ
0: ประเพณีกวนข้าวทิพย์อยู่ที่จังหวัดอะไรคะนักเรียน
2: ประจวบคีรีขันธ์ครับ
0: ที่นักเรียนเคยเข้าร่วมใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปนักเรียนกลุ่มที่3ขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมคะ
3: ประเพณีสงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์เก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยที่นักเรียนเคยเข้าร่วมภายในชุมชนนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีอะไรบ้างคะ
4: ยี่เปงครับ
0: ประเพณียี่เปงเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนค่ะประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
5: ตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ตักบาตรดอกไม้เก่งมากค่ะเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่เป็นประเพณีในชุมชนของตนเองนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อไปนะคะแล้วชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนักเรียนค่อยๆ คิดตามนะคะชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันมีประเพณีอะไรบ้างที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่จะประกอบประเพณีอะไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
5: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ประเพณีตักบาตรดอกไม้เก่งมากเชิญนั่งค่ะตักบาตรดอกไม้มักทำในช่วงไหนคะช่วงไหนเอ่ยช่วงเข้าพรรษาแล้วมีประเพณีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก่อให้เกิดพิธีกรรมที่เหมือนกันมีประเพณีอะไรอีกบ้างคะ
3: แห่เทียนพรรษาค
0: ่
3: ะ
0: แห่เทียนพรรษาเก่งมากเชิญนั่งค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4อีก1คนค่ะนักเรียนในชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะคะจะมีพิธีกรรมอะไรหรือประเพณีอะไรที่มีความเหมือนกันคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยที่นับถือศาสนาพุทธได้ไหมคะเพื่อนกลุ่มที่4สามารถช่วยตอบได้ค่ะประเพณีอะไรคะ
6: โยนบัวค่ะ
0: ประเพณีโยนบัวเก่งมากเชิญนั่งนะคะนักเรียนเอามือลงค่ะ ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีประเพณีที่เหมือนกันในทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคนะคะก็อย่างเช่นการทำบุญตักบาตรแห่เทียนพรรษาหรือแม้แต่การบวชเพื่อทดแทนบุญคุณการเวียนเทียนก็ได้นะคะอันนี้เป็นประเพณีที่มีความเหมือนในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธนักเรียนคะคุณครูขอถามต่อนะคะแล้วชุมชนที่นับถือต่างศาสนาก็มีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอย่างเช่นศาสนาอิสลามมีพิธีกรรมอะไรเอ่ยที่แตกต่างจากศาสนาพุทธคะนักเรียนอาจถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนกลุ่มที่3คะถ้าหากว่าเป็นศาสนาอิสลามชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่จะมีพิธีกรรมอะไรที่แตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธคะ
3: การละหมาดครับ
0: มีการละหมาดนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีความเหมือนกันนะคะวัฒนธรรมที่เหมือนกันของชุมชนเนี่ยก็จะเกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทางสังคมที่มีความคิดความเชื่อทางศาสนาเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและชุมชนนะคะรวมทั้งการแสดงความกตัญญูการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมีความเชื่อว่าให้คุ้มครองตนเองแล้วก็คุ้มครองคนในชุมชนด้วยนะคะนักเรียนไหนลองช่วยกันคิดก่อนสิคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างที่มีความเหมือนกันในทุกๆภูมิภาคที่ทุกๆภูมิภาคส่วนใหญ่จะมีประเพณีที่เหมือนกันไหนลองช่วยกันคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่ามีประเพณีอะไรบ้างคะที่มีความเหมือนกันในเกือบทุกภูมิภาคเลยอย่างเช่นประเพณีอะไรเอ่ยนักเรียนกลุ่มที่3สามารถถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะนักเรียนคิดว่าประเพณีอะไรคะที่มีความเหมือนกันในเกือบทุกภูมิภาคเลยที่นักเรียนพบเห็นทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานก็มีเช่นประเพณีอะไรคะ
3: ทำบุญตักบาตรครับ
0: ประเพณีทำบุญตักบาตรเก่งมากค่ะแล้วมีอื่นๆอีกไหมคะนักเรียนกลุ่มที่1ตอบว่าประเพณีอะไรเอ่ยไหนลองตอบให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะที่นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีที่มีความเหมือนกันมีปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานมีทุกภาคเลยประเพณีอะไรคะ
5: ประเพณีสงกรานต์
0: ประเพณีสงกรานต์เก่งมากค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนอีก1คนค่ะประเพณีอะไรเอ่ย
3: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทงเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมที่นักเรียนคิดว่ามีความเหมือนกันที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนั่นคือประเพณีอะไรมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูเลยนะคะประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เหมือนกันนั่นก็คือการทำบุญตักบาตรประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงเหมือนกับที่เพื่อนๆต้นทางของเราได้ตอบไปนะคะซึ่งประเพณีเหล่านี้ส่วนใหญ่เราพบได้ในทุกภูมิภาคนั่นก็คือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานที่มีความเหมือนกันนะคะที่หลายๆชุมชนปฏิบัติเหมือนกันนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในชุมชนนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าประเพณีอะไรบ้างที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะไหนนักเรียนลองตอบสิคะว่าประเพณีอะไรที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในชุมชนคะ
3: สงกรานต์ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์กตัญญูอย่างไรเอ่ยเรามีการปฏิบัติตนอย่างไร
3: ไหว้พ่อแม่ครับ
0: ไหว้พ่อแม่แล้วมีการทำบุญด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนลองยกตัวอย่างสิคะว่าประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษในชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
5: ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะ
0: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็เหมือนกับประเพณีสงกรานต์ไหมคะเหมือนกันนะคะเชิญนั่งค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะนักเรียนอาจจะเป็นประเพณีศาสตร์เดือน10นักเรียนเคยได้ยินไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเคยได้ยินไหมคะประเพณีศาสตร์เดือน10ที่มีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่มักพบในภาคไหนคะนักเรียนศาสตร์เดือนประเพณีศาสตร์เดือน10ภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะคะอ้าวแล้วประเพณีตานก๋วยสลากที่มีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ภาคไหนคะตานก๋วยสลากภาคเหนือเก่งมากนะคะแสดงว่านักเรียนยังจำกันได้นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งเกิดจากสาเหตุหลักๆนั่นก็คือลักษณะของภูมิประเทศลักษณะของภูมิอากาศรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ะนักเรียนจดจำไว้ให้ดีๆนะคะว่าสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีที่ต่างกันของแต่ละภูมิภาคเกิดจากลักษณะของภูมิประเทศลักษณะของภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เราไปดูทีละภูมิภาคว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วแต่ละภูมิภาคมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยมาดูที่ภาคอะไรก่อนคะภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีอาชีพและอาหารนักเรียนคิดว่าภาคเหนือมีความแตกต่างจากภาคอื่นๆไหมคะมีความแตกต่างทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะคะในภาคเหนือนะคะประเพณีในภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเพณีปล่อยสังลองหรือประเพณีที่เรียกว่าบวชลูกแก้วนะคะจะมีในภาคเหนือนะคะต่อไปอาชีพของภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกชาปลูกพืชเมืองหนาวแล้วก็มีอาชีพที่ทำร่มนะคะทำไมถึงมีอาชีพที่ปลูกชาคะในภาคเหนือทราบไหมเอ่ย
4: เป็นภูมิอากาศที่หนาว
0: มีลักษณะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ในภาคเหนือมีลักษณะภูมิอากาศเป็นยังไงคะ
3: หนาวครับ
0: หนาวก็เลยมีการปลูกชานะคะแล้วมีการทำไร่แบบอะไรคะในภาคเหนือทราบไหมเอ่ย
3: ขั้นบันไดครับ
0: แบบใดคะ
3: แบบขั้นบันได
0: แบบขั้นบันไดเก่งมากเชิญนั่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศของภาคเหนือนะคะก็เลยมีการประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกชาปลูกพืชเมืองหนาวนะคะแล้วก็มีการทำร่มด้วยเป็นอาชีพของคนภาคเหนือนั่นเองนะคะต่อไปแล้วอาหารล่ะคะอาหารในภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นอาหารอะไรคะ
4: น
0: ้ำพริกหนุ่มอะไรอีก
4: ไส
0: ้อั่วและอะไรเอ่ย
4: ข้าวซอย
0: อาหารส่วนใหญ่เหล่านี้อยู่พบที่ภาคใดคะนักเรียนภาคเหนือถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวภาคเหนือเราต้องไปทานอาหารเหนือใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าในภูมิภาคส่วนใหญ่ถ้าหากว่าสมมติว่านักเรียนเป็นคนภาคใต้ใช่ไหมคะเราก็จะไปทานอาหารเหนือเราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็ต้องมีการทานอาหารเหนือเพื่อจะได้รู้จักวิถีชีวิตรู้จักวัฒนธรรมของภาคเหนือด้วยนะคะนักเรียนอาหารก็จะมีน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วและข้าวซอยนะคะทีนี้ต่อไปภาคอะไรเอ่ยภาคกลางภาคกลางในเรื่องของประเพณีอาหารและอาชีพเช่นกันเรามาดูประเพณีประเพณีในภาคกลางส่วนใหญ่มีประเพณีอะไรบ้างเอ่ย
4: โยนบ
0: ั
4: ว
0: มีโยนบัวมีอะไรอีกตักบาตรดอกไม้มีอะไรอีกเอ่ยประเพณีที่อยู่ในภาคกลางประเพณีอะไรเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าประเพณีอะไรกันบ้างที่เป็นประเพณีของภาคกลางที่เด่นชัดนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีโยนบัวซึ่งเป็นประเพณีหลักของภาคกลางเพราะว่าลักษณะของภูมิประเทศของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นแบบอะไรคะลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางส่วนใหญ่เป็นแบบที่ราบอะไรเอ่ย
4: ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
0: ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเก่งมากนะคะนักเรียนก็เลยมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนั่นก็คือประเพณีโยนบัวนั่นเองนะคะแล้วอาชีพล่ะคะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรคะประกอบอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนานะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลักษณะภูมิประเทศของภาคกลางนั่นก็คือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะแล้วอาหารล่ะคะมีต้มยำกุ้งมีแกงส้มมีอาหารทะเลเพราะว่าพื้นที่ของภาคกลางเป็นที่ราบอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ราบลุ่มแม่น้ำก็มีกุ้งแม่น้ำอาหารทะเลเพื่อมาประกอบอาหารนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปภาคไหนคะนักเรียนภาคอีสานในเรื่องของประเพณีอาชีพและอาหารเหมือนเดิมเรามาดูภาคอีสานกันนะคะประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีบุญบั้งไฟแล้วจุดประสงค์ของประเพณีบุญบั้งไฟเพื่ออะไรคะเพื่อขอฝนนะคะเก่งมากค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะประเพณีบุญบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อขอฝนแล้วมีประเพณีอะไรอีกคะที่จัดมีจุดประสงค์เพื่อขอฝนประเพณีแห่นางแมวแล้วสาเหตุอะไรนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่าทำไมในแถบภาคอีสานจึงมีการจัดประเพณีที่ต้องการขอฝนให้ฝนตกตามฤดูกาลเพราะอะไรเอ่ยมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่ทำไมคะร้อนแล้วฝนตกตามฤดูกาลไหมไม่เพราะฉะนั้นก็เลยชาวบ้านหรือชุมชนในภาคอีสานนะคะก็เลยเกิดขึ้นเป็นประเพณีเพื่อขอฝนให้ฝนตกตามฤดูกาลให้ชาวบ้านหรือชุมชนนะคะได้มีน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในการทำการเกษตรต่างๆด้วยนะคะแล้วมาดูอาชีพส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทอผ้าไหมนะคะในภาคอีสานแล้วก็มีหัตถกรรมในท้องถิ่นหรือเรียกว่าอะไรมีการทำอะไรเอ่ยจักสารต่างๆนะคะหรือที่นักเรียนรู้จักกันนะคะในภาคอีสานที่นำไว้ใส่อะไรเอ่ยใส่ข้าวเหนียวนักเรียนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ต่อไปอาหารไหนใครเคยทานบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเอามือลงค่ะนักเรียนภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะลาบภาพต่อไปค่ะ
6: แกงเห็ด
0: แกงเห็ดต่อไป
6: แจ่วบอง
0: แจ่วบองเป็นอาหารหลักๆของภาคอะไรคะนักเรียนภาคอีสานเพราะว่าในแถบภาคอีสานมักทานอาหารที่มีรสจัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นลาบแกงเห็ดแล้วก็แจ่วบองนะคะนักเรียนอาจจะเคยทานรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงเอ่ยเผ็ดอร่อยใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปภาคอะไรเอ่ย
6: ภาคใต
0: ้มาดูประเพณีอาชีพและอาหารของภาคใต้ก็มีความแตกต่างจากภาคอื่นๆเช่นกันนะคะนักเรียนประเพณีของภาคใต้ประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะคะที่เป็นประเพณีที่โดดเด่นของภาคใต้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้มั้ยคะว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรในภาคใต้คะนักเรียนจังหวัดอะไรเอ่ยนครศรีธรรมราชเก่งมากนะคะต่อไปอาชีพล่ะคะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรทำสวนยางพาราและประกอบอาชีพทำการประมงเพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เป็นยังไงของภาคใต้สองฝั่งเป็นอะไรขนาบด้วยอะไรคะไหนใครยังจำได้บ้างภาคใต้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยว่าภาคใต้สองฝั่งขนาบด้วยอะไรคะฝั่งหนึ่งเป็นอ่าวไทยฝั่งหนึ่งเป็น
6: ทะเลอ
0: ันดามันนะคะส่วนการประกอบอาชีพก็เลยเป็นการทำการประมงแล้วนอกจากมีทะเลแล้วยังมีเป็นภูเขาอีกด้วยใช่ไหมคะพอเป็นภูเขาหรือเป็นหุบเขาเนี่ย ก็เลยมีอาชีพที่ทำสวนยางพารานั่นเองเพราะฉะนั้นอาชีพส่วนใหญ่ของคนภาคใต้ก็เลยเป็นการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและทำการประมงนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอะไรภูมิประเทศนั่นเองเก่งมากนะคะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้บอกไปแล้วว่าปัจจัยอะไรคะที่มีผลทำให้แต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ร่องตอบให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้แต่ละภูมิภาคเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของประเพณีอาชีพอาหารปัจจัยอะไรบ้างคะนักเรียน
3: ภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาติครับ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะปัจจัยที่มีความสำคัญนั่นก็คือปัจจัยทางภูมิประเทศปัจจัยทางภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมในเรื่องของอาชีพอาหารหรือประเพณีของแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะนักเรียนอาหารภาคใต้ล่ะคะมีแกงไตปลามีอะไรอีกคั่วกลิ้งและอะไรไก่ต้มขมิ้นไหนใครเคยทานบ้างคะนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยทานนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอาหารในภาคใต้ก็จะมีรสชาติที่จัดจ้านเช่นนะคะสีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรสีเหลืองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใส่ขมิ้นด้วยนะคะที่เป็นอาหารของภาคใต้นะคะทีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูคำถามไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งใดที่เป็นปัจจัยทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันเมื่อสักครู่นี้เพื่อเราตอบไปแล้วหรือยังคะตอบไปแล้วทีนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่ในการตอบคำถามนี้ขอเลขที่18ค่ะใครเอ่ยเลขที่18ตอบคุณครู1ข้อค่ะว่าปัจจัยที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันมีปัจจัยอะไรบ้างเอ่ยตอบ1ข้อค่ะเพื่อนๆภายในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะคะ
3: ภูมิอากาศค่ะ
0: ปัจจัยใดคะ
3: ภูมิอากาศ
0: ภูมิอากาศเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณครูขอเลขที่1ค่ะเลขที่1ปัจจัยใดบ้างคะที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบไปแล้วว่าภูมิประเทศเหลืออีก1ข้อเหลืออีก2ข้อปัจจัยอะไรคะสมาชิกภายในกลุ่มสามารถช่วยกันได้ค่ะ
7: ภูมิอากาศและทรัพยากรทางธรรมชาติครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะปัจจัยนั่นก็คือลักษณะของภูมิอากาศแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันเก่งมากๆเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองต่อไปนะคะประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะเราทราบกันไปแล้วว่าแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะในเรื่องของประเพณีส่วนความเหมือนเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะความเหมือนมีอะไรบ้างนะคะที่เหมือนกันที่ปฏิบัติเหมือนกันมีประเพณีนี้เหมือนกันในทุกภูมิภาคประเพณีอะไรเอ่ยที่มีความเหมือนกันประเพณีอะไรที่มีความเหมือนกันในทุกภูมิภาคคะทำบุญตักบาตรแล้วมีอะไรอีกคะสงกรานต์แล้วอะไรอีกลอยกระทงอันนี้คือประเพณีที่มีความเหมือนในทุกๆภูมิภาค แล้วแต่ละภูมิภาคเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามีประเพณีอะไรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอถามว่าประเพณีใดที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่อยๆคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าประเพณีใดที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยที่มีเชื้อสายจีนส่วนใหญ่เขามีประเพณีอะไรกันบ้างเอ่ยยังไม่ถูกต้องค่ะคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีประเพณีอะไรเอ่ยคนจีนเขามักทำอะไรกันคะไหว้อะไรเอ่ยไหว้อะไรเอ่ยคนจีนมักมีประเพณีอะไรที่แตกต่างจากคนไทยประเพณีอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนคะนักเรียนคนจีนมักประกอบประเพณีอะไรคะที่แตกต่างจากคนไทย
8: ตุ๊จีนครับ
0: ตรุษจีนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเชิญนั่งค่ะแล้วนอกจากตรุษจีนแล้วถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีหรือเป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างคนไทยกับคนไทยเชื้อสายจีนนะคะนอกจากตรุษจีนแล้วมีอะไรอีกเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่สองตอบหน่อยสิคะ
9: กินเจค่ะ
0: มีกินเจเทศกาลกินเจได้นะคะแล้วมีอะไรอีกคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบหน่อยค่ะประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนเมื่อสักครู่นี้เพื่อเราตอบมาแล้วว่าตรุษจีนแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียน
10: ศาสตร์จีนค่ะ
0: ศาสตร์จีนเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4บ้างค่ะกลุ่มที่4ประเพณีใดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยเชื้อสายจีนคะ
11: ไหว้พระจันทร์ครับ
0: ไหว้พระจันทร์เก่งมากนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเพณีที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะนักเรียนนั่นก็คือตรุษจีนศาสตร์จีนแล้วก็ไหว้พระจันทร์นะคะที่เป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดวันนี้เราจะมาบอกชื่อภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะเราจะมาร่วมกันเล่นเกมภาษาถิ่นของแต่ละภูมิภาคไปพร้อมๆกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มเลขที่ออกมาตอบคำถามค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะเราจะช่วยกันเป็นกลุ่มคำถามแรกข้อที่1เป็นภาพอะไรเอ่ยภาพฝรั่งฝรั่งในภาคอีสานเรียกว่าอะไรเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะขอเลขที่26ค่ะเลขที่26ออกมาค่ะฝรั่งในภาคอีสานเรียกว่าอะไรคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปในข้อที่2สับปะรดภาคใต้เรียกว่าอะไรเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะขอเลขที่12ค่ะเลขที่12สับปะรดในภาคใต้เรียกว่าอะไรคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะต่อไปในข้อที่3มะละกอในภาคเหนือเรียกว่าอะไร

เสียงเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะเอามือลงแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียนมะละกอในภาคเหนือว่าอะไรขอเลขที่ขอเลขที่29ค่ะเลขที่29มะละกอภาคเหนือเรียกว่าอะไรเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะบักกล้วยเต็ดนะคะอะต่อไปในข้อที่4เงียบเสียงนะคะนักเรียนข้อใดคือประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคเงียบเสียงค่ะเอามือลงขอเลขที่ขอเลขที่5ค่ะเลขที่5ข้อใดคือประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาคค่ะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีวันสงกรานต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางตอบถูกนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่วันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทำใบงานที่11ค่ะในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้นะคะนักเรียนมาดูคำชี้แจงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียนมาดูคำชี้แจงพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะระหว่างชุมชนของตนเองกับชุมชนอื่นในเรื่องของประเพณีอาชีพและอาหารโดยเขียนเป็นแผนผังความคิดซึ่งใบงานของเราจะอยู่ในหน้าที่145นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะเราสามารถช่วยกันคิดภายในกลุ่มได้นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนช่วยกันคิดได้เลยชุมชนของตนเองมีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนเขียนลงไปได้เลยเขียนได้เลยค่ะนักเรียนเขียนได้เลยว่าชุมชนของตนเองมีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบ้างประเพณีในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยในชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างเขียนได้เลยกวนข้าวทิพย์เขียนได้เลยค่ะเห็นไหมเขียนเลยในชุมชนมีประเพณีอะไรบ้างเขียนเลยลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะมีอะไรอีกในชุมชนเขียนมีอะไรอีกเขียนลงไปอันนี้ประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราใช่ไหมคะที่เราพบเห็นมีอะไรอีกคะมีการเวียนเทียนไม่เอ่ยในชุมชนของเรามีประเพณีอะไรชุมชนของตนเองแห่เทียนพรรษาเขียนลงไปเวียนเทียนเขียนลงไปอันนี้คือในชุมชนของตนเองนะคะมีอะไรอีกบ้างคะลงไปเลยมีอะไรอีกที่นักเรียนพบเห็นในชุมชนของตนเองเวียนเทียนแล้วมีอะไรอีกมีทำบุญตักบาตรไหมชุมชนของเรามีไหมถ้ามีเขียนลงไปในชุมชนของตนเองมีไหมคะในชุมชนของตนเองมีไหมถ้ามีเขียนลงไปแต่ถ้าไม่มีเขียนลงไปในช่องชุมชนอื่นถ้าหากว่าชุมชนของตนเองไม่มีเขียนลงไปในช่องชุมชนอื่นมีอะไรอีกอันนี้ภายในชุมชนของเราใช่ไหมคะแล้วชุมชนอื่นล่ะคะ

ต้องเขียนชุมชนอื่นชุมชนอื่นอย่างเช่นประเพณีแห่นางแมวที่บ้านเรามีไหมไม่มีก็คือเป็นประเพณีของชุมชนอื่นนักเรียนเขียนลงไปในช่องชุมชนอื่นได้เลยถ้าไม่เคยเห็นเราก็เขียน

0: ของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างสงกรานต์ลอยกระทงอะไรอีกทำบุญตักบาตรอะไรอีกในชุมชนของตนเองมีไหมเราเคยเข้าร่วมไหมตักบาตรดอกไม้อะถ้าเคยเขียนลงไปฟังพระได้เขียนลงไปในช่องชุมชนของตนเองเข้าใจไหมคะแล้วชุมชนอื่นเราจะเขียนประเพณีอะไรอย่างเช่นโยนบัวเคยเห็นไหมในชุมชนของเราอ่ะก็เป็นประเพณีของชุมชนอื่นถูกไหมคะอ่ะประเพณีที่เราไม่เคยเห็นหรือเราไม่เคยเข้าร่วมก็จะเป็นประเพณีของชุมชนอื่นถูกไหมคะอะไรที่เราเคยเห็นภายในชุมชนของเราก็เป็นชุมชนของตนเองอ่ะลงมือทำได้เลยแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างมีอะไรบ้างนะคะและเก่งมากค่ะเขียนลงไปด้านล่างนี้ลงมือทำได้เลยค่ะในเรื่องของความเหมือนความเหมือนกันคืออะไรพอมีประเพณีทำให้เกิดความสามัคคีทำให้เกิดก็ได้ค่ะความเหมือนก็คือประเพณีสงกรานต์เหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วลบทำไมคะถูกแล้วค่ะลบทำไมมีประเพณีสงกรานต์ทำบุญตักบาตรที่เหมือนกันลอยกระทงที่เหมือนกันที่พบในทุกภูมิภาคนะคะได้อันนั้นเป็นความเหมือนได้เหมือนกันแล้วด้านล่างลองอ่านสิคะลองอ่านโจทย์ปัจจัย3ปัจจัยมีอะไรบ้างเขียนลงไปเลยลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะประเพณีเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างประเพณีในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างที่เราในชุมชนของนักเรียนที่นักเรียนพบเห็นหรือนักเรียนเคยเข้าร่วมมีประเพณีอะไรบ้างนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยแล้วชุมชนอื่นเคยเข้าร่วมไหมคะ
1: เคยค
0: ่ะเขียนได้ค่ะแล้วเช่นบุญบั้งไฟชุมชนอื่นใช่ไหมคะเราก็เขียนในช่องชุมชนอื่นก็คือนี่เลยเขียนเลยค่ะในชุมชนของตนเองมีอะไรประเพณีอะไรสงกรานต์เขียนได้ค่ะแล้วด้านล่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนมีกี่ปัจจัยคะมีกี่ปัจจัยเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนๆของเราตอบไปมีกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัยปัจจัยที่มีผลทำให้ความเหมือนและความแตกต่างมีกี่ปัจจัยคะสามารถช่วยกันคิดภายในกลุ่มได้เก่งมากค่ะปรึกษากันภายในกลุ่มได้ค่ะความเหมือนมีอะไรบ้างคะที่ประเพณีที่เหมือนกันในทุกภูมิภาค
1: ประเพณีเหมือนก
0: ันที่คุณครูบอกไปแล้วในทุกภูมิภาคที่มีเหมือนกันอย่างเช่นอะไรลอยกระทงสงกรานต์ความเหมือนนั่นก็คือได้ความสามัคคีทำให้ชุมชนเนี่ยรู้จักมีคุณค่าภายในชุมชนใช่ไหมคะได้มาร่วมกันความสามัคคีมีการทำงานร่วมกันนะคะเก่งมากมีกลุ่มไหนที่ทำไม่ได้บ้างเอ่ยกลุ่มที่5กลุ่มที่5ทำได้ไหมคะกลุ่มที่5ความเหมือนของประเพณีหรืออาชีพอาหารความเหมือนกันในเรื่องของอะไรที่มีในทุกภูมิภาคที่มีในทุกภูมิภาคคือประเพณีอะไรสงกรานต์นั่นคือความเหมือนแล้วก็ได้ความสามัคคีได้รู้คุณค่าทางจิตใจต่างๆใช่ไหมคะนี่คือความเหมือนกันประเพณีสงกรานต์คือความเหมือนกันประเพณีอะไรอีกลอยกระทงแล้วมีอะไรอีกอันที่3การที่เหมือนกัน

ราพบเห็นในทุกๆภูมิภาคทำบุญตักบาตรนักเรียนเขียนลงไปได้ในช่องความเหมือนส่วนชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรนักเรียนเขียนลงไปแล้วชุมชนอื่นมีประเพณีอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเข้าร่วมนักเรียนเขียนลงไปนะคะแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและความต่างมีกี่ปัจจัยคะที่เพื่อนของเราได้ตอบไปแล้วมีกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัย3มีอะไรบ้างภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะนั่นก็คือปัจจัยเขียนลงไปได้เลยในกลุ่มไหนที่เรียบร้อยแล้วบ้างคะนักเรียนเก่งมากค่ะปัจจัยมีกี่ปัจจัยคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบไปแล้วนักเรียนลองตอบดังๆพร้อมๆกันปัจจัยมีกี่ปัจจัยเอ่ยมีอะไรบ้างปัจจัยที่หนึ่งภูมิประเทศปัจจัยที่สองภูมิอากาศปัจจัยที่สามเก่งมากค่ะคือทรัพยากรทางธรรมชาติลงมือทำได้เลยค่ะเพื่อนเราตอบไปแล้ว

และมีประเพณีอะไรอีกที่มีความเหมือนกันที่พบเห็นในทุกภูมิภาคสงกรานต์เขียนเพิ่มลงไปใช่ค่ะเขียนเพิ่มลงไป

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วบ้างยกมือขึ้นกลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วหรือยังคะใกล้แล้วกลุ่มที่สองเรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มสองเรียบร้อยแล้วกลุ่มสามเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่ยังไม่เรียบร้อยกลุ่มห้าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนนักเรียนคะในเรื่องของชุมชนตนเองอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ้าวเงียบเสียงค่ะเงียบเสียงค่ะนักเรียนประเพณีที่เป็นชุมชนของตนเองไหนเราลองช่วยกันตอบสิคะประเพณีอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะนักเรียนเงียบเสียงค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วเงียบเสียงแล้วฟังเพื่อนตอบนะคะนักเรียนนักเรียนคะชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างให้เพื่อนของเราได้ทราบสิคะที่นักเรียนเขียนลงไปมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยเอามือลงก่อนค่ะแล้วฟังเพื่อนตอบค่ะในชุมชนของตนเองมีประเพณีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเขียนลงไป
2: ควรเข้าทิพย์ครับ
0: มีอะไรอีกเอ่ย
2: ลอยกระทงครับ
0: อะไรอีกบ้างคะ
2: เวียนเทียนครับ
0: แล้วประเพณีในชุมชนอื่นที่เราไม่เคยเห็นหรือเราไม่เคยพบเจอคือประเพณีอะไรบ้างคะ
2: บวชลูกแก้วครับ
0: ประเพณีบวชลูกแก้วมีอีกไหมคะนักเรียน
2: บุญบั้งไฟครับ
0: บุญบั้งไฟแล้วความเหมือนล่ะคะนักเรียนประเพณีหรือวัฒนธรรมที่มีความเหมือนกันในทุกๆภูมิภาคอย่างเช่นประเพณีอะไรคะ
2: ครับ
0: ประเพณีสงกรานต์ทำให้เกิดความรักความสามัคคีใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ แล้วปัจจัยล่ะคะนักเรียนปัจจัยที่ทำให้เกิดความเหมือนความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนมีปัจจัยอะไรบ้างคะ
2: ภูมิประเทศครับ
0: มีภูมิประเทศมีอะไรอีกเอ่ย
2: ภูมิอากาศ
0: ภูมิอากาศอะไรอีกคะ
2: ทรัพยากรทางธรรมชาติคร
0: ับ ทรัพยากรทางธรรมชาติเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาความเชื่อการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนนะคะซึ่งจะมีความสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความเหมือนและความแตกต่างกันของแต่ละชุมชนนะคะในเรื่องของการนับถือศาสนาสำคัญไหมคะนักเรียนสำคัญนะคะนับถือศาสนาเหมือนกันก็มีวัฒนธรรมมีประเพณีที่เหมือนกันแต่ถ้ามีการนับถือศาสนาที่ต่างกันก็จะมีประเพณีมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับการนับถือศาสนาความเชื่อการประกอบอาชีพต่างๆของแต่ละชุมชนนะคะนักเรียนใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบภาคเรียนที่1แล้วมาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2ต่อไปนะคะสวัสดีทั้งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:10 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระ

ลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆ เรียนรู้เรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราจะมาเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายกันซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองก่อนที่จะไปเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายคุณครูขอทบทวนก่อนค่ะว่ารายรับคืออะไรรายจ่ายคืออะไรนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วนะคะตอบด้วยวาจาได้เลยนะลูกสำหรับนักเรียนต้นทางคะรายรับคืออะไรลูกเริ่มจากรายรับก่อนอาจเป็นเชฟนะคะเชฟรายรับคืออะไรคะ
1: เงินที่เรามีแล้วเงินที่มากขึ้นครับ
0: เงินที่เรามีและเงินที่มากขึ้นมากขึ้นจากอะไรลูก
1: เงินที่เราได้มาจากคนอื่นครับ
0: เงินที่เราได้รับมาใช่ไหมคะเงินที่เรามีหรือเงินที่เราได้รับมาเราเรียกว่ารายรับแล้วรายจ่ายล่ะคะเซอร์กิตรายจ่ายคืออะไรคะนักเรียนปลายทาง1คนตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะรายจ่ายคืออะไร
2: สิ่งที่เราเสียเงิน
0: เราเสียไปกับอะไรลูก
2: สิ่งของค
0: ่
2: ะ
0: การซื้อของนั่นเองใช่ไหมคะหรือเป็นรายการที่เราใช้จ่ายไปนั่นเองนะคะทำให้จำนวนเงินของเราลดลงไปหรือเงินที่เรานำไปซื้อของต่างๆนะคะเราเรียกว่ารายต่อไปเด็กๆมาดูรายรับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีในวันที่18พฤศจิกายน2563ขอให้เด็กๆค่ะช่วยกันอ่านรายรับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีเริ่มจากรายการที่1ลูกเริ่มจากรายการที่1ค่ะรายการที่1คืออะไรคะนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะคะแม่ให้เงิน40บาทต่อไปค่ะพ่อให้เงิน30บาทต่อไปค่ะซื้อสมุด18บาทต่อไปค่ะซื้อยางลบ6บาท50สตางค์นักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปค่ะซื้ออาหารกลางวัน20บาทต่อไปค่ะซื้อน้ำดื่ม8บาทต่อไปค่ะซื้อขนม13บาท50สตางค์นะคะต่อไปค่ะยายให้เงิน50บาทนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนออกมาวงเหมือนชั่วโมงที่แล้วค่ะออกมาวงรายการที่เป็นรายรับนักเรียนปลายทางนะคะดูสิคะว่ารายการใดบ้างที่เป็นรายรับสำหรับนักเรียนต้นทางที่ออกมาวงนะคะให้นาวานะคะกลุ่มที่5ออกมาวงล้อมรอบรายการที่เป็นรายรับเลยค่ะรายรับสีแดงนะคะคุณครูจะให้นาวาใช้ปากกาสีแดงนะวงล้อมรอบรายการที่เป็นรายรับมีแม่ให้เงินนะคะเป็นรายรับต่อไปพ่อให้เงินเป็นรายรับค่ะหมดหรือยังนักเรียนปลายทางหมดหรือยังคะยังเหลืออีกหนึ่งรายการคือยายให้เงินนะคะรายการ3รายการนี้เป็นรายรับนะคะก็คือจำนวนเงินที่ได้รับมานั่นเองต่อไปรายจ่ายต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนใช้ปากกาสีน้ำเงินมาวงล้อมรอบรายการที่เป็นรายจ่ายนักเรียนปลายทางคะดูรายการที่เป็นรายจ่ายลูกตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้กลุ่มที่1 1คนตัวแทนค่ะเป็นใครดีเป็นยาย่านะยาย่าออกมาวงล้อมรอบรายการที่เป็นรายจ่ายเลยนักเรียนปลายทางตอบด้วยวาจาได้นะคะมาดูกันว่ายาย่าจะวงถูกต้องหรือไม่รายจ่ายรายการที่1ซื้อสมุดถูกต้องไหมคะถูกต้องนะรายจ่ายรายการที่2ซื้อยางลบถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อไปรายจ่ายรายการที่3ยาย่าวงล้อมรอบตามตัวอักษรเลยนะคะต่อไปรายจ่ายรายการที่4ก็คือรายการที่เรา ซื้อของทั้งหมดเลยนะคะรายการที่เราซื้อสิ่งของอาหารน้ำดื่มหรือว่าเครื่องเขียนนี้ก็คือรายการที่เป็นรายจ่ายทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะทุกคนปรบมือให้กับยาย่าและปรบมือให้กับตนเองด้วยนะคะซึ่งรายการที่เป็นรายรับและรายการที่เป็นรายจ่ายมีดังนี้เลยรายรับมีกี่รายการลูก
3: 3
0: รายการรายจ่ายมีกี่รายการคะ
3: 5
0: รายการดังนั้นถ้าคุณครูจะถามเด็กๆว่าในวันที่18พฤศจิกายน2563เด็กชายวันชัยใจดีเหลือเงินเท่าไหร่ใครหาคำตอบได้บ้างถ้าเราเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายแบบนี้เป็นยังไงคะลูกอ่านง่ายยังไม่ง่ายนะคะเพื่อให้อ่านง่ายและสะดวกมากขึ้นในการอ่านเราจะนิยมเขียนรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือลงในตารางเรียกว่าอะไรเรียกว่าบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองเพื่อให้เรานะคะอ่านได้ง่ายเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเหลือเงินเท่าไหร่เราก็จะนำไปเขียนลงในบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายได้นะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เด็กๆกลับมาที่บันทึกของเด็กชายวันชัยใจดีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นบันทึกที่อยู่ในใบกิจกรรม 7.2 ค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะนำใบกิจกรรม 7.2 แจกให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางคุณครูแจกไว้ให้แล้วใช่ไหมคะใบกิจกรรม 7.2 นะคะในข้อที่1ใหญ่จะมีรายรับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีในวันที่18พฤศจิกายน2563แล้วก็ตารางข้างล่างซึ่งเป็นตารางที่ไว้สำหรับให้นักเรียนนะคะเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีนั่นเองนะคะซึ่งการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายจะต้องมีอะไรบ้างลูก1คือต้องมีชื่อผู้บันทึกนะคะเด็กๆมาดูจากบันทึกรายรับรายจ่ายตรงนี้เจ้าของผู้บันทึกคือใครคะเด็กชายวันชัยใจดีเพราะฉะนั้นบันทึกรายรับรายจ่ายของต้องเป็นของใครเด็กชายวันชัยใจดีนักเรียนต้นทางได้รับใบกิจกรรมแล้วใช่ไหมลูกหนูเขียนบันทึกไว้เลยค่ะเด็กชายวันชัยใจดีนักเรียนปลายทางก็บันทึกไว้เลยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเขียนไปพร้อมๆกันเลยเด็กชายวันชัยใจดีเด็กๆคะเด็กชายเราเขียนตัวย่อได้ไหมย่อเป็นอะไรลูกดอจุดชอจุดดอเด็กจุดแล้วก็ชอช้างจุดหรือเด็กๆจะเขียนเต็มแบบคุณครูเลยก็ได้นะคะต่อไปวันที่เดือนพ.ศ.พุทธศักราชวันที่เดือนและพุทธศักราชเราใส่อะไรลงไปเด็กๆก็ต้องไปดูที่ข้อมูลข้างบนลูกที่เป็นสีฟ้าวันที่เท่าไหร่คะ18พฤศจิกายน2563ด้านบนนี้เด็กๆเขียนเต็มเลยนะคะ18พฤศจิกายน2563นักเรียนปลายทางเขียนบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เขียนบันทึกไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะวันที่เสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วต่อไปมาดูส่วนประกอบของตารางที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายช่องแรกเป็นวันเดือนปีช่องที่2เป็นรายการช่องที่3เป็น
3: ราย
0: รับมีคำว่าบาทกับคำว่าสตางค์ต่อไปช่องต่อไปเป็นรายจ่ายมีคำว่าบาทและสตางค์ต่อไปช่องสุดท้ายเป็นคงเหลือมีคำว่าบาทและสตางค์ต่อไปเด็กๆมาบันทึกรายการแรกลูกรายการแรกคือแม่ให้เงิน40บาทอันนี้เป็นรายรับหรือรายจ่าย
3: รายรับ
0: นะดังนั้นเวลาเราบันทึกเด็กๆบันทึกวันเดือนปีก่อนบันทึกวันเดือนปีตรงนี้ช่องกว้างไหมคะเด็กๆช่องไม่กูเขียนบันทึกแบบย่อได้ไหมลูกได้นะวันที่คือ18เดือนพฤศจิกายนย่อว่าอย่างไร พอจุดยอจุดนะคะพอพฤศจิกายอจุดก็ยนต์ดังนั้นเด็กๆเขียนเป็น18พอจุดยอจุดแล้วก็63 63คือ 2563นั่นเองนะคะเราเขียนแค่63เราก็สามารถทราบได้ว่าคือพ.ศ. 2563ต่อไปรายการแรกเมื่อสักครู่นี้คือแม่ให้เงินแม่ให้เงิน40บาทเป็นรายรับเขียน40ในช่องของบาทที่ตรงกับช่องของรายรับ40บาทกี่สตางค์คะ0สตางค์นะคะ40บาท0สตางค์รายจ่ายเราก็ขีดไว้คงเหลือเท่าไหร่ลูก
3: คงเหล
0: ือ
3: 40บาท
0: คงเหลือนะคะก็จะตรงกับรายรับเราเลยก็คือ40บาท0สตางค์นั่นเองนักเรียนปลายทางบันทึกลงไปเลยนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในใบกิจกรรมช่องเป็นยังไงคะใหญ่ไหมช่องเล็กนะคะขอให้เด็กๆเขียนครึ่งบรรทัดแบบของคุณครูเลยนะเขียนครึ่งบรรทัดด้วยความตั้งใจแบบของคุณครูเลยถ้าเราเขียนเต็มบรรทัดนะคะอาจจะไม่พอแล้วบรรทัดต่อไปรายการที่2เด็กๆไม่ต้องเว้นบรรทัดนะลูกเขียนต่อไปเลยรายการที่2คือพ่อให้เงินดังนั้นเราก็จะเขียนพ่อให้เงินในบรรทัดถัดไปเลยค่ะถ้าเว้นบรรทัดนะคะตารางอาจจะไม่พอดังนั้นเขียนในบรรทัดถัดไปโดยที่เด็กๆไม่ต้องเว้นบรรทัดเขียนแค่ครึ่งบรรทัดก็พอนะคะพ่อให้เงินกี่บาท
3: 30บาท
0: พ่อให้เงิน30บาทเป็นรายรับนะคะเป็นรายรับดังนั้น30บาทนะคะบันทึกไว้ในช่องรายรับ30บาท0สตางค์ช่องรายจ่ายก็ขีดไว้เพราะพ่อให้เงินเป็นรายการที่เป็นรายรับต่อไปคงเหลือล่ะเด็กๆคงเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางสามารถคิดได้จากนำใช้30บาทไหมลูกไม่ใช่นะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่2ยอดเงินคงเหลือจากรายการแรกคือ40บาทรวมกับรายรับเพิ่มเติมเป็น70บาทนะคะ40บวกรายรับอีก30เป็น70บาทในบรรทัดที่2ช่องคงเหลือก็เป็น70บาทนะคะรายรับทำให้จำนวนเงินเพิ่มขึ้นดังนั้นเด็กๆต้องนำช่องจำนวนเงินจากช่องคงเหลือบวกเพิ่มกับรายรับรายการที่2นั่นเองนักเรียนปลายทางบันทึกทันไหมคะนักเรียนบันทึกไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะต่อไปรายการที่3เป็นอะไรคะซื้อสมุด18บาทซื้อสมุดเด็กๆ เขียนในช่องรายการบรรทัดถัดไปซื้อสมุด18บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายดังนั้นช่องรายรับเราใส่อะไรลงไปคะเราขีดไว้นะคะส่วนช่องรายจ่ายก็เป็น18บาท0สตางค์ทีนี้ช่องคงเหลือเด็กๆจะต้องนำมาบวกกับ18ไหมคะไม่ต้องใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะนำช่องคงเหลือจากรายการที่แล้วคือ70บาทลบด้วย18บาทนักเรียนหาผลลบลงในพื้นที่ว่างในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ70บาทลบด้วย18บาทเหลือเท่าไหร่นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังนักเรียนต้นทางได้คำตอบแล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คะ52บาทนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถนำ70ไปลบด้วย18ในพื้นที่ว่างในใบกิจกรรมได้เลยนะคะหรือนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อทดเลขลงในสมุดคณิตศาสตร์ก็ได้ค่ะต่อไปรายการที่4ซื้อยางลบรายการที่5ซื้ออาหารกลางวันรายการที่6 7และ8คุณครูจะให้เด็กๆลงมือทำด้วยตนเองคิดว่า

0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำได้นะเด็กๆต้องหาผลลบให้ถูกต้องนะลูกรายการที่3ซื้อยางลบ6.50 บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆยังจำเรื่องการหาผลลบแล้วยังทำได้อยู่หรือไม่เด็กๆนำข้อมูลรายรับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีไปบันทึกลงในตารางบันทึกรายรับรายจ่ายให้ครบทุกรายการได้เลยนะคะคุณครูให้เวลาค่ะลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะผลงานของเพื่อนมานำเสนอให้กับนักเรียนนะคะได้ดูด้วยเด็กๆคะมาตรวจสอบผลงานของเพื่อนกันลูกจากใบกิจกรรม 7.2 นะคะใบกิจกรรม 7.2 เมื่อสักครู่เราบันทึกด้วยการถึงรายการที่3ใช่ไหมลูกซื้อสมุดและมีเงินคงเหลือ52บาทนะคะต่อไปรายการที่4เป็นอย่างลบเป็นรายจ่ายก็บันทึกจำนวนเงินไว้ที่ช่องรายจ่าย6บาท50สตางค์แล้วช่องคงเหลือจะต้องนำ52บาทลบด้วย6บาท50สตางค์ใช่ไหมคะอันนี้คุณครูแนะนำว่าให้เพื่อนนะคะนำไปทดไว้ในพื้นที่ว่างในใบกิจกรรมหรือหาผลลบในสมุดของตนเองก็ได้เพื่อนนะคะใช้วิธีการหาผลลบในใบกิจกรรมตรงนี้นะพื้นที่ว่างนำ52บาทลบด้วย6บาท50สตางค์เด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นการตั้งลบนะเนื่องจากว่ามีหน่วยสตางค์ด้วยทำให้การหาผลลบอาจจะยากขึ้นดังนั้นเพื่อนจึงมาตั้งลบไว้ในพื้นที่ว่างในหน่วยสตางค์0สตางค์ลบ50สตางค์ยังไม่ได้ใช่ไหมลูกต้องไปทำกระจายในหน่วยบาททำการกระจายในหน่วยบาทจาก52บาทเหลือ51บาทกระจายมา1บาททำให้ในหน่วยสตางค์นะคะได้รับการกระจายมา1บาทเท่ากับ100สตางค์จึงกลายเป็น100สตางค์พอลบด้วย50สตางค์ก็เหลือ50สตางค์ถูกต้องต่อไป51บาทในหน่วยบาท51บาทลบด้วย6บาทเหลือ45บาทก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆสังเกตเส้นของเพื่อนนะอันนี้เพื่อนไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดรองในการขีดนะคะทำให้เส้นอาจจะไม่ตรงนะคะดังนั้นไม่เป็นไรลูกเพราะนี่คือวิธีการทดลงในกระดาษทดนั่นเองนะคะเป็นพื้นที่ว่างที่สามารถนำมาทดได้นะคะแล้วเพื่อนก็นำ45บาท50สตางค์มาบันทึกไว้ในช่องคงเหลือถูกต้องเลยนะต่อไปรายการต่อไปเป็นซื้ออาหารกลางวัน20บาทช่องคงเหลือเมื่อสักครู่นี้45บาท50สตางค์ซื้ออาหารกลางวันไปอยู่ในช่องรายจ่ายต้องนำ45บาท50สตางค์ลบด้วย20บาทเหลือ25บาท50สตางค์ต่อไปซื้อน้ำดื่ม8บาทเป็นรายจ่ายนำ25บาท50สตางค์ลบด้วย8บาทเหลือ17บาท50

0: สตางค์ช่องคงเหลือตอนนี้กลายเป็น17บาท50สตางค์นะคะต่อไปซื้อขนมยังเป็นรายจ่ายอยู่13บาท50สตางค์เราก็นํา17บาท50สตางค์ในช่องคงเหลือลบด้วย13บาท50สตางค์เอ๊ะตรงนี้นะคะในช่องซื้อขนมรายการนี้มีคงเหลือ17บาท50สตางค์ลบด้วย13บาท50สตางค์จะเหลือเท่าไหร่ลูกจาก4บาทใช่ไหมคะดังนั้น50สตางค์ในช่องคงเหลือตรงนี้ต้องลบกลายเป็น0บาทนะคะอ่ะอันนี้เป็นของมิลินนะลูกเดี๋ยวมิลินแก้ไขด้วยนะคะรายการซื้อขนมนะคะจะเหลือ4บาทพอดีนะคะลูกส่วนยายให้เงินมา50บาทบวกเพิ่มจะกลายเป็น54บาทนั่นเองดังนั้นเฉลยตรงนี้2บรรทัดในหน่วยคงเหลือบรรทัดล่างตรงนี้นะคะช่องสตางค์ต้องเปลี่ยนเป็น0สตางค์กับ0สตางค์นะคะลูกอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้มิลินนะคะนำกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องนะคะคุณครูมีเฉลยที่ถูกต้องไว้ให้กับนักเรียนด้วยนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องที่เฉลยของคุณครูได้เลยนะคะมิลินออกมารับใบกิจกรรมหนูคืนได้เลยลูกแล้วแก้ไขตามที่คุณครูแนะนำด้วยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมของเด็กๆด้วยนะคะและความเรียบร้อยของใบกิจกรรมด้วยเด็กๆมาตรวจสอบกันลูกตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กๆเหมือนกับที่เฉลยไว้ไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันนะส่วนใหญ่ที่คุณครูเดินดูเมื่อสักครู่นี้นะคะจะผิดพลาดตรงนี้ลูกช่องคงเหลือในรายการซื้อยางลบ6บาท50สตางค์อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆอาจจะลืมกระจายดังนั้นถ้าไม่แน่ใจถ้ามีหน่วยสตางค์เด็กๆจะต้องนำไปทดแบบมิลินไว้ด้วยนะทดไว้ในพื้นที่ว่างหรือว่าทดไว้ในสมุดคณิตศาสตร์ของเด็กๆก็ได้ค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆมาดูลูกจากบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีมีรายการที่เป็นรายรับกี่รายการมีรายรับ3รายการนะคะเด็กๆก็ดูได้จากช่องรายรับนั่นเองนะคะต่อไปมีรายจ่ายกี่รายการลูกมีรายจ่าย5รายการเลยนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าจากบันทึกรายรับรายจ่ายนี้วันที่8พฤศจิกายน2563เด็กชายวันชัยใจดีเหลือเงินกี่บาท
1: 54 บาท
0: นักเรียนปลายทางดูจากตารางบันทึกกิจกรรมนี้ได้เลยนะเหลือเงิน54บาทเด็กๆตอบได้อย่างรวดเร็วเลยไหมตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเราสามารถดูได้จากช่องคงเหลือนั่นเองช่องคงเหลือในรายการสุดท้ายนั่นเองนะคะหรือจากนี้เด็กๆสังเกตดูค่ะว่าเด็กๆคิดว่าเด็กชายวันชัยใจดีมีรายรับหรือรายจ่ายมากกว่ากันจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายใช่ไหมลูกจากตารางนี้รายรับกับรายจ่ายของเด็กชายวันชัยใจดีในวันที่18พฤศจิกายนมีรายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายคะลูก
1: มากกว
0: ่ามากกว่าใช่ไหมคะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากยอดเงินคงเหลือตรงนี้ก็ได้เหลือ54บาทแสดงว่ารายรับต้องมากกว่าถ้ารายจ่ายมากกว่าแสดงว่าจะมีเงินเหลือไหมไม่มีเงินเหลือนะคะหรือนักเรียนนะคะจะนํารายรับทั้งหมดมารวมกันรายจ่ายทั้งหมดมารวมกันก็ได้จะเห็นว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายแล้วเมื่อเรานำรายรับนะคะลบด้วยรายจ่ายเราก็จะได้เงินคงเหลือนั่นเองเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้นทางคุณครูได้ให้ทดลองนำรายรับทั้งหมดมารวมกันกับรายจ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วนำผลรวมนะคะมาลบกันผลรวมที่เป็นรายรับลบด้วยผลรวมรายจ่ายก็จะได้เงินคงเหลือนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆคลิกไปดูข้อที่2ใหญ่นะคะข้อที่2ของใบกิจกรรมนี้เด็กๆคลิกไปดูเลยเป็นรายรับรายจ่ายของใครคะของเด็กชายธรรมรงค์รักเมืองไทยวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่1ถึงวันที่7มกราคม

คม2564เด็กๆคะอันนี้บันทึกกี่วันลูกเขาบันทึกกี่วันเขาบันทึกไว้แค่3วันนะวันที่1วันที่3และวันที่6นะคะข้างล่างเด็กๆจะมีตารางบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายธรรมรงค์นะคะขอให้เด็กๆทำใบกิจกรรมข้อนี้

กระดาษนะคะด้านบนของใบกิจกรรมนะลูกพร้อมไหมพร้อมนะคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะทำได้นะบันทึกตั้งแต่ชื่อของผู้บันทึกเลยแล้วก็วันที่ที่บันทึกนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะทุกรายการถ้าพร้อมแล้วลงมือทำด้วยตนเองได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วดังนั้นถ้านักเรียนคนใดทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนักเรียนคนใดยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะลูกซึ่งบันทึกรายรับรายจ่ายนี้นะคะเป็นของเด็กชายธำรงรักเมืองไทยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7มกราคม2564เวลาบันทึกรายรับรายจ่ายนะลูกนี่นะคะเดือนมกราคมนะคะวันที่1วันที่3และวันที่6ถ้าเป็นวันที่เดียวกันเด็กๆไม่ต้องเขียนวันที่เพิ่มนะแต่ถ้าเป็นวันที่ต่างกันจากวันที่1มกราคมเป็นวันที่3มกราคมเด็กๆ เขียนวันที่กำกับไว้ด้วยอันนี้เป็นเฉลยก่อนที่เด็กๆจะดูเฉลยนะเด็กๆต้องทำของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรายรับรายจ่ายนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูเฉลยของคุณครูแล้วสิ่งที่คุณครูจะถามก็คือรายรับรายการใดที่เป็นเงินน้อยที่สุดนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวมาดูตารางนี้ก่อนรายรับรายการใดน้อยที่สุดลูกสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้เชฟนะคะตอบรายรับรายการนี้ก่อนรายรับรายการใดเป็นเงินน้อยที่สุด
1: ได้รับเงินจากปู่และย่าครับ
0: ได้รับเงินจากปู่และย่าใช่ไหมคะรายรับมี3รายการนะคะมี275บาท150บาทและ100บาท100บาทน้อยที่สุดนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคำถามที่2รายจ่ายรายการใดเป็นเงินมากที่สุดนาวายกมือคนแรกรายจ่ายรายการใดมากที่สุดลูกต้องมาดูที่ช่องรายจ่ายนะมี1 2 3 4รายการรายจ่ายรายการใดมากที่สุด
2: ซื้อของขวัญให้พ่อ
0: ซื้อของขวัญให้พ่อใช่ไหมคะเป็นเงิน50บาทถูกต้องเลยนะคะอันนี้เป็นการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายและทบทวนเกี่ยวกับการอ่านบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยนักเรียนคนใดนะคะที่ยังทำใบกิจกรรมข้อนี้ไม่เสร็จเดี๋ยวเรานะคะนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะลูกสำหรับสรุปวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรนะการอะไรลูกวันนี
3: ้
0: การเขียนการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองซึ่ง

ึกรายรับรายจ่ายนะคะการบันทึกรายรับรายจ่ายลงในตารางจะช่วยให้อ่านรายรับรายจ่ายได้สะดวกและชัดเจนขึ้นและสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะโดยแบบบันทึกควรจะประกอบด้วย1คือชื่อของผู้บันทึก2คือวันเดือนปีที่บันทึกรายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือนั่นเองการเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายนิยมเขียนรายการตามลำดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับจำนวนเงินในช่องคงเหลือนั้นเราอาจจะคิดจากเงินคงเหลือที่มีอยู่เดิมรวมกับรายรับที่ได้รับเพิ่มมาหรือคิดจากเงินคงเหลือที่มีอยู่เดิมลบด้วยรายจ่ายนั่นเองเมื่อมีรายรับเงินคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายจ่ายเงินคงเหลือจะลดลงนะคะยกเว้นรายการแรกที่เงินคงเหลือจะเท่ากับรายรับเนื่องจากว่าในรายการแรกเรายังไม่จ่ายใช่ไหมคะต่อไปแบบฝึกหัด 7.15 เมื่อสักครู่นี้ใครยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จลูกยกมือขึ้นเดี๋ยวเรานะคะนำใบกิจกรรมกลับไปทำเป็นการบ้านส่วนแบบฝึกหัด 7.15 นั้นมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะข้อ1ใหญ่ให้บันทึกรายรับรายจ่ายของนายนิวัฒน์จากข้อมูลที่กำหนดให้ส่วนข้อที่2ให้เขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กๆเป็นเวลา3วันนะคะเด็กๆนำใบกิจกรรมกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในข้อที่1เด็กๆอาจจะเก็บไว้ทบทวนในเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายอาจไม่ทำได้แต่ในข้อที่2นะคะให้เด็กๆเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเป็นเวลา3วันแล้วนำส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะคุณครูปลายทางอาจเลือกให้นักเรียนปลายทางทำหรือไม่ทำข้อที่1ตามความเหมาะสมเลยเพราะนักเรียนบางคนยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษานี้แล้วนะคะเป็นเรื่องเปิดกระปุกออมสินเล่นขายของสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่กระปุกออมสินจากกิจกรรมสะสมทรัพย์และใบกิจกรรม 7.3 นะคะคุณครูปลายทางสามารถเตรียมอุปกรณ์นะคะที่เป็นของสำหรับเอาไว้ให้นักเรียนมาซื้อขายกันในชั่วโมงต่อไปได้นะคะสำหรับใบกิจกรรม 7.3 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะ

0: ที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: โยเย
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ตอนอารมณ์ไหนนะ
7: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
6: ภูผาเราอยู่ตรงนี
8: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
6: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
7: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
8: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
7: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
6: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
7: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูมีเรื่องราวมาบอกเล่าให้กับเด็กๆได้ฟังว่าการที่เราทำความสะอาดใต้โต๊ะของเราให้สะอาดอยู่เสมอ

0: เป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถสร้างวินัยในตนเองได้มีบางคนของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่รู้เป็นไหมขยะทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ที่ใต้โต๊ะของเราหมดเลยมีทั้งเศษกระดาษเศษของอะไรลูกยางลบที่ลบแล้วหรือของบางคนโต๊ะสะอาดดีก็เยี่ยมยอดมากแต่ครูเน้นย้ำเสมอว่าโต๊ะที่สะอาดจะทำไมลูกจะทำให้เกิดผลดีกับเราอย่างไรโต๊ะที่สะอาดใครตอบได้อ่ะเมทันโต๊ะของเราสะอาดมันจะเกิดผลดีอย่างไรโต๊ะที่สะอาดเด็กๆปลายทางตอบใช่ลูกโต๊ะที่สะอาดเนี่ยมันมีผลดีกับเราอย่างไรบ้าง
1: ไม่มีเชื้อโรคค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนไม่มีเชื้อโรคแล้วถ้าไม่มีเชื้อโรคแล้วทำให้เกิดอะไรกับเราผลดีกับเราคือ
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรง
0: แน่นอนจ้าเอามือให้เมทัลหน่อยโต๊ะที่สะอาดหมายถึงนอกจากเก็บเศษขยะแล้วเราควรจะเช็ดถูใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะของเราบ่อยๆรวมถึงเก้าอี้ที่เรานั่งด้วยเพราะว่าหากไม่มีเชื้อโรคแล้วโต๊ะของเราสะอาดเราก็จะทำก็จะไม่ทำให้ร่างกายของเราทำไมลูกได้รับบาดเจ็บหรือได้รับเชื้อโรคเข้าไปทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเสมอและของบางคนการจัดเรียงหนังสือยังจำได้ไหมตั้งแต่ชั่วโมงแรกครูกันบอกว่าหนังสือเล่มใหญ่ให้เอาไว้ที่ไหนด้านล่างแล้วก็เรียงลำดับขึ้นไปเรื่อยๆให้ง่ายต่อการหยิบขึ้นมาใช้งานและแบ่งฝั่งหนังสือให้เรียบร้อยอาจจะเป็นสมุดฝั่งหนึ่งหนังสือฝั่งหนึ่งนะครับแน่นอนวันนี้เน้นย้ำเรื่องนี้แล้วก็ให้ทำความสะอาดโต๊ะของเราอยู่เสมอๆนะครับมาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการอ่านแต่คุณครูฝากไว้ว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านเรื่องอะไรแผนอะไรแผนอะไรนะนะเด็กๆไปทางจำได้ไหมแผนภาพแล้วแผนภาพมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรคุณครูกันก็มีภาพมาฝากดังนี้ครับมาดูกันในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนภาพและจากภาพดูภาพนี้สีภาพอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายจักแน่นอนเด็กๆต้นทางก็รู้จักแน่นอนมีภาพของอะไรบ้างใครจะตอบกลุ่มที่1 1คนใครจะตอบอ่ะมิลินภาพแรกเด็กปลายทางดูนะภาพแรกที่ครูชี้ลูกภาพอะไรจ๊ะ
2: ขนมชั้นค่ะ
0: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอซะหน่อยขนมชั้นเธอไม่ขำเหรอ ไม่ใช่ใช่มั้ยขนมชั้นเป็นชั้นๆขึ้นมาใช่ป่าวขนมชั้นต่อไปกลุ่มที่2ภาพอะไรตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันเลยเด็กๆไปทางตอบได้ไหมลูกข้าวต้มมัดนี่ไงมีไส้ถั่วอะไรถั่วดำใช่ไหมอร่อยนะครูก็ชอบอิ่มด้วยต่อไปกลุ่มที่3เด็กๆไปทางดูด้วยภาพอะไรลูกขนมอะไรขนมอะไรนะลูกพูดได้ชัดขนมอะไรอีกหนึ่งครั้งไม่ชัดอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งคำควบกล้ำไหมแน่นอนครบกำลังแทนนะขนมครกจ้ามีไส้อะไรบ้างมีไส้ข้าวโพดไส้เผือกแล้วก็ไส้ผักชีไม่ใช่ไส้ต้นหอมใครชอบกินบ้างยกมือขนมครกเด็กไปทางชอบไหมโอเคอ่ะกลุ่มที่4ภาพอะไรลูกขนมอะไรของดีจังหวัดเพชรบุรีขนมอะไรลูกของดีของอร่อยขนมหวานขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีคือขนมหม้อแกงเด็กๆปลายทางและต้นทางใครเคยทานบ้างขนมหม้อแกงอร่อยใช่ไหมครูก็ชอบใช่เปล่าต่อไปกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางดูสิภาพนี้ขนมอะไรลูกกลุ่ม5ตอบก่อนขนมอะไรขนมอะไรนะลูกเด็กปลายทางรู้จักไหมขนมตาลถูกต้องต่อไปตอบพร้อมกันขนมอะไรถ่ายซิถ่ายซิเด็กปลายทางรู้จักเปล่าวิธีการทำก็คือใช้ไข่แดงผสมน้ำตาลแล้วก็เอาไปใส่ในรูปร่างบางอย่างที่มันคล้ายๆกรวยแล้วก็หยอดลงไปในน้ำตาลที่อยู่ในกระทะทองเหลืองแล้วก็ทำอย่างนี้เป็นเส้นๆเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆแล้วพอได้ที่ก็ใช้เกียบอะไรซ้อนขึ้นมาแล้วก็ตั้งมันก็จะเป็นเส้นๆๆๆๆๆๆๆๆอะไรนะลูกขนมฝอยทองถูกต้องจ้าต่อไปภาพนี้ล่ะลูกขนมอะไรขนมอะไรนะขนมถ้วยใครเคยกินบ้างอร่อยเหมือนกันเด็กๆไปทางก็ชอบใช่ไหมและภาพสุดท้ายขนมอะไร

0: ขนมอะไรลูกใครตอบได้ยกมือไม่ใช่ลูกชุบใครตอบได้ยกมือครูจะกล้าเด็กๆไปทางรู้จักไหมลูกชิ้นคัสซาบาตายลูกชิ้นใช่ไหมไม่ใช่ลูกชิ้นนะลูก
1: ทองหยิบครับ
0: ไม่ใช่ทองหยิบครับยังไม่ใช่ยังไม่ใช่น้ำหนาวน้ำหนาวขอไม่หน่อยจ้ายังไม่ใช่ทองหยิบนะจ๊ะขนมอะไรลูก
2: เม็ดขนุนค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: เม็ดขนุนค่ะ
0: ขนมเม็ดขนุนถูกต้องจ้านี่ไงขนมเม็ดขนุนข้างในมันเป็นไส้อะไรเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมลูกแล้วก็มาชุบกับไข่นะอ่ะแน่นอนทั้งหมดนี้คุณครูกันถามเด็กๆปลายทางและต้นทางว่าขนมทั้งหมดเป็นขนมอะไรขนมไทยดังนั้นก็สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้นี่ขนมไทยมีขนมอะไรบ้างตอบขนมชั้น2ข้าวต้มมัด3ขนมครกจ้า4ขนมหม้อแกงขนมเม็ดขนุน6ขนมถ้วย7ฝอยทองและ8คือผู้นำลูกตาลนี่คือลักษณะของแผนภาพที่เราสามารถดูภาพแล้วก็ต้องอ่านความหมายได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรดังนั้นแผนภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได้บอกความหมายของแผนภาพว่าแผนภาพคืออะไรและ2อ่านข้อมูลจากแผนภาพแล้วตอบคำถามที่คุณครูกำหนดขึ้นมาได้และ3มีมารยาทในการพูดและการอ่านดังนั้นเรามาอ่านความรู้กันก่อนว่าแผนภาพมันคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนอ่านหนึ่งคนปิ่นนะจ๊ะน่าเดี๋ยวคนต่อไปครูจะต้องหาคนที่กำลังนั่งก้มอยู่ใช่ไหมอ่านเด็กไปทางพร้อมต้นทางหน้าตัวตรงอ่านความรู้ตามคุณครูปิ่นจ้า
1: การอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพ
3: การอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพ
1: แผนภาพคือ
3: แผนภาพคือ
1: ภาพหรือเขาโครงที่สร้างขึ้น
0: ให้กระชับกว่านี้ลูก
1: เพื่อช่วยอธิบายเรื่องราวให้เป็นระบบ
0: จ้า
1: และเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3: แผนภาพม
1: ี
3: หลายร
1: ู
3: ปแบบ
1: ที่นักเรียนควรศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์มีดังนี
3: ้
1: 1. แผนภาพแบบใยแมงมุม
3: 1.
1: ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
0: ให้ดังกว่านี้ลูกออกเสียงเต็มเสียง
1: ระหว่างหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
3: เป็นการแสดงรายละเอียดต
1: ่
3: าง
0: ๆจ้าเยี่ยมมากแต่อ่านให้เสียงดังกว่านี้นะเดี๋ยวคิวต่อไปรอเรามาดูรูปแบบของแผนภาพก่อนแผนภาพคือการเขียนข้อมูลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากตัวอย่างแรกคุณครูปิ่นบอกว่ามีแผนภาพแบบใยแมงมุมเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อยและแสดงรายละเอียดต่างๆตัวอย่างเช่นจากเรื่องของขนมไทยแสดงว่าเรื่องนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องของอะไรลูก เรื่องของอะไรขนมไทยตรงกลางคือชื่อหัวข้อของแผนภาพนี้ขนมไทยมีอะไรบ้างล่ะเขาก็ยกตัวอย่างไปมีขนมเม็ดขนุนขนมฝอยทองขนมทองหยอดขนมจามงกุฎขนมหม้อแกงขนมชั้นขนมสังขยานี่คือข้อมูลที่สัมพันธ์กันนำมาเขียนได้เป็นรูปแบบของแผนภาพแบบอะไรชื่อว่าใยแมงมุมเพราะลักษณะมันเหมือนอะไรลูกใยแมงมุมใครเคยเห็นใยแมงมุมบ้างสีขาวมันเป็นตะข่ายใช่ไหมลูกเอามือลงก็ลักษณะคล้ายๆกันมันกระจายไปเป็นเหมือนใยแมงมุมต่อไปคนที่สองที่จะอ่านได้เด็กหญิงเมจ้ายืนขึ้นแผนภาพแบบที่สองคือเป็นแผนภาพอะไรมาดูกันลูกอ่านเสียงดังฟังชัดอ่านออกเสียงให้เต็มคำลูก
1: สองแผนภาพแบบโครงสร้างใช้สำหรับจัดข้อมูลเพื่อแสดงส่วนประกอบย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ยอดเยี่ยมอ่านไม่ค่อยคล่องแต่ครูนับถือในความกล้าของหนูและก็พยายามจะฝึกอ่านนะจ๊ะยอดเยี่ยมมากลูกมาดูในเรื่องของแผนภาพที่2แผนภาพแบบโครงสร้างใช้สำหรับจัดข้อมูลเพื่อแสดงส่วนประกอบย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึ่งรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของแผนภาพโครงสร้างเรื่องอะไรการเล่นของเด็กไทยใช่ไหมลูกมันมีอะไรบ้างก็จะมีการเล่นที่มีชื่อว่าหมอซ่อนผ้าม้าก้านกล้วยรีรีข้าวสารงูกินหางหมากเก็บโพงพางต่อไปแผนภาพที่3จ้าขอตัวแทน1คนเป็นสุภาพบุรุษบ้างคุณครูให้เชฟจ้าอ่านตามคุณครูเชฟนั่งตัวตรงแผนภาพแบบที่3เชฟอ่านเลยลูก
4: 3แผนภาพแบบขั้นบันได
5: ใช้ในการจัดข้อมูล
6: ที่ต้องเรียงลำดับขั้นตอน
5: ซึ่งขั้นตอนแรกจะอยู่ขั้นล่างสุด
6: เรียงลำดับขึ้นไป
5: จนถึงขั้นสุดท้ายที่อยู่ขั้นบนสุด
0: จ้าานี่คือแผนภาพแบบขั้นบันไดใครพอจะเดาได้บ้างใครเคยเห็นขั้นบันไดไหมเราเดินขึ้นเดินลงทุกวันเลยใช่ไหมลูกจันทร์ถึงศุกร์ขั้นบันไดก็จะเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยใช่ไหมลูกรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนั้นและแสดงถึงขั้นตอนในเรื่องต่างๆซึ่งขั้นตอนแรกจะอยู่ขั้นล่างสุดหรือบนสุดเด็กไปทางตอบได้ไหมขั้นตอนแรกอยู่ขั้นล่างสุดหรือบนสุดล่างสุดและขั้นตอนสุดท้ายจะอยู่ขั้นล่างสุดหรือบนสุด
7: บน
0: สุดรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นครูจะสุ่ม1คนออกมาหน้าห้องเพื่อมาอ่านแผนภาพแบบขั้นบันไดเริ่มนะเด็กไปทางเลขที่เท่าไหร่หนูดูด้วย13ส่วนปลายทางจะเป็นเลขที่1ก็ได้เลขที่3ก็ได้หรือเลขที่13ก็ได้แล้วแต่หนูนะมาหน้าห้องจ้าขอไมค์ด้วยเอาไปเอาไมค์มานะดูแผนภาพนี้ครูอยากจะถามหนูว่าแผนภาพที่เด็กๆเห็นนี้เป็นแผนภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรลองอ่านข้อมูลก่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเด็กปลายทางคิดนะเรื่องอะไรเอ่ยตอบว่า
1: ขั้นตอนการแปรงฟัน
0: ขั้นตอนการแปรงฟันถูกต้องจ้าและแน่นอนขั้นตอนการแปรงฟันขั้นแรกต้องทำอะไรอ่านได้เลย
1: วาง
0: หนึ่งด้วย
1: 1. วางขนแป้งแนบกับขอบเหงือกโดยเอียงขนแป้งเป็นมุม45องศากับ
7: ตัวฟัน
0: จ้าอ่ะฝึกให้เพื่อนหน่อยจ้าเรียบร้อยขั้นตอนที่2ทำอย่างไรใครอ่านได้บ้างอ่ะกล้ามา2ทำอย่างไรต่อขั้นตอนการแปรงฟัน

0: แผนภาพแบบขั้นบันไดขั้นที่2ทำอย่างไรอ่านเลย
1: 2ขยับแปลงไปมาเล็กน้อย
0: จ้าต่อไป
1: 3หมุนข้อมือปัดขนแปลงถ้าเป็นฟันบนปัดลงล่างถ้าเป็นฟันล่างปัดขึ้นบน
0: ขั้นตอนต่อไป
1: 4แปลงให้ทั่วทุกซี่ทั้งด้านนอกและด้านในของฟันบนและฟันบนและฟันล่างให้สะอาด
0: ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไร
1: 5ฟันกรามด้านในถูไปมาตามฟันทั้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาจนสะอาดแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที
0: ขั้นตอนต่อไป
1: 6บ้วนปะบ้วนน้ำให้จดบ้วนน้ำ
0: 6ใหม
1: ่6บ้วนน้ำจนสะอาด
0: จ้าขอบใจมากกล้าอ่านได้ดีมากแต่ตกบางคำเพิ่มบางคำไม่เป็นไรฝึกอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองดังนั้นครูถามว่าแผนภาพนี้เป็นแผนภาพประเภทใดแผนภาพแบบอะไรด้วยขั้นบันไดขั้นบันไดใช่ไหมลูกขั้นบันไดไปเรื่อยๆแบบนี้ว่าขั้นตอนแรกจะอยู่ด้านล่างสุดและขั้นตอนสุดท้ายจะอยู่ด้านบนสุดแบบนี้แสดงว่าขั้นตอนการแปรงฟันมีกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนลูกเด็กๆไปทางตอบได้ไหมกี่ขั้นตอน6ขั้นตอนดังนั้นเข้าสู่เรื่องราวของเราใบงานที่3เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพและการอ่านข้อมูลจากภาพโดยคุณครูมีภาพไว้ทั้งหมด2ภาพแล้วแต่ละภาพเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามด้วยว่าแผนภาพนี้เขาให้คำถามกับเราว่าอย่างไรก็ไปตอบแล้วก็ไปคิดจากการอ่านข้อมูลของเราแต่ก่อนอื่นครูจะพานักเรียนอ่านข้อมูลจากแผนภาพโดยขออาสาสมัครอีกหนึ่งคนจ้าออกมาอ่านเลขที่6มานาวาเด็กปลายทางอ่านข้อมูลจากที่นาวาจะต้องมาอ่านให้เราฟังนาวายืนข้างๆพร้อมไหมนาวาอ่านข้อมูลแรกจากแผนภาพนี้เด็กปลายทางและต้นทางอ่านพร้อมกันเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการทำใบงานภาพแรกนี่คืออะไรลูกอ่านว่าก
2: รมอุตุนิยมวิทยาครับ
0: ถูกต้องจ้าบุ๋ยเพื่อนหน่อยนะอ่านพร้อมกัน1 2 3กรมอุตุนิยมวิทยาคิดว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอะไรจะว่าพายุหรอกรมอุตุนิยมวิทยาของหัวหินของเราก็มีห่างจากเรือของเราประมาณแค่กิโลเดียวอยู่ทางซ้ายมือถ้าออกไปเคยเห็นไหมตรงนั้นคืออุตุนิยมวิทยาของหัวหินเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกสภาพของอากาศฝนฟ้าอากาศต่างๆอยู่ที่นั่นนะจ๊ะต่อไปเขาประกาศเรื่องอะไรอนาวาอ่านทีละกรอบเลย
2: แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง22เมษายน2563บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมมหาสารคาม 23-24 เมษายน 2563บริเวณจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สกลนครนครพนม
0: มหาสารคาม
2: เลยชัยภูมิหนองบัวลำพู
0: ต่อไป
2: 25เมษายน2563มหาสารคามเลยขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูควรปฏิบัติไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงป้องกันและระวังความเสียหายต่อบ้านเรือนผลผลิตทางการเกษตรส่วนทรัพยากรอากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: ต่อไปด้านบน
2: ติดต่อข่าวสารตามที่เพจใหม่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
0: ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ตอนบนนิว
0: โอเคจ้าผมให้นาวาหน่อยเก่งมากนาวาเป็นตัวแทนของเราในการอ่านข้อมูลจากแผนภาพนี้ถ้าเด็กสังเกตดูลูกวิธีการอ่านแผนภาพครูมีแผนภาพอะไรมาให้ก็ต้องอ่านทุกอย่างในแผนภาพทั้งหมดนะครับอ่านทุกอย่างเลยแล้วคราวนี้แผนภาพนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรลองตอบครูซิแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนแล้วบอกอะไรอีกฝนฟ้าคะนองแล้วไงอีกมีลูกเห็บตกมีลมกระโชกแรงแล้วบอกอะไรอีกบอกลักษณะของพายุแล้วบอกจังหวัดที่ทำไมที่จะเกิดพายุฤดูร้อนใช่ไหมว่าที่ไหนบ้างตามมาที่ต่างๆแล้วบอกอะไรอีกลูกข้อควรปฏิบัติและข้อควรที่เราควรจะป้องกันและระมัดระวังใช่ไหมรวมถึงบอกด้วยว่าสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ใดเมื่ออ่านเสร็จแล้วเราต้องมาตอบคำถามว่าแผนภาพนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญก็เขียนตอบ1 2 3 4หรือมีแค่1ข้อ2ข้อ3ข้อว่าแผนภาพเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมาตอบคำถามว่าข้อใดคือสาระสำคัญที่ได้จากภาพน้อยที่สุดและอีกหนึ่งภาพก็คือเป็นภาพนี้ก็คือภาพเกี่ยวกับนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่ลูกทำเวรมีคนบอกว่าเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งเองนะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเราทำห้องสะอาดพรุ่งนี้ครูต้องดีใจแน่ๆเลยเพื่อนอีกคนบอกว่างั้นเราต้องช่วยกันมีข้อมูลมาให้เพียงเท่านี้เราก็ต้องนำไปตอบคำถามว่าคำถามในข้อใดที่สามารถหาคำตอบได้จากภาพนี้และตั้งชื่อเรื่องจากภาพให้คุณครูด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูปลายทางให้ข้อมูลอยู่หน้าที่100เท่าไหร่ลูก68 60 169จ้า169 170 2หน้า

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ใครทำเสร็จแล้วยกมือขึ้นต้นทางและปลายทางโอเคของต้นทางของเราเสร็จทุกคนเลยเอามือลงเด็กปลายทางคนไหนที่ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็ลองมาฟังเพื่อนๆของเราก่อนว่าเพื่อนตอบว่าอย่างไรบ้างอ่ะมาดูภาพแรกลูกภาพนี้เป็นภาพข้อสอบจริงของข้อสอบ NT ที่ครูได้เอามาให้เด็กๆได้ลองทำดูเลยจริงๆว่าทำได้ไหมถ้าทำได้แสดงว่าข้อสอบ NT ก็ง่ายมากนะทั่วประเทศทำได้แน่นอนอันนี้เป็นของปีที่ผ่านๆมาเขาถามว่าจากแผนภาพนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญใครจะตอบยกมืออ่ะปีนตอบเลยจ้ากล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญลูก
1: พายุฤดูร้อนค่ะ
0: พายุฤดูร้อนเหรออ่าโอเคใครตอบอย่างอื่นบ้างมีไหมอาเซฟตอบว่าอย่างไร
2: ลักษณะของ
1: การเกิดพายุครับ
0: ลักษณะของการเกิดพายุต่อไปใครตอบแบบอื่นไหมลูกแตงกวาตอบว่าอย่างไรไรนะ
3: บริเวณจังหวัดที่มีพายุค่ะ
0: บริเวณจังหวัดที่มีพายุนะนั่งลงใครตอบแบบอื่นบ้างมีไหมหมดแล้วนะมาดูกันลูกข้อนี้สามารถตอบได้ดังนี้ก็คือ1บอกลักษณะของพายุฤดูร้อนนะลักษณะก็คือมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกเป็นบางแห่งได้และ2กล่าวถึงบริเวณจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนว่ามีจังหวัดอะไรบ้างและ3ข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนเห็นไหมลูกจากสี่เหลี่ยมตรงนี้นะข้อควรปฏิบัติและข้อควรในการที่เราจะต้องป้องกันอย่างไรต่อไป

0: có cái khó khai ช่วยกันอ่านต้นทางและปลายทางข้อควายงองูคราวนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านตามครูสัญลักษณ
1: ์
0: สัญลักษณ
1: ์
0: สัญลักษณ์ตอบข้อไหนกันใครตอบกอไก่ยกมือใครตอบขอไข่ยกมือปลายทางยกมือด้วยนะขอไข่บริเวณจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนต่อไปใครตอบคอควายข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนใครตอบงองูภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่แจ้งเตือนพายุฤดูร้อนเอามือลงคำถามคือข้อใดคือสาระสำคัญที่ได้จากภาพน้อยที่สุดตอบงองูเพราะเหตุใดเพราะว่าภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่แจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลในภาพแต่ไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดของข้อมูลที่ได้จากภาพนั่นเองมาดูข้อที่1ลูกลักษณะของการเกิดพายุฤดูร้อนเขามีไหมมีว่าเป็นอย่างไรฝนตกลมแรงลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกใช่ไหมบริเวณจังหวัดที่เกิดพายุฤดูร้อนเขาบอกไหมบอกว่าเกิดที่จังหวัดอะไรบ้างและข้อควรปฏิบัติและวิธีป้องกันเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนนั่นเองต่อไปภาพที่2ลูกภาพนี้คำถามคืออะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3กอไก
1: ่นักเรียนควรทำอะไรบ้าง
0: ขอไข
1: ่
0: งองูใครตอบกอไก่ยกมือนักเรียนควรทำอะไรบ้างนะสามารถหาคำตอบได้จากภาพนี้ใครตอบขอไข่ยกมือเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรใครตอบขอควายยกมือเก็บกวาดอย่างไรจึงจะให้ห้องสะอาดใครตอบงองูยกมือการกระทำของใครที่แสดงถึงความขยันอดทนเรียบร้อยนะมาดูคำตอบกันลูกข้อใดที่สามารถหาคำตอบได้จากภาพนี้ตอบข้อขอไข่จ้าเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไรคำตอบก็คือเพราะจากการสนทนาในภาพแสดงให้เห็นว่าลักษณะนิสัยของเด็กกลุ่มนี้เป็นคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมมือทำกิจกรรมซึ่งเป็นคำตอบที่สามารถตอบคำถามที่ว่าเด็กกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยอย่างไรถ้าเกิดว่าเราถามข้อหนึ่งนักเรียนควรทำอะไรบ้างเราตอบได้ไหมก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมลูกว่าภาพมันยังไม่ชัดเลยว่าเขาทำอะไรกันบ้าง3เก็บกวาดอย่างไรจึงจะให้ห้องสะอาดในภาพนั้นก็ไม่ได้บอกว่า1ต้องเก็บกวาดแบบไหนขั้นตอนที่2ทำอย่างไรขั้นตอนที่3ทำอย่างไรในภาพไม่ได้บอกและ4การกระทำของใครที่แสดงถึงความขยันอดทนก็ไม่ได้บอกด้วยว่าใครขยันที่สุดหรือขยันน้อยที่สุดไม่มีการแสดงภาพเหล่านั้นแต่สิ่งที่สามารถตอบได้จากภาพนี้คือเด็กกลุ่มนี้ลักษณะนิสัยอย่างไรนั่นเองแน่นอนจากภาพแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองและช่วยกันทำความสะอาดห้องตั้งชื่อเรื่องจากภาพใครตั้งแบบจิตอาสามีไหมใครตั้งแบบสามัคคีหรือใครตั้งแบบเรารักความสะอาดใครอยู่ประมาณนี้บ้างยกมือใครได้แบบอื่นอ่ะพุทธจีบพุทธจีบตอบว่าอย่างไรลูกพุทธจีบตั้งชื่อเรื่องว่า
2: สามัคคีคือพลัง
0: สามัคคีคือพลังได้ของใครอีกอ่ะไอติมตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรไอติม
3: ทำความสะอาดในห้องเรียนค่ะ
0: ทำในห้องเรียนกล้าตั้งว่าอย่างไร
4: การทำเวรอย่างสนุกสนานครับ
0: เชฟตั้งชื่อเรื่องได้ว่าอย่างไร
5: ทำความสะอาดห้องเรียนกันเถอะ
0: จ้าอ่ะของหลายคนก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับความสะอาดใช่ไหมลูกจิตอาสาสามัคคีอะไรประมาณนี้

0: นี้นะอ่ะเรียบร้อยในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากภาพและแผนภาพดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะจบไปก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนคุณครูมีภาพมาฝากเป็นภาพเกี่ยวกับรูปในธนบัตรใครเคยเจอรูปในธนบัตรใครเคยสังเกตบ้างว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรในธนบัตรแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์พันจะมีภาพภาพนี้อยู่ถ้าสังเกตดีๆนะจะเป็นภาพเกี่ยวกับใครลูกในหลวงรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่9กับคุณยายท่านหนึ่งใช่ไหมลูกแต่มีเรื่องราวจากภาพนี้เป็นภาพที่สามารถสื่อความหมายให้เราได้อยากฟังเรื่องราวที่มาของภาพนี้ไหมใครอยากฟังยกมือเด็กไปทางยกมือแล้วถ้าอยากฟังคุณครูจะเล่าให้ฟังนี่คือภาพจริงๆนี่ไงเป็นภาพของคุณยายท่านหนึ่งที่กำลังทำไมลูกรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เรื่องราวมีอยู่ว่าคุณยายตุ้มจันทนิตหญิงชราวัย102ปีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2396บ้านธาตุน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมห่างจากจุดที่ทางราชการกำหนดให้เป็นจุดรับเสด็จประมาณ700เมตรก็ไม่ต่างจากครอบครัวอื่นๆที่ลูกหลานได้นำคุณยายตุ้มจันทนิตไปรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยโดยตามคำบอกเล่าของนางเพ็งจันทนิตลูกสะใภ้และนางหอมแสงพระธาตุน้องสาวของนางเพ็งได้ความว่าลูกหลานได้นำคุณยายตุ้มไปรอรับเสด็จตั้งแต่เช้าโดยนางหอมเป็นผู้จัดดอกบัวสีชมพูให้แก่คุณยายจำนวน3ดอกเพื่อนำขึ้นจบบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบบูชาคือการยกขึ้นอะไรลูกเหนือศีรษะนะครับเป็นการจบคือการยกขึ้นไปที่ศีรษะเหนือศีรษะของเราและพาออกไปรอฟาเสด็จที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยุคลบาทคือเท้าทั้งสองข้างโดยมากเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมราชินีใช่ไหมลูกก็คือไปใกล้ชิดนะให้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อมาเกิดอะไรขึ้นคุณยายไปรอรับเสด็จพร้อมดอกบัวสายสีชมพูจำนวนกี่ดอกลูกจำนวน3ดอกตั้งแต่เช้าจนบ่ายแสงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเหี่ยวโรยแต่หัวใจความจงรักภักดีของคุณยายยังคงเบิกบานเมื่อในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาถึงตรงมาที่คุณยายคุณยายตุ้มก็ได้ยกดอกบัวสายโรยรา3ดอกนั้นขึ้นจบเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้งในหลวงรัชกาลที่9ทรงโน้มพระองค์ลงมาจนพระพักเกือบชิดศีรษะของคุณยายพระพักแปลว่าอะไรลูกใบหน้าจนใบหน้าเกือบชิดกับศีรษะของคุณยายทรงแย้มพระสวนอย่างอ่อนโยนคือทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนพระหัตถ์ก็คือมือแตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชาวภาคอีสานท่านนี้อย่างนุ่มนวลไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับคุณยายแต่แน่นอนว่าคุณยายไม่มีวันลืมเช่นเดียวกับที่ในหลวงไม่ทรงลืมราษฎรคนสำคัญที่ทรงพบริมถนนวันนั้นต่อมาภาพนี้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศไทยและเป็นภาพที่ใช้แทนคำพูดได้มากกว่า1ล้านคำถ่ายโดยหัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์อานัทบุญนาคและชื่อภาพนี้คือภาพของอะไรชื่อภาพว่าใช่ภาพนั้นแห่งหัวใจเพราะว่าคุณยายโดนทั้งแดดอากาศที่แผดเผาร้อนมากแต่ก็ยังมีใจที่จงรักภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์และก็รักพระองค์ก็เลยนำดอกบัวไปถวายและพระองค์ก็ทรงได้ลูกใส่ใจและไม่ลืมประชาชนนั่นเองนะนี่คือภาพที่สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกับแผนภาพที่เราเรียนวันนี้ภาพแต่ละภาพก็สามารถให้ข้อมูลและอะไรลูกเรื่องราวที่สามารถแทรกไปในนั้นได้เช่นเดียวกันดังนั้นมาสรุปบทเรียนกันหน่อยบทเรียนที่เราได้เรียนในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรตอบพร้อมกันอ่านเองเก่งจัง1 2 3
1: การหาข้อมูลจากภาพและแผนภาพ
0: จ้าได้ว่าอย่างไรบ้างแผนภาพที่1คือ
1: แผนภ
0: าพใยแมงมุมลักษณะเหมือนใยแมงมุมเลยใช่มั้ยต่อไป2แผนภาพอะไรลูก
1: 3
0: แผนภาพแบบอะไร

และทั้ง3แผนภาพนี้ก็มีลักษณะที่แตกต่างในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกแผนภาพแบบใยแมงมุมก็เป็นการไอ้ลูกบอกถึงเนื้อหาหรือเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันและ2แผนภาพแบบโครงสร้างคือบอกของอะไรสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันและ3แผนภาพแบบขั้นบันไดคือบอกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองอ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไป1ใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่2ใบงานที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่เพราะครั้งถัดไปเราจะเปลี่ยนจากแผนภาพเป็นแผนอะไรแผนที่เป็นการอ่านข้อมูลจากแผนที่นะครับขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปศึกษาอ่านข้อมูลในชุดกิจกรรมมาให้ดีๆแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในการอ่านข้อมูลจากแผนที่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงได้นะคะในข้อที่2 นักเรียนจะมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มค่ะและในข้อที่3 นะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยครูมีคำถามมาให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: เราลองร่วมกันตอบหน่อยสิคะว่านักเรียนเคยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่เป็นการเลือกตั้งรูปแบบใดเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนให้นักเรียนลองได้คิดก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนนักเรียนเคยออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่เป็นการเลือกตั้งรูปแบบใดคะยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนลองตอบให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราทราบหน่อยสิคะว่านักเรียนเคยออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่เป็นการเลือกตั้งรูปแบบใดคะ
1: ตนเองค่ะ
0: เคยไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เลือกตั้งอะไรคะที่นักเรียนเคยเลือก
1: ประธานสภานักเรียนค่ะ
0: ประธานสภานักเรียนแล้วเป็นการเลือกตั้งรูปแบบใดนักเรียนรู้ไหมคะเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงหรือเป็นการออกเสียงโดยตรงคะนักเรียน
1: โดยตรงค
0: ่
1: ะ
0: นั่งลงก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะเคยออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งไหมนักเรียนอาจจะเคยเลือกตั้งประธานสภานักเรียนซึ่งการเลือกประธานสภานักเรียนนะคะจะเป็นการออกเสียงโดยตรงหรือการเลือกตัวแทนออกเสียงเอ่ยเป็นการออกเสียงโดยตรงค่ะนักเรียนเพราะว่าพวกเราที่เป็นนักเรียนทุกคนใช่ไหมคะมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนั่นคือเป็นการออกเสียงโดยตรงแต่ถ้าหากว่าเราไปเลือกสมาชิกสภานักเรียนเพื่อไปออกเสียงในการเลือกประธานนักเรียนอีกครั้งอันนั้นเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงแต่พวกเราทุกคนไปเลือกประธานสภานักเรียนนั่นคือเป็นการออกเสียงโดยตรงนะคะนักเรียนภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ย
2: การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเป็นภาพของการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะคะแล้วการที่เราออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นการออกเสียงโดยตรงหรือการเลือกตัวแทนออกเสียงเอ่ยการออกเสียงโดยตรงเก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในตอบดังๆอีกหนึ่งครั้งสิคะว่าถ้าเราไปเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงโดยตรงหรือการเลือกตัวแทนออกเสียงคะ
2: การออกเสียงโดยตรง
0: เป็นการออกเสียงโดยตรงแล้วถ้าหากว่าเราไปเลือกสมาชิกสภานักเรียนเพื่อไปออกเสียงแทนเราเป็นการออกเสียงโดยตรงหรือการเลือกตัวแทนออกเสียงเอ่ย
2: การเล
0: ือ
2: กต
0: ั
2: วแทน
0: ออกเสียงเก่งมากค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าการลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตยก็จะมีด้วยกันกี่แบบนะคะ
2: 2แบบ
0: มีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือแบบที่1คือการออกเสียงโดยตรงนะคะและการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะทีนี้เรามาดูการออกเสียงโดยตรงการออกเสียงโดยตรงพวกเราทุกคนแม้จะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางนะคะพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจซึ่งผลจากการออกเสียงโดยตรงเนี่ยจะยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการตัดสินใจเหมือนกับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดคะเป็นการออกเสียงโดยตรงเพราะว่าพวกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหัวหน้าห้องด้วยตนเองแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองนั่นก็คือการเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูผลดีในใครทราบบ้างเอ่ยว่าการออกเสียงโดยตรงเนี่ยมีผลดีอย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะมีเพื่อนเรายกมือแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่5ก่อนค่ะนักเรียนลองร่วมกันคิดสิคะลองคิดทบทวนก่อนในความคิดเห็นของนักเรียนว่าผลดีของการออกเสียงโดยตรงนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีอย่างไรบ้างคะ
1: เราได้เลือกตัดสินเองค่ะ
0: เราได้เลือกเราได้ตัดสินใจด้วยตนเองใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะเรามาดูผลดีของการออกเสียงโดยตรงกันเลยนะคะในข้อที่หนึ่งก็คือเราสามารถตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นของตนเองนะคะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองต่อไปในข้อที่2นะคะ ทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหมือนกับการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนทุกคนมีบทที่จะตัดสินใจไหมคะมีไหมเอ่ยทุกคนมีบทบาทที่จะตัดสินใจในการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนนะคะต่อไปในข้อที่3สามารถใช้ได้กับชุมชนที่ขนาดเล็กที่มีจำนวนคนไม่มากอย่างเช่นภายในห้องเรียนของเราในชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเราก็ใช้การออกเสียงโดยตรงอย่างเช่นการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนคือเรามีสิทธิ์ที่จะคิดแสดงความคิดเห็นตัดสินใจด้วยตนเองนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่4ค่ะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองด้วยรับใครเป็นคนรับผิดชอบคะใครเป็นคนรับผิดชอบเอ่ยในการตัดสินใจครั้งนี้ตนเองเป็นคนรับผิดชอบในการตัดสินใจครั้งนี้เพราะว่าเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนตัดสินใจเองใช่ไหมคะเราไม่ได้เลือกตัวแทนเพื่อไปออกเสียงเพื่อเป็นการออกเสียงโดยตรงจากตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบเองตัดสินใจเองในสิ่งที่เราเลือกนะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นคำถามการออกเสียงโดยตรงหมายถึงอะไรนักเรียนมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะการออกเสียงโดยตรงหมายถึงอะไรคะนักเรียนลองคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบไปพร้อมๆกันได้นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่สองถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยค่ะว่าการออกเสียงโดยตรงหมายถึงอะไรคะ
3: การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผลประโยชน์ครับ
0: การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผลประโยชน์แล้วใครเป็นคนรับผิดชอบการตัดสินใจครั้งนี้คะการออกเสียงโดยตรงใครเอ่ยถือไมค์แล้วตอบค่ะใครที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ในการออกเสียงโดยตรงใครเอ่ย
3: ตนเองครับ
0: ตนเองเก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งการออกเสียงโดยตรงก็คือการที่เรามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นตัดสินใจหรือเลือกด้วยตนเองนั่นเองแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกด้วยตนเองนะคะต่อไปทีนี้การเลือกตัวแทนออกเสียงการเลือกตัวแทนออกเสียงกับการออกเสียงโดยตรงแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรต่อไปนะคะเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงซึ่งการเลือกตัวแทนออกเสียงเนี่ยจำนวนสมาชิกจะมีจำนวนมากหรือน้อยคะมีจำนวนมากนะคะซึ่งการที่ประชุมพร้อมกันหรือเพื่อตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะทำได้ยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากใช่ไหมคะเพราะว่ามีจำนวนคนมากนะคะทำให้ต้องมีการเลือกตัวแทนนักเรียนฟังค่ะทำให้ต้องมีการเลือกตัวแทนไปใช้สิทธิในการออกเสียงในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตนเองนักเรียนเข้าใจไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นค่ะแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะการเลือกตัวแทนไปออกเสียงใช้กับจำนวนคนมากหรือจำนวนคนน้อยคะใช้กับจำนวนคนมากใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราจะประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นไปได้ยากจะทำได้ยากเพราะว่ามีจำนวนคนมากใช่ไหมคะในชุมชนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเลือกตัวแทนเพื่อไปออกเสียงเพื่อไปตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตัวเรานั่นเองเข้าใจไหมคะนักเรียนทีนี้เรามาดูผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงผลดีของการเลือกตัวแทนออกเสียงเรามาดูข้อที่1ก็คือตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของใครของใครของตัวแทนนะคะแล้วข้อที่2ตัวแทนเป็นผู้ทำอะไรในข้อที่2ตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนตัวเราเพราะว่าเราเลือกตัวแทนไปแล้วเพื่อให้ตัวแทนเนี่ยไปออกเสียงแทนเราไปตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเรานะคะต่อไปในข้อที่3ใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนที่มากนะคะต่อไปในข้อที่4ตัว

0: ักษาดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมด้วยนะคะเพราะว่าเราเลือกตัวแทนไปแล้วให้ตัวแทนเนี่ยได้ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นตัวแทนก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบประโยชน์และผลของสมาชิกในสังคมนะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นคำถามปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะค่ะจะเป็นคำถามนะคะการเลือกตัวแทนออกเสียงหมายถึงอะไรคะในใครทราบบ้างเอ่ยการเลือกตัวแทนออกเสียงหมายถึงอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่2ถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะว่าการที่เราเลือกตัวแทนออกเสียงเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: มอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนครับ
0: เป็นการมอบอำนาจให้กับตัวแทนเป็นผู้รักษาผลประโยชน์แทนตัวเราเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบที่นอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะซึ่งการเลือกตัวแทนออกเสียงก็เป็นการเลือกใครคนใดคนหนึ่งเพื่อไปตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเราใช่ไหมคะใช้กับจำนวนคนที่มีเยอะแล้วก็ชุมชนที่มีขนาดใหญ่นะคะ
2: ทำอะไร
0: ต่อไปทีนี้เรามาดูเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันทีละข้อพร้อมไหมคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะเรามาดูเปรียบเทียบความแตกต่างกันทีละข้อในข้อที่1คือการออกเสียงโดยตรงการออกเสียงโดยตรงเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของใครของใครคะของตนเองนั่นคือการออกเสียงโดยการออกเสียงโดยตรงเก่งมากเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนเองแล้วถ้าเปรียบเทียบความต่างต่อมาเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงนักเรียนคิดว่าการตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของใครคะของใครเอ่ยของตัวแทนนั่นเองเพราะว่าทำไมคะเพราะว่าเราทำไมเราเลือกตัวแทนเพื่อไปออกเสียงแทนใครแทนตัวเราเก่งมากนะคะนักเรียนคะมาดูการเปรียบเทียบความแตกต่างในข้อที่2นะคะซึ่งการออกเสียงโดยตรงเนี่ยทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะแล้วถ้าเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะถ้าหากว่าเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงจะต้องเป็นอย่างไรคะนักเรียน
1: ตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจแทนเราค่ะ
0: เก่งมากเชิญนั่งนะคะซึ่งตัวแทนจะเป็นผู้ตัดสินใจแทนเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากค่ะทีนี้ต่อไปข้อที่3การออกเสียงโดยตรงใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เอ่ยขนาดเล็กที่มีจำนวนคนจำนวนคนไม่มากนะคะก็คือการออกเสียงโดยตรงอย่างเช่นอะไรคะการเลือกอะไรภายในชั้นเรียนเลือกอะไรการเลือกหัวหน้าห้องนะคะเป็นการออกเสียงโดยตรงนั่นเองใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กจำนวนคนไม่มากนะคะแล้วความแตกต่างของการเลือกตัวแทนออกเสียงล่ะคะนักเรียนความแตกต่างคืออะไร
2: ในช
0: ุ
2: มชนใหญ
0: ่ถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะนักเรียนกลุ่มที่1นักเรียนคิดว่าแล้วถ้าความแตกต่างของการเลือกตัวแทนออกเสียงล่ะคะ
3: ใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่จำนวนคนมากหรือน้อยคะ
3: มากค่ะ
0: จำนวนคนมากหรือน้อย
3: มาก
0: จำนวนคนมากนั่นเองใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนมากนะคะนั่นก็คือการเลือกตัวแทนเสียงเพราะว่าในการประชุมหรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่ามีจำนวนคนเยอะคนมากชุมชนขนาดใหญ่ก็เลยต้องมีการเลือกตัวแทนเพื่อไปออกเสียงแทนเรานั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่4ในการออกเสียงโดยตรงเนี่ยทุกคนต้องรับผิดชอบ

0: ต่อการตัดสินใจของตนเองใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนคิดเองเราเป็นคนแสดงความคิดเห็นเราเป็นคนตัดสินใจด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบการตัดสินใจของใครต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองแล้วมาดูความแตกต่างสิคะความแตกต่างของการเลือกตัวแทนออกเสียงใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบผลประโยชน์ของเราใครเอ่ยอ่ะขอนักเรียนกลุ่มที่5หน่อยสิคะในลองตอบคำถามให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราทราบหน่อยสิคะว่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการออกเสียงโดยตรงเนี่ยทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราเลือกตัวแทนออกเสียงความแตกต่างคืออะไรคะ
1: ตัวแทนต้องรับผิดชอบต่อตนเองค่ะ
0: ตัวแทนต้องรับผิดชอบต่อใคร
1: ตัวแทน
0: ต่อใครต่อคนทุกคนเรียกว่าอะไรเรียกว่าชุมชนหรือสังคมนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะซึ่งเปรียบเทียบความต่างนะคะในเรื่องของการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือตัวแทนเนี่ยจะเป็นผู้รักษาดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมหรือสมาชิกในชุมชนทุกคนนะคะเพราะว่าเราเลือกตัวแทนเพื่อไปดูแลผลประโยชน์แทนเราตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเรานั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคะมาดูคำถามต่อไปนะคะการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะคะขอตัวแทนสมาชิกกลุ่มที่1ตอบค่ะการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดเอ่ย
1: ออกเสียงโดยตรงค่ะ
0: ออกเสียงโดยตรงเชิญนั่งค่ะต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดคะนักเรียน
2: การออกเสียงโดยตรงครับ
0: การออกเสียงโดยตรงต่อไปนักเรียนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดเอ่ย
2: การออกเสียงโดยตรงครับ
0: การออกเสียงโดยตรงเชิญนั่งค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดคะ
3: การออกเสียงโดยตรงค่ะ
0: การออกเสียงโดยตรงเก่งมากเชิญนั่งค่ะขอนักเรียนตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเป็นการออกเสียงแบบใดเอ่ย
1: การออกเสียงโดยตรงค่ะ
0: การออกเสียงโดยตรงเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันแสดงว่าเป็นคำตอบที่ทำไมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือการออกเสียงโดยตรงนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนทีนี้ต่อไปคำถามต่อไปปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนักเรียนดูคำถามต่อไปนะคะการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มสามารถช่วยกันคิดได้เลยนะคะว่าการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรทุกคนได้มีสิทธิในการออกเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะหลักประชาธิปไตยคือฟังเสียงส่วนอะไรฟังเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญไหนใครรู้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะถึงไมค์แล้วตอบคำถามได้นะคะการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรคะ
4: เราได้ตัดสินใจเลือกเองค่ะ
0: เราสามารถที่จะอะไรนะคะ
4: ตัดสินใจเลือกเองค่ะ
0: ตัดสินใจเลือกเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรคะ
2: มีสิทธิเป็นของตนเองครับ
0: มีสิทธิเป็นของตนเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบที่นอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมคะทีนี้เรามาดูเฉลยคำตอบของคุณครูกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตอบคำถามได้นั่นก็คือการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยนะคะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรนั่นก็คือนักเรียนสามารถ ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเหมือนอย่างเช่นการที่เราเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตนเองไหมคะมีไหมคะมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตนเองเพราะว่าเราเลือกคนที่มีแนวทางที่สามารถจะดูแลรักษาห้องของเราเนี่ยได้เพื่อทำให้สังคมเกิดความสงบสุขนะคะเป็นการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะคะทีนี้มาดูความเหมือนค่ะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้เรามาดูความเหมือนความเหมือนของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร้องอ่านพร้อมๆกันด้วยเสียงดังฟังชัดสิคะว่าความเหมือนของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรคะนักเรียนขอดังๆอีกหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าคุณครูยังเห็นว่ามีนักเรียนบางคนที่ยังไม่อ่านพร้อมเพื่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเรามาดูความเหมือนของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงความเหมือนนั้นก็คืออะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนความเหมือนนั้นก็คือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเลือกวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องต้องเลือกอย่างไรวิธีที่1มีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนยังจำได้ไหมคะวิธีที่1คือเราต้องทำไมวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมวิธีที่1คือเราต้องดูจากอะไรคะ
2: มีความรู้และมีความสามารถครับ
0: มีความรู้และมีความสามารถในใครจะตอบข้อต่อไปเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนอกจากมีความรู้มีความสามารถแล้วมีอะไรอีกเอ่ย
5: มีความคิดสร้างสรรค์ครับ
0: มีความคิดสร้างสรรค์เก่งมากขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนอกจากมีความรู้มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์แล้วต้องมีอะไรอีกคะ
6: มีมารยาทครับ
0: มีมารยาทด้วยเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ
7: มีความซื่อสัตย์และสุจริต
0: ความซื่อสัตย์และสุจริตด้วยเก่งมากเชิญนั่งค่ะส่วนนักเรียนปลายทางมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะถ้าหากว่ามีคำตอบนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะเรามาดูวิธีการเลือกตัวแทนอย่างถูกต้องและเหมาะสมพร้อมๆกันนะคะในข้อที่1คือต้องมีความรู้ความสามารถนะคะในข้อที่2ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในข้อที่3มีความคิดสร้างสรรค์ข้อที่4ต้องมีความเสียสละความอดทนและในข้อที่5นะคะต้องเคารพความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดจะเป็นเกมเปรียบเทียบความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงมาดูกันค่ะเกมเปรียบเทียบความแตกต่างนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบความแตกต่างกันการออกเสียงโดยตรงคือการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนเองแล้วตรงกันข้ามเปรียบเทียบการเลือกตัวแทนออกเสียงคืออะไรคะเอามือลงค่ะกลุ่มไหนจะตอบเอ่ยยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าการเลือกตัวแทนออกเสียงต้องเป็นอะไรเอ่ยความต่างของการออกเสียงโดยตรงซึ่งการออกเสียงโดยตรงคือการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนเองแล้วการเลือกตัวแทนออกเสียงต้องเป็นอะไร
7: ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดของตัวแทนครับ
0: ของตัวแทนถูกต้องหรือผิดคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนั่นก็คือตัวแทนเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนใครแทนเรานั่นเองนะคะแล้วการเลือกตัวแทนออกเสียงตัวแทนเป็นคนตัดสินใจบนความคิดเห็นของตัวแทนแล้วถ้าออกเสียงโดยตรงล่ะคะถ้าออกเสียงโดยตรงใครเป็นคนตัดสินใจขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบค่ะ ถ้าเป็นการออกเสียงโดยตรงใครจะเป็นคนตัดสินใจในเมื่อการเลือกตัวแทนออกเสียงก็คือการตัดสินใจความคิดเห็นอยู่บนพื้นฐานของตัวแทนแล้วถ้าเป็นออกเสียงโดยตรงอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจของใครคะ
8: ตนเองค่ะ
0: ของตนเองทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปเชิญนั่งค่ะต่อไปการออกเสียงโดยตรงใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กที่มีจำนวนคนทำไมคะไม่มากแล้วถ้าเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงล่ะคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะการเลือกตัวแทนออกเสียงต้องเป็นยังไงคะต้องอะไรเอ่ย
9: ใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีคนจำนวนมากครับ
0: ใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนมากนะคะทีนี้ต่อไปถ้าหากว่าเราเลือกตัวแทนออกเสียงตัวแทนเป็นคนรักษาดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมใช่ไหมคะแล้วถ้าออกเสียงโดยตรงใครจะเป็นคนดูแลผลประโยชน์ใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะใครเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะถ้าเป็นการออกเสียงโดยตรงใครจะเป็นคนรับผิดชอบการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งคะ
10: คนในชุมชนครับ
0: คนในชุมชนหรือเรียกว่า
10: ตัวเองครับ
0: ตนเองมาดูสิคะทุกคนรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมานะคะแล้วเปิดในหน้าที่90นะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3ค่ะในเรื่องความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูให้คำแนะนำการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะคะเรามาดูคำชี้แจงของใบงานที่3กันนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในแผนผังความคิดนักเรียนเห็นหรือยังเอ่ยถ้าเห็นแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงค่ะนักเรียนหน้าตาของใบงานจะเป็นแบบนี้จะเป็นการออกเสียงโดยตรงจะเป็นการเลือกตัวแทนออกเสียงแล้วตรงกลางจะเป็นของความเหมือนนั่นเองสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรสามารถเขียนลงไปได้นะคะลงมือทำได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะในหน้าที่90นะคะนักเรียนลงมือทำค่ะมีใครไม่เข้าใจบ้างคะนักเรียนสามารถดูจากใบความรู้ได้ในหน้าที่89นะคะความเหมือนคืออะไรนักเรียนทราบหรือยังคะว่าความเหมือนคืออะไรความเหมือนคืออะไรเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านพร้อมๆกันจำได้ไหมเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เราอ่านพร้อมๆกันในเรื่องของความเหมือนเก่งมากค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูให้อ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนั่นคือความเหมือนค่ะ

ได้ในหน้าที่89ค่ะการออกเสียงโดยตรงการเลือกตัวแทนออกเสียงการออกเสียงโดยตรงการเลือกตัวแทนออกเสียงลงมือทำได้เลยค่ะ

0: และใครก็เขียนตามเลย
1: ได
0: ้ความเหมือนคืออะไรคะนักเรียนไหนลองช่วยกันคิดสิคะความเหมือนคืออะไรความเหมือนคือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของสังคม

2ทำได้ไหมคะ

บายสีได้เลยนะคะด้านล่างเหมือนกันหรือยังดูสิดูสิมันเหมือนกันแล้วหรือยังมีหรือยังใช่ตรงนี้ลงมือทำค่ะใช่เหมือนกันแล้วหรือยังดูสิเหมือนกันแล้วหรือยังในส่วนของความเหมือน

เอกกำลังเรียบร้อยตกแต่งระบายสีแล้วกลุ่มที่4เขียนครบดีมากได้ตกแต่งระบายสีได้

กลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างเร่งมือค่ะกลุ่มที่1เร่งมือค่ะ

Valeria.

0: มไหนเรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังยังมีเพื่อนบางคนยังไม่ได้เขียนเลยกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะเหลือระบายสีตกแต่งนะคะได้ไหมนักเรียนคะตอนนี้คิดว่าส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่นะคะทำงานเรียบร้อยแล้วกำลังตกแต่งระบายสีอยู่ทีนี้เรามาดูเฉลยใบงานที่3ไปพร้อมๆกันสิคะและนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะการออกเสียงโดยตรงนั่นก็คืออะไรคะการออกเสียงโดยตรงก็คือการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของตนเองนะคะโดยทุกคนเนี่ยมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช้ได้กับชุมชนขนาดเล็กแล้วทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองด้วยนั่นก็คือการออกเสียงโดยตรงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการเลือกตัวแทนออกเสียงซึ่งการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะเป็นการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความคิดเห็นของใครของตัวแทนนะคะซึ่งตัวแทนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเรานะคะซึ่งใช้ได้กับชุมชนขนาดใหญ่แล้วความเหมือนกันล่ะคะนักเรียน
1: การตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อประโยชน์ของสังคม
0: ความเหมือนของทั้งการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมใช่ไหมคะในใครทำถูกต้องบ้างยกมือส่วนใหญ่นักเรียนทำถูกต้องนะคะปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยทีนี้เรามาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงค่ะเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนซึ่งสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะซึ่งความแตกต่างของการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือการออกเสียงโดยตรงเนี่ยกับการเลือกตัวแทนออกเสียงเนี่ยเป็นการแสดงออกในลักษณะของอะไรคะลักษณะของประชาธิปไตยนะคะการออกเสียงโดยตรงนั่นก็คือการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองนะคะต่อไปการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นก็คือการเลือกตัวแทนเพื่อให้ไปใช้สิทธิในการตัดสินใจแทนเรานะคะดังนั้นตัวแทนที่จะเลือกต้องมีคุณสมบัติที่ทำไมคะที่มีความเหมาะสมซึ่งมีความเหมือนก็คือการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องมีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือความเหมือนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยไม่มีนะคะแล้วบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่4ค่ะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและโรงเรียนรวมถึงใบงานที่4ด้วย

นะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนและในโรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยไม่มีถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยและกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตอนออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-30 กม./ชม.คลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝน

0: าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์

อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th นะคะหรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนดึกๆ

0: ร้องอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่งนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลย
3: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนกกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่งาออไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระบวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับคุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี้ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่าหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าครูแต้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่สืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูเนื้อหากันนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. อธิบายหลักวิธีการแสดงและลักษณะท่ารำของรำวงมาตรฐานได้นะคะ 2. สามารถปฏิบัติท่ารำของรำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือนได้และตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ค่ะเช่นเคยนะคะเราจะทำอะไรก่อนคะเด็กเก่งมากค่ะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะความรู้ที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้ก็คือประวัติและความเป็นมาของอะไรคะรำวงมาตรฐานค่ะตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะภาพของคุณครูมีมาให้2ภาพใช่ไหมคำถามแรกของคุณครูก็คือการแสดงในภาพดูดีๆนะคะภาพแรกนะคะด้านบนการแสดงในภาพเรียกว่าอะไรคะมีใครจำได้บ้างยกมือตอบดังๆเลยค่ะ
1: รำโทนคร
0: ับรำโทนใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะรำโทนนะคะต่อไปคำถามของครูต่อไปก็คือภาพนี้ค่ะคุณครูถามว่าการแสดงในภาพนะคะใช้เครื่องดนตรีใดประกอบจังหวะใครตอบได้ยกมือตอบได้ทุกคนเลยเก่งมากค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้เราจะเรียกว่าอะไรนะคะโทนนั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะในการเล่นประกอบจังหวะค่ะคำถามต่อไปรำวงมาตรฐานมีลักษณะการรำเป็นอย่างไรคะ
2: เด
0: ินเป็นวงแล้วมีอะไรอีกต้องเป็นอะไรอีกคะรำเป็นคู่ชายหญิงถูกต้องค่ะแล้วเราก็จะเคลื่อนตัวเป็นวงกลมนั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อไปค่ะคุณครูถามว่ารำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลง
2: 4เพลง
0: เยี่ยมยอดเลยค่ะรำวงมาตรฐานของเรามีทั้งหมด10เพลงเด็กๆเก่งมากเลยยังจำเนื้อหาในครั้งที่แล้วได้นะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคำถามของครูถูกหรือเปล่าต่อไปเรามาดูเครื่องแต่งกายคุณครูถามว่าการแต่งกายในการแสดงทั้งหมดมีกี่แบบคะ
2: 4แบบ
0: กี่แบบนะคะ
2: 4แบบ
0: เก่งมาก4แบบแล้วยังจำได้ไหมคะว่าแต่ละแบบเรียกว่าอะไรแบบที่1เรียกว่
2: า
0: แบบชาวบ้านเก่งมากค่ะต่อไปแบบที่2ถูกต้องค่ะแบบรัชกาลที่5แบบต่อไปแบบที่3แบบอะไรเอ่ย
3: สากล
0: สากลอะไรสากลนิยมเก่งมากค่ะแบบที่3เราจะเรียกว่าแบบสากลนิยมและแบบสุดท้ายของเราเรียกว่าอะไรคะอะไรนะอะไรดังๆถูกแล้วราตรีสโมสรเก่งมากเลยค่ะการแสดงของเราในรำวงมาตรฐานเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่แบบนะคะ
2: 4
0: แบบแต่ละแบบจะแตกต่างกันนะคะแบบที่1เรียกว่าอะไรนะคะ

ดังๆขอดังๆแบบที่1เรียกว่าแบบที่2เรียกว่าแบบที่3ค่ะและแบบสุดท้ายแบบที่4เก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะเราได้ทบทวนเนื้อหาไปแล้วต่อไปเราจะทบทวนในเรื่องของอะไรคะการร้องเพลงใช่ไหมคะร้องให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมร้องพร้อมกันนะ1 2 3

เยี่ยมยอดมากเลยค่ะอ่ะทีนี้เราได้ทบทวนการร้องเพลงไปแล้วต่อไปจะเป็นอะไรคะการอะไรฝึกอะไรนะย่ำเท้าถูกต้องค่ะทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะเราย่ำเท้าเป็นแถวก่อนเนาะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเท้าเอวเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะ

พอเราจบเนื้อเราก็จะกลับมายืนตรงเหมือนเดิมเก่งมากค่ะตอนนี้ให้นักเรียนนั่งลงก่อนนะคะสามารถนั่งขัดสมาธิได้นะคะเดี๋ยวมาฟังครูอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็คือเพลงนี้เราสามารถย่ำได้2แบบก็คือเราจะย่ำคำว่างามก่อนก็ได้นะคะเช่นพอเราร้องคำว่างามปุ๊บเราย่ำเท้าซ้ายได้เลยหรือเราจะย่ำคำว่าเดือนอย่างที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปนะคะซึ่งเราย่ำได้2แบบนะไม่ผิดไม่ถูกนะคะถ้าเด็กๆไปเจอในคลิปวิดีโอเขามีการย่ำคำว่างามผิดไหมคะไม่ผิดค่ะซึ่งในบางครั้งเนี่ยในทางการแสดงก็จะย่ำคำว่างามเลยแต่ว่าวันนี้คุณครูให้นักเรียนย่ำคำว่าเดือนเพราะว่านักเรียนจะได้ทำไมก่อนตั้งหลักก่อนแล้วอีกอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ย เมื่อนักเรียนต้องนำออกไปเพื่อการแข่งขันเขาจะนิยมย่ำคำว่าเดือนกันนะคะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการแสดงชุดนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันสิคะว่าเนื้อหาของเราต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณก่อนเลยคุณครูขอขอบคุณสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงและสื่อวิดิทัศน์รำวงมาตรฐานนะคะเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะคุณครูมีเนื้อหาในเรื่องของอะไรคะวันนี้ท่ารำนะคะท่ารำการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะเป็นท่าอะไรมีใครตอบได้บ้าง

0: ผ้าอะไรนะคะ
1: สร้อย
0: สอดสร้อยอะไรชื่อเต็มเต็มเก่งมากค่ะสอดสร้อยมาลานะคะการแสดงนี้เราจะใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลาไม่แปลงนะคะถ้าสอดสร้อยมาลาแปลงที่ครูเคยบอกคืออะไรคะเราจะเปลี่ยนมือแบบนี้แต่เพลงนี้เราจะมีวิธีการเปลี่ยนมืออีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมท่าสอดสร้อยมาลาใช่ไหมเพลงอะไรนะลูกภาษาท่าและนาฏยศัพท์เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนมือนะคะทบเป็นการทบทวนอีกหนึ่งรอบอ่ะพร้อมหรือยังอ่ะเราจะเอามือก่อนนะคะตั้งวงสอนการเปลี่ยนมือก่อนนะคะเป็นการทบทวนนะพร้อมนะเราจะนับ1 2 3 4แล้วเปลี่ยนนะคะ1 2 3 1 2 3 4กลับมาเหมือนเดิมบางคนยังไม่ค่อยได้นะคะมือที่ตั้งวงเราจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปทำอะไรคะจีบคว่ำส่วนมือที่จีบเราจะเอาไปปล่อยอะไรคะปล่อยหงายนะคะด้านหน้าระดับอกนะคะแบบนี้นะไม่ต้องกว้างเกินนะคะเอาแค่พอดีตัวเรานะคะกลับมานะ1 2 3นับ1 2 3แค่ไปหรือเปล่าบางคนอยู่แค่นี้เองเอาใหม่ค่ะกลับมา1 2 3 1 2 3เก่งมากเสร็จแล้วคำว่าสอดสร้อยมาลาก็คือเราจะต้องสอดมือด้วยนะคะ5 6 7 8ได้ไหมคะเอาใหม่กลับมา1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ทีนี้เปลี่ยนเป็นมือนี้บ้างเอาใหม่กลับมาเพื่อนบางคนยังไม่ได้นะคะเราถ้ามือขวาเริ่มอยู่ด้านบนมือขวาจะต้องไปทำอะไรก่อนคะมือขวาต้องทำอะไรจีบคว่ำแล้วมือซ้ายต้องเอาไปปล่อยอะไรคะปล่อยหงายนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจีบคว่ำค่ะต่อไปสอดมือนะห้าหกเจ็ดแปดต่อเนื่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมือที่ตั้งวงเอาไปจีบแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบางคนยังไม่ได้นะคะคุณครูขออีกรอบนึงมือทบทวนอีกรอบมือที่อยู่ด้านล่างที่จีบหงายเราจะเดินมือไปทำอะไรคะปล่อยหงายเอาไหนเอามือล่างอย่างเดียวเอามือนี้เท้าเอวเอามือล่างอย่างเดียวถ้ามือนี้อยู่มือขวาอยู่ด้านล่างหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่กลับมาหนึ่งสองสามสี่กลับมา1 2 3 4แล้วแทงต่อนะ5แล้วเราไม่ม้วนอย่างนี้นะทิ่มมือลงไปเลยลูกแล้วแทงมือไปข้างหลังแล้วสอดมือขึ้น5 6 7 8ได้ยังส่วนมือนี้มือตั้งวงเราจะไปทำอะไรจีบใช่ไหมตั้งวงไว้1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้ทำ2มือนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8ใกล้ได้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8ได้หรือยังคะทีนี้เราจะลองร้องเพลงนะคะเอามือตรงไว้ช่วยครูร้องด้วยนะ1 2 3งามแสงงามใบหน้าเมื่ออยู่

0: องงามล่าค่อยเปลี่ยนงามใบหน้าเมื่ออยู่อันนี้เปลี่ยนเร็วเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข้อหายเล่นฟอเพื่อเราจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะอ่ะเอาใหม่นะดูครูนะงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าสอดมือขึ้นเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนยังไม่เปลี่ยนนะงามแสงเดือนมาเยือนส่องงามใบหน้าเมื่ออยู่เราจะเปลี่ยนนี้เราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรากรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยอ่ะได้ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนยืนขึ้นเราจะทำมือไปด้วยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเราจะเริ่มที่มืออะไรนะคะเมื่อสักครู่มือขวานะคะอ่ะทุกคนปฏิบัติค่ะเอามืออย่างเดียวก่อนนะคะอ่ะช่วยครูร้องหนึ่งสองสามงามแสงมาเยือนส่องอันนี้เหมือนเดิมใบหน้าเมื่ออยู่งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกยังไม่เปลี่ยนค่ะวายรากามเปลี่ยนตรงคอไฮเล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยได้ไหมคะแล้วเราก็จะกลับมาที่มือขวาเหมือนเดิมเราก็จะได้ไปงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่าได้ไหมอ่ะขออีกหนึ่งรอบหนึ่งสองสามงามแสงเดือนมาเยือนงามใบหน้าเมื่ออยู่งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรากรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยเราจะเปลี่ยนมือแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ขอเอามือกับเท้ารวมกันได้ไหมคะอ่ะหนึ่งอ่ะพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราต้องยืนตรงก่อนเพราะเราหมดจากไหว้ใช่ไหมคะยืนตรงตัวตรงหนึ่งสองสามไปงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรากรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยพอหมด2รอบแล้วก็จะทำอะไรคะยืนตรงนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเดินเป็นวงกลมอ่ะเหมือนเดิมค่ะจัดกลุ่มเป็น2กลุ่มนะคะขอดูทีละกลุ่มได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะคุณครูขอดูกลุ่มด้านนี้ก่อนอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม2นั่งลงอ่ะกลุ่มนี้จัดเป็นวงค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยอ่ะถูกต้องทีนี้เดินคุณครูขอให้เดินแบบไม่เอาวงเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะเดินให้มันเป็นแบบวงแบบนี้นะคะสวยมากอ่ะพร้อมหรือยังตัวตรงก่อนร้องเองนะคะ1ตัวตรงก่อนตัวตรงก่อน1 2 3งามแสงเดือนงามใบหน้าเมื่ออยู่

0: ลามมือซ้ายขึ้นงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเปลี่ยนเล่าเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยอ่ะหยุดก่อนหมดมือไหนเราจะหมดที่มือขวาขออีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบตัวตรงตัวตรงเราเปลี่ยนคำว่าอะไรบ้างนะเราเอาจิ้มอันนี้คำว่าส่องล่านะคะแล้วค่อยขึ้นนะค่อยสอดมือขึ้นนะพร้อม1 2 3งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าค่อยๆสอดมือขึ้นร้องดังๆค่ะส่องล่าเปลี่ยนมือเล่าเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกย่างวายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยได้ไหมคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนั่งลงกับพี่ได้ต่อไปจะเป็นทีมนี้นะคะทีมนี้นั่งให้เรียบร้อยทีมนี้ขยับมาหน่อยค่ะขยับมาหน่อยหันเลยค่ะ IQ มาตรงนี้หน่อยลูกทำให้เป็นวงทำให้เป็นวงพร้อมนะคะตรง1 2 3งามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนย่างมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีมีใครมือไม่ตรงคุณครูไหมมือไหนคะมือขวาเอาใหม่กลับมาเหมือนเดิมขออีกหนึ่งรอบเดินไม่ต้องรีบเดี๋ยวมึนหัวนะคะเดินช้าๆหนึ่งพร้อมหนึ่งสองสามงามแสงล่าเมื่ออยู่ยังล่าเราเล่นเพื่อเปลืองทุกวายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยได้ไหมคะเก่งมากนั่งลงให้พักแป๊บนึงนั่งให้เรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆร้องเองใช่ไหมเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยคุณครูจะให้เดินเป็นวงแต่จะเปิดเพลงแต่ก่อนอื่นก่อนลุกเปิดเพลงทวนมือหน่อยสิเมื่อสักครู่ยังเห็นมีคนเปลี่ยนมือผิดใช่ไหมคะขอทวนอีกรอบเริ่มที่มือขวาค่ะ1ช้าๆนะ1 2 3อีกรอบหนึ่งงามแสง
1: เดือนในเยือนสองล่า

ได้ไหมคะทีนี้คุณครูจะให้ปฏิบัติพร้อมกับอะไรคะพร้อมกับเพลงพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราจะเอาทีละครึ่งหรือเอาพร้อมกันเอาทีละครึ่งทีละครึ่งเริ่มที่ครึ่งนี้ก่อนเหมือนเดิมครึ่งนี้ยืนตั้งวงเลยค่ะยืนให้เป็นวงกลมได้เลยเดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงให้นะคะทีนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ถ้าครูเปิดเพลงเราจะเริ่มตั้งแต่อะไรคะสวัสดีเลยนะคะยืนตรงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้

ังอยู่เหมือนเดิมแล้วค่อยเอามือลงเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่งลงได้กลุ่มต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยืนเลยจัดเป็นวงกลมเลยขยับมาด้านนี้นิดนึงค่ะสวรรค์วิทย์ขยับมาหน่อยลูกโอเคยืนตัวตรงไว้นะคะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้

ยแล้วต้องยังไงมืออยู่ยังไงลูกตั้งวงสวยๆค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งทีได้จากที่คุณครูสังเกตนะคะนักเรียนเดินไวมากเลย

พอนักเรียนเดินวัยเป็นยังไงคะเวียนหัวไหมคุณครูว่าคุณครูดูแล้วมันแบบว่ามันไวเกินไปคุณครูอยากให้นักเรียนเดินแบบนิดเดียวพอได้ไหมคะไม่ต้องแบบว่าก้าวกว้างตอนนี้นักเรียนก้าวกว้างมากเลยก้าวนิดเดียวพอแล้วก็ที่สำคัญ

0: เราต้องดูระยะของมันนะคะให้วงสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมก็คือคุณครูจะให้นักเรียนฝึกร้องและฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงอะไรคะงามแสงเดือนนะคะเป็นกลุ่มและเดี๋ยวจะให้นะคะนักเรียนได้โชว์หรือให้นำเสนอทีละกลุ่มแต่ว่าคุณครูให้เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนเมื่อสักครู่ได้ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูขอให้เป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2อยู่ด้วยกันนะคะเป็น1วงแต่ภายในทีมของตัวเองภายในทีมกลุ่ม1กับทีมกลุ่ม2จะต้องดูแลเพื่อนๆนะคะว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ได้นะคะด้านนี้กลุ่ม3 4 5อยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในแต่ละทีมดูแลเพื่อนให้ปฏิบัติมือและเท้าให้ถูกต้องทบทวนอีกครั้งนึงเราจะย่ำเท้าคำว่าอะไรคะเด็กๆย่ำเท้าไหนคะ
1: ซ้าย
0: ย่ำเท้าซ้ายที่คำว่า
1: เ
0: ดือนโอเคแล้วเวลาเปลี่ยนมือเวลาเปลี่ยนมือเริ่มที่มือไหนคะ
1: ขวา
0: เริ่มที่มือขวาเปลี่ยนมาท่าเชื่อมคำว่
1: า
0: ซองล่างามใบหน้าค่อยแทงมือขึ้นแบบนี้นะคะงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่าดูให้ดีนะงามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำอันนี้เปลี่ยนเร็วเราเล่นเพื่อสนุกเปลื้องทุกวายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่แบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมือแบบนี้นะมีเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเด็กๆจะต้องจำคำของเราที่จะเปลี่ยนมือให้ได้ทีนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะจับเป็นวงกลมได้เลยฝึกซ้อมแล้วก็ทบทวนกันเองเลยเดี๋ยวครูจะให้แสดงทีละกลุ่มนะคะดูแลเพื่อนๆในทีมของเราเลยค่ะว่าเราจะจัดการเพื่อนในกลุ่มของเราอย่างไรเริ่มที่มือไหนย่ำเท้าคำว่าอะไรร้องเองร้องเองนะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยเปิดเพลงให้ทีหลัง

อนทำทีละกลุ่มจะให้ทำพร้อมกันก่อนพร้อมหรือยังคะยังมีเสียงคุยอยู่เลยค่ะยังมีเสียงคุยอยู่เลยวุฒิชัยลูกเข้ามาให้เป็นวงค่ะถ้าพร้อมแล้วตัวตรงคุณครูจะเปิดเพลงแล้วตรงนี้ห่างจังเลยได้หรือยังคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตัวตรงนิ่งเมื่อไหร่คุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะรอบนี้เราจะต้องทำท่าสวัสดีด้วยเพราะคุณครูเปิดเพลงแล้วนะคะ

กลับมาเอามือลงค่ะเอามือลงทีนี้คุณครูจะให้ปฏิบัติทีละกลุ่มอ่ะกลุ่มด้านนี้นั่งลงก่อนคุณครูขอดูกลุ่ม1กับกลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2ดูระยะห่างสิคะดูระยะห่างให้ดีพร้อมตัวตรงคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะ

านั่งที่ได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะถึงทีมนี้แล้วค่ะยืนเลยค่ะเป็นวงกลมไว้ทำวงกลมสวยๆนะคะยืนตรงไว้นะคะครูจะเปิดเพลงแล้วนะคะยืนตรง

0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับมานั่งที่ได้กลับมานั่งที่ได้ค่ะนั่งให้เรียบร้อยเป็นอย่างไรคะเนื้อหาวันนี้ยากไหมคะขอทบทวนนิดนึงท่าที่เราปฏิบัติไปเมื่อสักครู่เรียกว่าท่าอะไรนะคะสอดสร้อยมาลาค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูคิดว่าก็กำลังนำเสนออยู่นะคะซึ่งนักเรียนทุกคนทำได้ดีเยี่ยมเลยค่ะอาจจะมียังไม่ค่อยเข้าใจในบางจังหวะหรือการเปลี่ยนท่าบางท่าบ้างแต่ว่าขอให้นักเรียนได้กลับไปฝึกฝนนะคะคุณครูขอสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งการสรุปบทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดไขคำตอบนะคะคำถามข้อแรกคุณครูถามว่ารำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากการแสดงใดดูตัวเลือกของคุณครูก่อนกอกายการละเล่นเด็กไทยข้อไข่โขนหนังตะลุงหรือข้อควายการเล่นรำโทนอ่ะเอามือวางที่ตักเรียกเป็นกลุ่มดีกว่าเอามือวางที่ตักกลุ่มไหนยกก่อนให้ตอบก่อน1 2 3อ่ะกลุ่ม1ตอบดังๆเลยค่ะตอบว่าข้ออะไรคะพร้อมกัน
1: คอควาย
0: คอควายใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะ1 2 3คอควายเก่งมากค่ะต่อไปข้อ2คุณครูถามว่าเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำใดกอไก่สอดสร้อยมาลาขอไข่รำสายหรือคอควายสอดสร้อยมาลาแปลงเอามือวางที่ตัก1 2 3อ่ะกลุ่ม4ค่ะตอบพร้อมกัน1 2 3
1: กอไก
0: ่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดอ่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันก็ไก่นั่นเองเก่งมากอ่ะต่อไปข้อใดไม่ใช่ความหมายของเพลงงามแสงเดือนก็ไก่การรำเพื่อคลายความทุกข์ขอไข่การรำที่มีแต่ความทุกข์หรือคอควายเพื่อความสามัคคีคุณครูถามว่าข้อใดไม่ใช่นะคะดูคำถามให้ดีนะข้อใดไม่ใช่ความหมายของเพลงงามแสงเดือนเอามือวางไว้ที่ตักหนึ่งสองสามกลุ่มห้าค่ะ
1: ขอ
0: ใครกลุ่มสามคิดว่าตอบอะไรคะ
1: ขอใ
0: ครเรามาดูเฉลยพร้อมกันหนึ่งสองสามถูกต้องค่ะข้อนี้ไม่ใช่ความหมายของการแสดงไม่ใช่ความหมายของเพลงงามแสงเดือนใช่ไหมคะเพราะว่าในเนื้อเพลงของเราบอกว่าให้เราทำไมคะรำเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเพื่อความอะไรคะสามัคคีนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะยังคงมาเรียนรู้กันในเรื่องของรำวงมาตรฐานเช่นเคยแต่จะเป็นเนื้อหาอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอฝากให้นักเรียนนะคะได้กลับไปฝึกซ้อมเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะคะงามแสงเดือนนะคะโดยที่

นักเรียนเนี่ยอาจจะย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อนก็ได้นะคะฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึกท่ารำไปทบทวนดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนคำที่ตรงไหนนะคะคุณครูฝากนักเรียนไปทางด้วยนะคะให้กลับไปฝึกซ้อมค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
7: ฟ้า
3: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
8: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
9: ข้าขอก่อนข้าก่อน
10: ไม่
11: ข้าขอก่อนข้าก่อนแล้ว
12: ข้าก่อน
13: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
13: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
8: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
13: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
13: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
9: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
13: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๊ะแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
13: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
13: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
13: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
3: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
8: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
3: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
13: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
9: นิโรธมรรค
13: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
9: คำธรรมคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
2: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
9: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำธรรมคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องของบทบาทของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ
1: ่มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส
0: ้สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะเราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้ดีที่สุด
1: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษา

0: อาการใช้มารุมในสัตว์ทดลองโดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
1: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มารุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมารุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
0: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นการศึกษาการกินมารุมในเชิงป้องกัน
1: เราจะมีการผสมมารุมลงไปในอาหารที่ให้หนูกินโดยเราแบ่งออกเป็น3ขนาดนะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
0: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมารุมที่ต่างกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามารุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมารุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมารุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
1: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
0: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
1: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

เนื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแคปซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มอาจจะต้องมีการครีเอท

เมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักยภาพที่ดีในเชิงสุขภาพแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหรือเอาข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยไปรองรับนะคะแทนที่หลายๆคนเนี่ยจะไปตื่นเต้นกับพืชผักอะไรของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูเนี่ยพืชผักสมุนไพรในประเทศไทยมีศักยภาพในเชิงป้องกันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยค่ะ

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants และพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

นจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผสม

าใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่พิมพ์

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: เหตุผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลว

0: ้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูล

0: ิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
1: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมุ้งที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
2: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
5: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
1: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
5: น่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเรา
1: ลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือ ให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
3: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัต

0: ที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้า
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
3: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
5: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
6: ทราบครับ
5: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: ันนี้ดีกว่าเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วกระเป๋าของเพื่อนก็ไม่เจอ
1: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะมันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
1: ทำอะไรอยู่หรอ
0: เราทำงานวีดีโอเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของเพื่อนก็ไม่เจอ
1: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
0: มันคืออะไรหรอ
1: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
0: ้โอ้งั้นเราช่วยเราทำได้ไหม
1: ได้สิ
0: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
1: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนค่ะที่เธอใช้ GPT อ่ะเป็นยังไงบ้างเหรออ
0: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
1: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอน

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่57 สิงหาคม 2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

อย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 น.ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารT1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันการพัฒนาคุณภาพ

ีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะสิทธิ์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพ

หานครสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานโรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์แช่มช้อยนางระดารัตน์จันทร์อ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวะภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในกรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนัก
งานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดก

ไปแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรภาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: งั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพ่อปู่แบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นิลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: ก็ใช้
2: ส
1: ่วนของร่างกายในการขยับหุ่นยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
3: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแต่แน่นะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: นักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI ไทเจนขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI ไทเจนเสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI ไทเจนเสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
2: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
2: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งหรือใส
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
2: ทักมีเหมือนเป็นกล้อง
3: ใช่มีเป็นกล้อง
2: มีเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะ ทำลำบากนิดนึงนะครับโอเค

เราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับนะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับไหนอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับ

นะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขหนึ่งนะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งนะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ memory นะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7รูปนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับ

0: ก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะแต่ใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็หนึ่งนะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมที่มีเลขหนึ่งนะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3นะกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับ
1: wow.
0: ที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes.
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอออาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้

0: เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: อ
0: าจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
1: โอเคเอ้ยครูลองทำแบบเป็นภาพให้ดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหมครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น

0: 8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
1: ส
0: วิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอ่ะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอ่ะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
2: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
2: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
2: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
2: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
2: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
2: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
2: body
0: ใช้ body ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
1: ป
0: ั่
1: นจ
0: ัก
1: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
1: ให้ม
0: ัน
1: ลดทำก
0: าวใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
2: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
2: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมนะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ
1: C
0: Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
1: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะ

0: นะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะนะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์แล้วกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
0: ็
1: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์ก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ก็ตามนิ้วที่เราชูสมมติถ้าเรากดหน
0: ึ่
1: งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะอย่างนี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะอันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: เราน่าจะลองใช้แบบร่างกายเลยก็ได้ในการอาจจะลองแบบเล่นประสบการณ์หายเทคตัวเลยก็ได้เป็นไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหม
0: ือ
1: นทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้

เรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวน์นะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่2นะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็นเขาตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็น body นะครับเป็น body skeleton นะครับแล้วก็นะครับเป็น pose นะครับ posture นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัว skeleton นะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้ skeleton ของ body แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอา pose ครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับ

0: เล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
1: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
1: ท่านแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ Hand Hand Skeleton เนาะนะครับ
1: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ Hand Skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับhand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
1: ใช้อ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
1: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิชเพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิชนะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
1: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลย
0: ครับ
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
0: ครับ
2: ขอดูก่อนบอด
0: ี้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนคนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิงค์ได้มันก็จะลำบากหน่อย
0: ครับ
2: แล้วก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
2: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นเล่นอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะกดโน้ตหน
0: ึ่
2: ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ห้าก็แล้วใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่ยังไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
1: เชื่อมก
0: ับ ปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์เวลาดูวงออเคสตราทำไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียน
1: นะ
0: แล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะ หรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
3: เฟสใช้หน้าครับ
2: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อเรียนเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถือว่าของเรียนครูเป็นเกมเนียวบริหารคน
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
2: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: เนี่ยครูคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
4: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่างๆ
0: แสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: ก็บริหารกล้าม
0: คอบริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
4: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะจะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
2: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
2: เจ
0: ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
2: ฝึกไปสิบปี
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีแล้วจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดล ด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นการขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
2: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: นักเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
2: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
2: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
2: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยอ้าวแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ
1: ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกตเอละสิ
2: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำข้าวเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
2: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
2: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้ากิจกรรมการจัดการโลจิสติกย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. ำกิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10. กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า 11. กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน12. กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 13. กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ 14. กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร 15. กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกส์ก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกส์และไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
2: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกส์ที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเรา2คนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

วัสดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงาน

0: โดยคลังสินค้าของมาลาพัฒน์นะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นการวางแหลกแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแหลกเป็นการวางแหลกชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: สำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
1: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว
0: ้และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: นักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชั่นที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู่
1: หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่คลังก็จะมีการนำข้อมูลเข้าระบบ ERP เพื่อเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บสินค้าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการรับวัตถุดิบด้วยค่ะ

และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชั่นที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้น

0: ให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoice
1: เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
0: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอบคุณค่ะ

0: าจารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรพวกของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกจริงก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกันนะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ด

0: นางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกี๊ยบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
1: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ African Night Caller และ 1,000 Tiger Isinia Tiger Warm นะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือรูปก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเขาเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะเป็นหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งเอามาใส่ตรงนี้นะฮะ1กำมือนะครับ1กำมือนะฮะพอใส่เสร็จเราก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นมั้ยนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดเราก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
0: อย่าลืมนะคะการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติญาติสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
2: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์บางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะมีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความ

เนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven Family Mart Big C Mini Tesco Lotus

0: ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการ
1: ทางมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน 2. จับปลายผ้าทางด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับแล้วทำการม้วนผ้าทั้ง2ด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะของหูช้างทั้งสองข้าง

จัดตกแต่งทรงให้สวยงามและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกันอ้างแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์ปลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามเสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

ให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่1จากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่2เมื่อทำหงทั้ง2ตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้ง2ตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเลยเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายภาพเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายภาพเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึงหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้ตำรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับการจับจีบระบายผ้านะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยง

0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ลายผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจับใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะหรือนี่เราจะได้กลีบที่หนึ่งนะคะจิบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดอันนี้เป็นลายพีทนะคะเหมาะสำหรับห้องประชุมจัดเลี้ยงสัมมนาแบบเรียบง่ายเราไปดูลายที่2กันเลยนะคะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีก2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ไบโอโอเย่ตอนมารู้จัก DNA กันเถอะน้องเหนือรู้จัก DNA ไหมครับ
1: เคยได้ยินครับแต่ไม่รู้จักหน้าตาของมันครับ
0: DNA มันหน้าตาแบบนี้ครับ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะครับ DNA เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารเคมีที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆนะครับ

0: แล้วมันก็อยู่ในร่างกายของเรานี่แหละ
1: แล้วมันอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายเหรอครับ
0: ก่อนอื่นพี่ต้องถามน้องเหนือก่อนว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ไหมครับ
1: รู้จักครับเป็นตัวสีเขียวๆอยู่ในการ์ตูนเรื่องดราก้อนบอลครับ
0: อันนั้นก็เซลล์ครับแต่ที่พี่พูดถึงเนี่ยอีกเซลล์นึงนั่นก็คือร่างกายของเราเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยเราเห็นเป็นแผ่นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์เล็กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กล้ามเนื้อกระดูกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์หมดเลยแล้ว DNA อยู่ตรงไหน DNA ที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยก็ขดอยู่ในเซลล์ของเรานี่แหละแล้วมันก็มาขดเหมือนเวลาเราเห็นเส้นบะหมี่สำเร็จรูปอ่ะ
1: อ๋อใช่ครับ
0: ขดกันอย่างนั้นนะ
1: อืมครับ
0: ออกมาเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งที่เรียกว่าโครโมโซมหน้าตาคล้ายๆปอต้องโก
1: ต้องโกแล้วมีแบบโครคนนี้ใช้ได้เลยครับ
0: แต่กินไม่อิ่มนะครับเพราะว่ามันแท่งเล็กมากแท่งแบบเล็กจนมองไม่เห็นนะครับ
1: แล้ว DNA เนี่ยครับทำหน้าที่อะไรหรอครับ
0: DNA เนี่ยเป็นสารเคมีที่สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะมากนะครับ
1: โหแสดงว่าเหมือนอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมครับ
0: ครับผมแล้วเก็บข้อมูลอะไรก็คือเก็บข้อมูลในการสร้างทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยสมมุติว่าเซลล์ที่อยู่บนหนังหัวของน้องเหลือเนี่ยจะต้องการสร้างเส้นผม
1: สร้างเส้นผม
0: แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าสร้างเส้นผมทำยังไงมันก็ต้องไปเปิด DNA อ่านนะครับอ๋อข้อมูลการสร้างเส้นผมทำแบบนี้แล้วมันถึงจะสร้างออกมาได้
1: เปิดสมุดบันทึก
0: สรุปแล้วก็คือว่าร่างกายของคนเราเนี่ยฮะจะสร้างอะไรก็ตามจะทำอะไรก็ตามต้องอาศัยข้อมูลที่อยู่ใน DNA ทั้งนั้นเลย
1: แล้วเราได้ DNA มาจากไหนหรอครับพี่แทน
0: ตอนที่น้องเหนือเกิดมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: น้องเหนือเริ่มต้นจากเซลล์เดียวนะครับ
1: เล
0: ็กมากนะฮะซึ่งเซลล์นั้นเนี่ยก็ได้รับ DNA มาจากคุณพ่อครึ่งนึงแล้วก็ใครอีกครึ่งนึง
1: คุณแม
0: ่ถูกต้องครับ
1: ก็
0: ได้รับ DNA จากคุณพ่อกับคุณแม่มารวมกัน
1: ในกบกัน
0: เซลล์ของน้องเหนือซึ่งเซลล์นั้นก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตขึ้นมาคุณแม่ก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆ
1: ท้องโต
0: ในสุดก็คลอดออกมาเป็นทารกเหนือทีนี้ข้อมูลที่อยู่ใน DNA พวกนั้นแหละก็เป็นตัวบอกให้เซลล์ของน้องเหนือเนี่ยว่าจะเติบโตขึ้นมาหน้าตารูปร่างอย่างไรเขียนอยู่ใน DNA ที่เราได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งเราจะมีลักษณะที่ผสมกันระหว่างพ่อกับแม่ซึ่งการผสมของ DNA ของพ่อกับของแม่เนี่ยมีได้หลายแบบสมมุติว่าพ่อหัวหยิก
1: พ่อหัวหยิก
0: แม่ผมตรง
1: แม่ผมตรง
0: มีลูกออกมาอาจจะหัวหยิกหมดเลยก็ได้
1: อ้าวทำไมเหรอครับ
0: อันนั้นคือเป็นความเป็นไปได้แบบนึงนะครับอีกแบบนึงอาจจะผสมมาอย่างละครึ่งออกมาเป็นหัวหยิกปานกลาง DNA เนี่ยกำหนดลักษณะร่างกายของเรานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำในชีวิตหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีผลด้วยยกอย่างเช่นเรื่องความอ้วน
1: ความอ้วน
0: ครับ DNA อาจจะบอกว่าน้องเหนือเนี่ยโตมาให้อ้วนเท่านี้แต่ถ้าน้องเหนือกินเยอะหรือกินน้อยก็จะมีผล
1: มีผลเลยเหรอครับ
0: ถ้าผมกินเยอะเป็นไง
1: เยอะก็อ้วน
0: แต่ถ้าอดข้าว
1: อดข้าวก็ผอม
0: ใช่เห็นไหมครับว่าทั้ง DNA ที่เรารับมาจากพ่อแม่เนี่ยผสมผสานกับอาหารการกินและสิ่งแวดล้อมต่างๆถึงจะออกมาเป็นรูปร่างของเรา
1: ใช่ครับ
0: รู้เรื่องได้หมดเลย
1: แสดงว่าเราไม่ต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษเลยใช่ไหมครับใช้แต่ภาษา DNA ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับ
1: แสดงว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยไปคุยกับแมวทำไมแมววิ่งจู๊ดทำไมไม่มาคุยกับผมล่ะครับ
0: DNA เนี่ยเป็นภาษาที่ต้องให้เซลล์อ่านด้าน DNA เนี่ยครับที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆทางการแพทย์มีเยอะมากนะครับสมมุติว่าเราอยากจะผลิตยาอะไรสักอย่าง
1: ยา
0: ผลิตยาเช่นเป็นฮอร์โมนบางอย่างที่คนสร้างได้แต่ถ้าเราจะทำฟาร์มคนแล้วให้มาผลิตฮอร์โมนอย่างเงี้ยน้องเหนือว่าทำได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ทำไมครับเรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1 DNA เป็นสารเคมีที่ยาวๆเกลียวๆอยู่ในร่างกายของเราสามารถเก็บข้อมูลได้ครับ2 DNA คือสิ่งที่เอามาจากแม่ครึ่งนึงพ่อครึ่งนึงเอามารวมกันกลายเป็นเราครับ3 DNA

0: ราได้ทราบกันและพืชอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำ

0: และแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดกระต่ายก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของพลาสติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อยต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะอย่างที่บอกก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบ๊ทบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบทาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมี
1: ให้น้องแมวด้วย
0: น่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะ
1: แล้ววาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียน
0: ทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่

ิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างฟูกันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบมีหูจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรพ่อเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะอันนี้พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะของน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรดของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบายพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY

ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของกล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมด2ด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดกระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะอะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมค่ะเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติกเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านนี้ตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบก็มีวิธีการทำ

บ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกทู่กันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนที่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้ที่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปแล้วก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันแต่พี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะน้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

เห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ของเราทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 19,000 ยีนยีนที่เกี่ยวข้องกับยาจะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ายีนการตรวจยีนนี่มันช่วยแก้ปัญหายังไงนะครับการที่จะบอกว่าคนนี้จะแพ้ยาตัวนั้นตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ด้วยการมองคล้ายๆกับการตรวจบัตรกรุ๊ปเนี่ยคือถ้าเบื่อมองหน้าแล้วบอกว่ากรุ๊ปโอได้ไหมมันบอกไม่ได้มันต้องเจาะเลือดออกมาแล้วมาพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะรู
1: ้ในงานวิจัยครั้งนี้

0: ผู้วิจัยจึงแบ่งงานวิจัยออกเป็น2เฟสโดยในเฟสแรกผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการแพ้ยาอย่างรุนแรง
1: ในการวิจัยเฟสแรกของเราเนี่ยเราจะไปมุ่งเน้นคนที่ทานยาแล้วประสบการแพ้ยาอย่างรุนแรงนะฮะมีผิวหนังลอกมีการเบิร์นลักษณะเขาเรียกว่าเบิร์นเนี่ยจากทั้งข้างในและข้างนอกภาษาอังกฤษเขาจะว่ากลุ่มอาการสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมคือเวลาเราทานยาเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ายามันจะกระจายไปทั่วมันก็จะไปเกาะๆอยู่ตามอวัยวะต่างๆตามเซลล์ต่างๆมากมายเซลล์ของเราเนี่ยจะเห็นยานั้นเนี่ยเป็นไปในลักษณะเหมือนกับจุลชีพพอเห็นไหมว่าเป็นจุลชีพก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมพอเกิดระบบคุ้มกันของเราทั้งหมดก็พยายามจะขจัดออกจากร่างกายทีนี้เวลาทานยาเข้าไปในระบบคุ้มกันของเราก็จะตามไปทำลายมันก็จะกลายเป็นว่าทำลายทั้งข้างในและข้างนอกจนท่านเสียชีวิตถ้าเราไปดูสถิตินะครับของอย.ที่เก็บรวบรวมไว้เนี่ยคนไข้แพ้ยา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากโครงการที่เราได้เริ่มทำเนี่ยอัตราคนไข้ที่แพ้ยาอย่างรุนแรงลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกว่าที่เราจะทำให้มันลงมาจนถึงขั้นเกือบจะศูนย์เนี่ยนะครับมีกระบวนการต้องย้อนกลับไปเกือบ10ปีนะฮะก็ได้เริ่มโครงการอันนึงที่สำคัญก็คือโครงการจีโนมิกเมดิซินนะฮะโดยร่วมไม้ร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการที่จะเก็บข้อมูลทางคลินิกแล้วก็เก็บข้อมูลทางจีเนติกหรือจีโนมิกของคนไข้แล้วมาดูความสัมพันธ์นะครับทำให้เรารู้ตำแหน่งนะครับหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าจีโนมิกมาร์เกอร์นะหรือตำแหน่งสำคัญบนยีนที่เราสามารถจะเอาไปใช้ตรวจกรองคนปกติได้ว่าถ้าคุณมีมาร์เกอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยคุณมีความสุ่มเสี่ยงมากกว่าคนปกติ10เท่านะที่จะแพ้ยาตัวนี้หลังจากเราพบอย่างนี้เราพบยาที่เราแพ้รุนแรงเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ตัวถึง20ตัวที่อย.ลิสต์มาในคนไทยนะครับตอนนี้เราพบมาร์เกอร์ไปแล้วประมาณ6ตัวที่สำคัญเราก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อยาที่แพ้รุนแรงเนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้ทดสอบกับคนเอเชียแต่ว่าเขาจะไปทดสอบกับคนคอเคเชียนแต่มาใช้กับเอเชียหรือในบ้านเราในเซาท์อีสเอเชียนี่ปรากฏว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างมากแล้วเกิดการเรียกว่าแพ้ยาอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนี่เป็นจำนวนมาก
0: สืบเนื่องจากการศึกษาในเฟสแรกผู้วิจัยยังได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับยีนที่มีผลสัมพันธ์กับยาซึ่งในเฟสที่2เป็นการศึกษายีน100ยีนดังกล่าวเป็นการค้นหาความสามารถในการย่อยสลายของยีนทั้ง100ตัว
1: เฟสที่2เนี่ยเราจะตรวจยีนทั้ง100ยีนเราเรียกว่าฟาร์มาโคยีนหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์แต่ยีน100ยีนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายยาไม่ได้เกี่ยวข้องกับยีนที่ทำให้เกิดการแพ้รุนแรงอันนี้จะมีความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับปรับปริมาณการใช้ยาหรือปรับชนิดของยาให้สอดคล้องกับแต่ละพันธุกรรมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดโรคหลายโรคที่เราจำเป็นจะต้องรักษาคนไข้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งก็จะมีเคมีบำบัดหลายชนิดมองแล้วเนี่ยมีอยู่10ตัวสามารถจะเลือกตัวที่ถูกชะโลกกับคนไข้คนนั้นหรือว่าเมื่อใช้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาย่อยสลายดูดซึมแล้วไปใช้ได้อันนี้ก็จะทำให้การรักษามะเร็งเนี่ยดีขึ้น
0: งานวิจัยชิ้นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากการแพ้ยาเท่านั้นยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์กับการรักษาด้วยยาที่ไม่ได้ผลโดยผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาจะเข้ารับการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการการแปรผลที่จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในการ์ดซึ่งผู้ป่วยสามารถพกติดตัวไปขอรับการรักษาจากโรงพยาบาลใดก็ได้ทั่วประเทศจากเครื่องมือเล็กๆ เรียบง่ายแต่ได้ผลทำให้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศนำร่องในด้านการป้องกันการแพ้ยาในแถบประเทศเซาท์อีสเอเชีย
1: คือตอนนี้เรามีเครือข่ายเราเรียกว่าซีฟาร์มนะครับหรือ Southeast Asian Pharmacogenomic Network หรือแปลง่ายคือว่าเภสัชพันธุศาสตร์ใน Southeast Asia ก็จะมีบรรดาประเทศใน AEC ทั้งหลายเนี่ยครับสิ่งที่เราทำกันตอนนี้คือไกด์ไลน์ของการให้ยาก่อนแล้วจากนั้นก็ทำเป็นการตรวจยีนของแต่ละประเทศในสวิสเซอร์แลนด์นะครับประเทศเราเนี่ยแสดงออกหลายๆครั้งในเวทีโลกว่าเราจะเป็น medical hub เพราะฉะนั้นคำว่าเป็น medical hub เนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับเภสัชพันธุศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็น medical hub หมายความว่าคนมาก็ต้องมีการรักษาด้วยยาเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเภสัชพันธุศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างมาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันนี้3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะDon't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก Don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป Don't smoke This is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the givenSentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 Don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน Which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่2Don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องแล้วฮะคือรูปนี้เลยตอบ Don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่3ข้อ C-cat Don't make noises ห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องไหมฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ4ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งในห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห
I'm wing ปุ๊บ D ข้อ E เขาบอกว่า don't write on the wall don't write on the wall wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ which picture ฮะ very good

this picture ข้อนี้เลย e อันต่อไป please keep the board clean นะกรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนTikTok TikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefullyกรุณาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักติ๊กตักรูปนี้เลยขยับนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อไอ้ไปละง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆไปดูอันแรกeat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่2 review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะ I should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason ตรงนี้กินค่าเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพีช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่3 fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะA วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ Make yourself at home แปลว่าก็น่าจะทำตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ Make yourself at home ข้อ B บอก Go outside ออกไปข้างนอกข้อ C บอก Have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch มาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ C cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอกThank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at home ทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่าIt's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy แล้วเกิน windy คืออะไร windy คือลม

นะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพนักเรียน don't จ้าเป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็แล้วกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุดๆๆ and take this medicine เติม S ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อ1เขาบอกว่า you should take a rest เธอควรพักผ่อนข้อ2 you should take a bathเธอควรอาบน้ำข้อ3 you should brush your teeth ควรไปแปรงฟันข้อ4 you should drink cold water เธอควรดื่มน้ำเย็นนะโอ้โหจอนเป็นไข้จอนควรทำอะไรฮะนักเรียนต้องกินยาแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอตอบข้อที่1ถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่าIn an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ้งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับคุณครู Mr. Dan Steve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ย Mr. Steve เลยตอบว่า great เยี่ยมเลย but it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่า John นะไม่ใช่จอนขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน TikTok ถูกต้องนะฮะตอบ be careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มอมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงก้องทุกออฟฮิสแมสก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมีคอนเวอร์เซชันคุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่ามอม what should I do with this mask แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ then put it into this plastic bag หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยก้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก then wash your hands again หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนข้อหนึ่งเขาบอกว่า float the ear loops wash the mask with soap เขาบอกว่าพับที่ของหูล้างด้วยสบู่จริงครับข้อที่สอง wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับนึกครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with the ear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the maskand watch another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือป่ะใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later bye good day everyone how are you today I hope you guys doing fine and today we are going to study about asking for permissions and asking for helpแล้วก็เจอกับครูพีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help

ครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started นะบ้าไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้องvery good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูสิคุณครูตอบว่าไง yes you may ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะคุณครูตอบว่าไง No, you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ No, you may not แต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า Yes, you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่ตัวแรก Can Could Mayand would แล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผม verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleepนอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุดๆ please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา Can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า Yes please Yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า No please หรือจะเป็น No you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น may I go to the library please may I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต no you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์คุณครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมและมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น Could I turn off the TV? Could I turn off the TV? ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ Would you mind? Would you mind if subjectand verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่นWould you mind if I use your computer for a few minutes? คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้า

ไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for help นะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง Yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้มาเรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็นCould you do me a flavor? Could you do me a flavor? แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆๆก็ว่าไปเนาะ Please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเค sure certainly yes please ทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมา offer ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่า no thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบี้เอาใหม่ครับปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น Could you do me a flavor? Could you do me a flavor? ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า Thank you but I can do it myself Thank you but I can do it myself ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดูเอ็กเซอร์ไซส์กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะเอ็กเซอร์ไซส์นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sir B ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้นA น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อ D เนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please เอ๊ะประโยคนี้คุ้นๆมั้ยครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อ D ด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B Could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ No problem at all โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย What can I do for you? มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you? นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please? นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะฉะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวได้สิแน่นอนชัว Wait a minute hereได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบ O-net นะครับเนาะเป็น Rose กับ John คุยกันดู Rose สิ Rose บอกว่าไง Could you help me write an essay

Could you help me write an essay? Essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน? An essay เรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย No thank you ไอ้ประโยคคำว่า No thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้โรสไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมโรสมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 That's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า Yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสัก1ตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า Please Mom จุดๆๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าใน choiceเป็นประโยคคำถามExcuse me sorry นะครับในช้อยก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะMay you get up late Can you read a story May I try to sleep early Can I use the smartphone อันไหนดีแม่ Please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า No dear You can't It's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่แต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนักเรียนสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: เนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะครูเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหครูเช่ค่ะตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอ่ะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะครูเช่
2: ให้ครูได้ถ่ายให้ก่อนนะ
3: โอเคเดี๋ยวครูถ่ายให้ก่อน
0: เดี๋ยวเราจะหลับถ่ายให้ครูเช่
3: ค่ะโอเคโอเคอ่ะพร้อมลืมจับ
2: อุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังด้วยแล้ว
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
2: เห็นเห็นเห็นเห็นลืมจับโอเคค่ะอีกสักครู่ลืมจับ
0: เป็นไงคะครูอุ้ยดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการสองข้างทางอะค่ะที่เขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะครูเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอะมันสวยมากเลยค่ะอยากพาครูเช่ไปดู
2: ไหนไหนไหนไหน
4: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่กำลังรออยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า
0: ถึงแล้ว
5: อุ๊ย
0: ช
5: ยาถึงแบบว่าไม่ได้ตื่นตัว
6: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิเศษของโอชวยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้น
7: แต่
6: เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่โอชวยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
8: เริ่มพูดเริ่มอะไรนะฮะงานจบแล้วเย้ดีเอ็นน้องจะบอกแล้วค่ะทุกคน
6: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก

อูชูยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ

0: ที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุทโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียในอุทยานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดขอบโลกได้ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิมมาจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่ End of the World ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เริ่มมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: ขับลมค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตราเดอฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: และความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างออกไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
1: ปากแข็งคำพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้มองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินมีค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการ

0: คือทุกก้าวเลยอะค่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจออะก็ดีค่ะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะ
1: คือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่ช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ
2: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
3: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
2: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
3: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
2: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
3: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
2: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
4: โอ้สวยมากเลยครับแล้วเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลย
5: จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะครูเช่
4: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับแพรว
5: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
4: ถ้าแพรวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
5: ค่ะ
4: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
4: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็น
4: เห็นอันนี้ไหมคะ
5: เห็นค่ะ
4: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
5: ทำไมถึงเห็นนะคะ
4: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพลวเห็นครูเห็นแพลวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะเสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
5: สะท้อนไปสะท้อนมา
4: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
5: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่เห็นหรอคะ
4: เกี่ยวข้องสิครับแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
5: ไปค่ะ
4: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
5: แค่นี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
5: นำกระจก
4: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
5: แล้วเราก็หยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
4: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไหม
5: นี่ได้ไหมคะ
4: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
5: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้น

0: เวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3
1: โอ้โห
0: เห็นอะไรไหมคะ
1: มันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
0: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
1: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
0: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่ชาว1 2 3ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็ก
1: ๆสงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เรียบค่ะ
0: แล้วตอนที่พี่พราวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
1: เป็นคลื่น
0: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนถ้าเด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบมันเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
1: ครูเช่ค่ะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
1: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
1: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
0: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก่อน
1: ได้เลย
0: คุณครูช่วยขีดให้เนาะ
1: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะขีดเลยเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
1: โอเคค่ะ
0: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบใช่ค่ะพี่แพรวจับไว้ให้คุณครู
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี้
1: เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
0: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค
1: ่
0: ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจก
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุด

0: แสงทั้งสองเส้นค่ะโอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
1: โอเคค่ะ
0: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลางเลย
1: จุ้งปุ๊บ
0: ปุ๊บโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะออกนะคะเด็กๆจะต้องจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะนั่นก็คือจุดที่เป็นแนวตั้งฉากที่แสงตกกระทบตรงกระจกพอดี
2: ม
0: ัน
2: เป็นจุด
1: ต่
2: าง
1: ใช่ค่ะ
0: จึ๊งโอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
1: ปิดไฟ
0: ใช้เลยนะ
1: แล้วก็เอากระจกออก
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
1: ได้ค่ะ
0: เป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่2นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
1: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี้
0: ถูกต้องค่ะ
1: ต่อไปเป็นสีฟ้า
0: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อน
1: น
0: ี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคปึ๊ดเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
1: แล้วยังไงต่อคะ
0: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุม
1: ค่ะ
0: หรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี
1: ้
0: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชุบ
1: เสร็จแล้ว
0: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
1: ค่ะ
0: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
1: ลองดูนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
1: โอ้
0: เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
1: ลองดูดีกว่าค่ะ
0: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
1: ค่ะ
0: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเค
0: โอเคค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
1: แบบนี้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะน้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็น

0: ามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ
1: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะจะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบ

0: ีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการของเราจะมาพาน้องๆประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่น้องๆสามารถทำได้ด้วยตนเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนน้องๆตื่นเต้นเหมือนพี่โบนไหมโอเคแล้ววันนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบจะมาพาน้องๆทำนั่นคือเราจะเอาพลาสติกเหลือใช้มารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสิ่งของนั้นก็คือกระถางต้นไม้จากขวดน้ำพลาสติกอันน่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือขวดน้ำค่ะหรือแกลอนน้ำที่เราใช้แล้วไม่ว่าจะขนาดไหนก็ใช้ได้นะคะอย่างที่2คัตเตอร์และกรรไกรค่ะอย่างที่3สีอะคริลิกน้องๆสามารถเอาสีไหนก็ได้ตามที่น้องๆชอบได้เลยนะคะต่อมาปากกาเมจิกและสุดท้ายกระดาษทรายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาขวดที่เรามีอยู่เนี่ยไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะจากนั้นเราจะมาวาดเป็นลวดลายกันน้องๆสามารถวาดลายอะไรก็ได้ที่น้องๆชอบวันนี้พี่โบจะมาพาน้องๆวาดลายน้องแมวกันค่ะที่พี่โบเลือกใช้แกลอนใหญ่นะคะเพราะว่าพี่โบต้องการใส่ดินเยอะและตรงช่วงนี้ก่อนที่เราจะวาดหูน้องแมวขึ้นมาเราจะเว้นที่สำหรับดินเอาไว้พี่โบจะเว้นสักประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็วาดหูแมวกันเลยจริงๆน้องจะวาดก็ได้นะเพราะว่าแกลอนมันใหญ่แล้วก็ล่างต่อให้มันครบ1รอบเห็นไหมเห็นหูแมวพี่โบ๊ทยังน่ารักเนาะโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปต่อกันที่การตัดแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันอันตรายมากถ้าน้องๆจะตัดเนี่ยน้องๆสามารถเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้นะคะ
1: เจาะมันลงไปนะคะนี่เลยโอเค
0: ไอ้พี่โบก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนตัดตามรอยที่วาดไว้เลยค่ะน้องจะตัดเบี้ยวตัดตรงไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่ดินได้เราจะไปแต่งกันด้วยการทาสีเวลาตัดน้องๆต้องระวังบาดมือด้วยนะคะบางทีขวดมันจะคมนะโอเคน้องๆตัดกันตามทันไหมคะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิธีต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะเอากระดาษทรายค่ะเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยมาลบคมของ

0: ติกที่เราตัดไปเมื่อกี้นะคะ
1: ตรงหูต้องระวังนะหูเยอะๆหน่อย
0: ต่อมานะคะเราจะมาลงสีกระถางกันลงสีขาวก่อนมันจะง่ายที่สุดเป็นสีพื้นหรือว่าถ้าน้องคนไหนไม่ชอบน้องจะลงสีอื่นเลยก็ได้นะคะเอาตามสีที่ตัวเองชอบจะผสมสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวได้หมดเลยสีที่ใช้จะเป็นสีอะคริลิกนะคะเพราะว่ามันกันน้ำน้องๆสามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนเลยนะจะเลอะเทอะหน่อยนะคะถ้ามีผ้ากันเปื้อนก็ใส่ผ้ากันเปื้อนเนาะนี่พี่โบก็จะทาไปเรื่อยๆทาจนครบรอบกระถางอย่างที่พี่โบบอกไปนะคะว่าสีอะคริลิกเนี่ยมันจะกันน้ำมันจะไม่ละลายดังนั้นการที่เราทำเป็นกระถางต้นไม้แล้วเรารดน้ำอ่ะสีของกระถางเราก็จะไม่หายไปเป็นข้อดีของมันนะคะน้องก็จะสามารถใช้กระถางนี้ไปได้นานๆเลยโอเคค่ะหลังจากที่เรารอแห้งกันแล้วนะคะนี่เลยของพี่โบ๊ทสวยงามอันนี้พี่โบ๊ททาทั้งหมด2รอบเพราะว่าอยากให้มันสีเสมอกันให้มันแน่นติดทนนานนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปนะคะพี่โบ๊ทจะมาพาแต่งหน้ากระถางต้นไม้ของเราค่ะจากปากกาเมจิกที่น้องๆมีนะคะหรือว่าน้องๆจะเอาดินสอหรือปากกาธรรมดาก็ได้นะคะมาวาดเพื่อเติมเป็นหน้าตาของกระถางต้นไม้เราค่ะเราต้องมีหูเอาหูสามเหลี่ยมเนาะข้างในนี้จากนั้นน้องแมวมีตาน่ารักน่ารักอยู่คู่หนึ่งนี่แล้วก็จมูกเล็กๆแล้วก็เป็นปากน้องเราต้องเติมหนวดให้น้องแมวด้วยน่ารักไหมโอเคถ้าน้องๆทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีกันต่อค่ะเราวาดตรงไหนไว้อยากได้สีอะไรก็โปะเข้าไปทาเข้าไปบางทีทารอบเดียวมันอาจจะยังไม่ติดเต็มที่นะคะน้องๆก็รอให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งสีเราจะได้สวยๆเรียบแล้วก็เนียนทุกครั้งที่น้องๆทำเสร็จแล้วนะคะต้องเก็บอุปกรณ์คืนที่เดิมปิดฝาสีให้สนิทนะคะแล้วก็ล้างคู่กันให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องแมวของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าน้องๆเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่เอ๊ะน้องๆคะเรามีกระถางต้นไม้กันแล้วเรายังขาดอะไรกันอีกนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะนั่นก็คือที่รดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวชิ้นต่อไปพี่โบจะพาน้องๆไปทำบัวรดน้ำต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกเลยคือแกลอนทรงต่างๆแบบจับฝาขวดที่มีขนาดใหญ่เท่ากันสี่ฝาค่ะคัตเตอร์และกรรไกรปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกเทปสีสติกเกอร์สีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือหมุดติดบอร์ดค่ะโอเคแล้วเมื่อน้องๆเตรียมอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะคะอันนี้บัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเนี่ยจะทำเป็นรดนี้พี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติกเกอร์สีนะคะในการตกแต่งขั้นตอนแรกเราก็จะมาวาดลวดลายก่อนแต่น้องๆอ่ะสามารถใช้จินตนาการของตัวเองตามสไตล์ที่น้องๆต้องการรดของพี่โบ๊ทนะคะจะทำเป็นสายฟ้าค่ะน้องๆคนไหนชอบลวดลายอะไรก็วาดเต็มที่เลยนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดเวลาตัดน้องๆก็ต้องระวังด้วยนะคะกรรไกรเป็นของมีคมอย่างนึงนะระวังมันจะตัดโดนนิ้วของเราเองตัดไปเรื่อยๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะน้องๆนี่นะคะได้สายฟ้าของเราเรียบร้อยเราก็จะทำการติดลงไปที่รถของเราเลยค่อยๆแกะนะระวังมันขาดแปะลงไปเลยค่ะจริงๆสติ๊กเกอร์สีถ้าน้องๆไม่มีนะคะสามารถใช้สีอะคริลิกมาระบายได้นะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีธรรมดาตัดแล้วก็ทากาวแปะได้เหมือนกันนี่เลยหูจับของพี่โบ๊ทนี่ตอนนี้ก็ดูมีอะไรมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะดูมีความเท่แต่เท่านั้นยังไม่พอเราจะมาทำรูรดน้ำต้นไม้กันโดยใช้เข็มหมุดหรือหมุดเจาะกระดาษนั่นเองเป็นแบบนี้นี่นะคะเราจะเจาะรูเข้าไปเราจะเจาะรูกันทั้งหมดประมาณ 5-10 รูนะคะนี่พี่โบก็จะเจาะไปเรื่อยๆจนครบ10รูเลยค่ะครบ10รูของเราเรียบร้อยแล้วนี่เลยเห็นไหมคะ เมื่อรูเราครบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ประกอบมันกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เทรดน้ำต้นไม้ได้เป็นบัวรถของเรานี่เองรถของเรายังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงนั่นก็คือล้อรถเราจะใช้ฝาขวดน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4ฝาจะเป็นสีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะประกอบกันเข้าไปเป็นตัวรถโดยที่เราจะใช้กาวก็ประกบเข้าไปเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะบัวรดน้ำของพี่โบ๊ทเองค่ะขอน้องๆเป็นแบบไหนกันบ้างใกล้เสร็จกันหรือยังโอเคทีนี้นะคะรถของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่น้ำกันค่ะที่ตรงนี้แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้กันเลยสำหรับกระถางต้นไม้และบัวรดน้ำของเราในวันนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าของเหลือใช้ของเราเมื่อนำมาคิดต่อยอดมันก็มีประโยชน์ได้ค่ะแล้วสำหรับน้องๆคนไหนเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งมาให้พี่โบ๊ทดูได้นะคะทางแฟนเพจมหิดล Channel ค่ะพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะแล้วสำหรับของชิ้นไหนที่ถูกใจรับรองว่าพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นะคะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงบอกได้เลยว่าต้องดูเป็นพิเศษเพราะวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับบ้านของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักน้องๆอยากทำกันไหมคะที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ DIY ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกเช่นเดิมค่ะและสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกนะคะนั่นก็คือบ้านน้องหมาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำบ้านน้องหมาอย่างแรกที่เราต้องมีคือกล่องลังกระดาษสีกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางและสุดท้ายเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำบ้านน้องหมากันเลยอันดับแรกนะคะวัดขนาดของฝากล่องแล้วเราก็จะหาจุดศูนย์กลางของกล่องกันค่ะเมื่อเราได้จุดศูนย์กลางแล้วนะคะเราก็จะลากเส้นตรงลงมาเลยเมื่อเราได้เส้นตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะเอาจุดจากเส้นบนสุดเนี่ยลากมาที่อีกมุมนึงของด้านล่างค่ะการทำแบบนี้นะคะเราจะได้หลังคาสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งสองด้านเลยค่ะถัดมาเราจะมาตัดเป็นหลังคาสามเหลี่ยมกันค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเราจะได้ปลอดภัยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้หลังคาทั้งหมดสองด้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาทำสีของบ้านกันค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษสีมาตัดขั้นตอนในการทำนะคะวัดขนาดกล่องได้เลยครับแต่ว่าเราควรจะมีพื้นที่เหลือมาถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยจัดตามรอยที่เราวัดไซส์ไว้เลยนะคะน้องๆค่ะแล้วเมื่อเราตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูเลยน้องๆเห็นไหมมันจะพอดีกับหลังคาของเราเลยทีนี้ส่วนที่เกินออกมาค่ะเราจะเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปลงไปก่อนเลยนะคะโอเคค่ะส่วนตรงกลางของพี่โบ๊ทนะคะพี่โบ๊ทจะเว้นเอาไว้นิดนึงเผื่อพี่โบ๊ทจะตัดสำหรับทำประตูค่ะจากนั้นนะคะจะแกะเทปกาวของเราออกค่ะน้องๆทำตามกันทันไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ทแกะเทปกาวสองหน้าออกเรียบร้อยแล้วเราจะทำการติดตัวบ้านของเรากันแล้วนะคะค่ะวางลงไปตรงกลางเลยจากนั้นก็รีดให้เรียบเลยนะคะน้องๆส่วนที่เกินของหลังคาเราจะทำการพับติดเข้าไปที่ด้านหลังเลยนะคะดึงให้ตึงๆเลยนะคะน้องๆโอเคเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วส่วนที่เกินของตัวบ้านนะคะเราก็จะทำการเก็บเข้าไปด้านข้างค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็ได้หน้าของกล่องเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะติดก ระดาษตรงส่วนด้านข้างของบ้านเช่นกันค่ะไปทำกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้แปะกระดาษสีทั้ง4ด้านของบ้านเรียบร้อยแล้วนี่เลยสวยงามขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือการทำหลังคาบ้านของน้องหมาค่ะพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษลังอีกใบนึงนะคะมาวัดขนาดให้พอดีกับตัวบ้านแล้วเราก็จะมาตัดทำหลังคากันเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัดตามรอยเส้นเลยค่ะน้องๆหนูๆนะคะที่กำลังจะตัดตามอย่าลืมนะคะว่าของมีคมมันอันตรายถ้ามีผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยกันนะคะตอนนี้เราก็ได้หลังคาของบ้านน้องหมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่วนต่อไปจะไปวัดขนาดของกระดาษสีตกแต่งหลังคาให้เรียบร้อยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วพี่โบจะไปประกอบติดกับตัวบ้านกันเลยค่ะการประกอบติดกับตัวบ้านนะคะน้องๆเราจะใช้กาวยางในการประกอบค่ะพยายามวางให้พอดีนะคะกอดมันเอาไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้กาวหลังคากับตัวบ้านเราอยู่ติดกันค่ะเราก็จะได้บ้านของน้องหมาเรียบร้อยโอเคถ้าเสร็จแล้วนะคะจะไปตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบก็จะวัดขนาดประตูก่อนนะคะพอเราวัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาตัดตามรอยเส้นที่เราวาดไว้ค่ะระวังเหมือนเดิมนะคะของมีคมเรียบร้อยแล้วค่ะประตูของบ้านน้องหมาอันดับต่อไปเราจะทำอะไรกันดีถูกต้องค่ะตกแต่งกันดีกว่าเราจะมาทำหน้าต่างให้น้องหมากันนะคะอันนี้พี่โบใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีฟ้าแต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้อยากทำหน้าต่างนะคะน้องสามารถตกแต่งอะไรก็ได้เอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะน้องอาจจะติดกระดิ่งหรือว่าเขียนป้ายชื่อหรือว่าทำเป็นหลังคาบ้านที่มีตัวตกแต่งก็ได้นะคะก็ติดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะหน้าต่างบ้านน้องหมาของพี่โบ๊ทต่อมานะคะเราจะแต่งภายในกันค่ะพี่โบจะเอาผ้าบุเข้าไปข้างในเพื่อให้น้องหมาของพี่โบได้นอนสบายหรือถ้าน้องๆมีหมอนใบเล็กๆนะคะหรือว่าหมอนใบโปรดของน้องหมาเนี่ยก็สามารถเอาเข้ามาใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะบ้านน้องหมาของพี่โบง่ายใช่ไหมล่ะคะในการทำบ้านน้องหมาของเราอะแต่น้องๆคะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ได้เลี้ยงน้องหมาอยู่ที่บ้านแต่น้องๆมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆวันนี้พี่โบ๊ทก็มีวิธีการทำบ้านของสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมาเหมือนกันค่ะอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านสัตว์เลี้ยงตัวเล็กขวดพลาสติกกรรไกรคัตเตอร์กาวยางสีอะคริลิกลูกกันแปรงทาสีขนาดต่างๆแล้วก็จานทาสีค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยขวดพลาสติกของเรานะคะเราจะทำการตัดออกเป็น2ท่อนพี่โบจะตัดท่อนด้านบนก่อนแล้วก็ตัดด้านล่างอีกรอบหนึ่งน้องๆสามารถวัดขนาดให้พอดีกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กของเราได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้ส่วนตัวบ้านแล้วก็หลังคาบ้านของสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยอย่างนี้พี่โบก็จะวัดขนาดประตูขึ้นมาก่อนจะใช้ปากกาเมจิกเหมือนเดิมเลยนะคะวาดเป็นประตูลงไปเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการตัดมันค่ะอันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะน้องๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ครบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วอันดับถัดไปพี่โบก็จะใช้การทาสีนะคะด้วยสีอะคริลิกค่ะน้องๆชอบสีไหนน้องๆสามารถเลือกสีนั้นในการทาได้เลยนะคะเวลาทานะคะน้องๆพยายามทาไปในทางเดียวกันตัวบ้านของเราจะได้เรียบแล้วก็เนียนค่ะน้องๆสามารถทาประมาณ 1-2 รอบได้นะคะเพื่อให้สีของเราเนี่ยหนาแล้วก็สวยงามค่ะแต่ก่อนที่น้องจะทาทับอีกรอบนึงน้องๆต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพี่โบจะรอให้แห้งหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบ้านกันต่อมาเราจะมาตกแต่งกันอันนี้น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอย่างอื่นก็ได้นะคะจะติดกระดุมหรือว่าจะวาดรูปก็ได้เหมือนกันพี่โบจะทำเป็นลวดลายบนตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นลายบ้านของพี่โบเองเป็นไงล่ะคะน่ารักไหมเอ่ยอ๋อและที่สำคัญนะคะน้องๆจริงๆแล้วมันอยู่ที่จินตนาการของเราเลยล่ะค่ะ น้องอาจจะอยากร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อเอาไปแขวนกับต้นไม้ให้กับนกอยู่ก็ได้หรือว่าเอาไปให้กับชูการ์ไรเดอร์ตัวน้อยที่น้องๆเลี้ยงอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะ

ห็นไหมล่ะคะว่ามันง่ายนิดเดียวแค่เรานำของที่เราใช้แล้วมาคิดต่อยอดมันก็สามารถเกิดประโยชน์ได้ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำตามพี่โบ๊ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะโชว์ผลงานให้กับพี่โบ๊ทได้ดูนะคะส่งมาเลยค่ะที่แฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่อ่ะและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมค่ะน้องคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบนะคะได้ใหม่ในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ครั้งหน้าค่ะ

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชมักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้น

สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

Hi guys, how are you guys doing out there? Good, very good, extremely good. สวัสดีครับเจอกับครูพี่พีอีกแล้ว and for this video we are going to study about ประโยคขอร้องและก็ประโยคคำสั่งนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเรียนกัน2ประโยคนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา let's go เอาเลยนะฮะผมมาดูคำแรกเลยคุ้นๆกันไหมฮะนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยPlease ถูกต้องแล้วฮะ very good please แปลว่าได้โปรดนั่นเองจะใช้วางไว้ข้างหน้าหรือไว้ท้ายประโยคก็ได้ซึ่งมันจะทำให้ประโยคของเราเนี่ยมีความสุภาพมากยิ่งขึ้น for example ตัวอย่างเช่น please listen to the teacher นะ please listen to the teacher นะกรุณาฟังคุณครูหรือ listen to the teacher please listen to the teacher please นะครับน้องนักเรียนเนาะกรุณาฟังคุณครูด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับผมนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเอา please มาใส่ในข้างท้ายประโยคเนี่ยนักเรียนอย่าลืมคอมม่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมเป็นยังไงง่ายเนาะโอเคไปเลยsorry เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสั่งกันดีกว่าพร้อมกับความหมายของมันกันเลยตัวอย่างแรก please tell me your name please tell me your name แปลว่ากรุณาบอกชื่อของคุณหน่อยถ้าเราไม่มีคำว่า please เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประโยคที่อาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากสักเท่าไหร่เช่น tell me your name บอกชื่อเธอมาสิมันก็ยังไม่สุภาพนะเนี่ยเนาะเราก็เลยใส่เป็น please ลงไปส่วนหน้าของประโยคหรือส่วนท้ายประโยคก็ได้เนาะอีกสัก 1-2 ตัวอย่างเอามาดูสิ please close the door กรุณาปิดประตูด้วยนะอันที่3 please turn offThe light กรุณาปิดไฟด้วยแล้วถ้าอยากเปิดไฟล่ะฮะนักเรียน turn on the light please เห็นไหมฮะ turn on กับ turn off แปลว่าปิดไฟหรือเปิดไฟนะฮะเนาะ look at this way มองมาทางนี้ look at this way please กรุณามองมาที่ทางครูพี่มามองมามองตรงเข้ามาโอเคเนาะไปกันต่อทีนี้มาดูการสั่งห้ามไม่ให้ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้บ้างเราจะใช้คำว่า don't หรือคำว่า do not สองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันเลยนะฮะนักเรียนแปลว่าเอาวางไว้ข้างหน้าคำกริยาและจะมีความหมายเป็นปฏิเสธหรือสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆเช่น don't eat

in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียนหรือเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะ don't use the phone ห้ามใช้โทรศัพท์อันนี้อาจจะคำสั่งที่อยู่ในห้องเรียนเนาะเวลาที่เราเรียนอยู่ในครูก็อาจจะบอก don't use the phone นะห้ามใช้โทรศัพท์หรือไปสอบเนี่ยเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เหมือนกันใช่ไหมฮะนักเรียนอันต่อไป don't smoke this is a very important เลยนะนักเรียนอันนี้เนี่ยห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในห้องเรียนหรือที่บ้านก็นักเรียนก็ห้ามสูบบุหรี่เนาะอันรูปต่อไปรูปสุดท้าย don't cross the road ห้ามข้ามถนนเพราะถนนนั้นอาจจะเป็นถนนไฮเวย์รถขับเร็วปิ้วๆเพราะนั้นเราก็ไปใช้สะพานลอยก็แล้วกันเนาะอ่ะต่อไปมาดูฝึกฝนกันบ้างนะฮะนักเรียนเรามาดู practice 1กันบ้างเขาสั่งเราว่าอย่างไร match the given sentences to the picture เขาบอกว่าเขามีประโยคมาให้เราให้เรานำประโยคมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนั่นเองไปดูข้อ1 don't eat in class ห้ามทานอาหารในห้องเรียน which picture รูปไหนฮะนักเรียนช่วยกันดูฮะช่วยกันดูรูปไหนเก่งมาก very good นี่เลยกำลัง enjoy กับการกินมากข้อนี้ห้ามนำอาหารมากินในห้องเรียนตรงกับรูปนี้ข้อที่สอง don't fight ปกติคำว่า fight แปลว่าต่อสู้เหมือนบัวขาวใช่ไหมนักเรียนแต่ในที่นี้แปลให้สวยๆหน่อยแปลว่าห้ามทะเลาะกันรูปไหนฮะห้ามทะเลาะกันฝั่งนู้นหรือเปล่าถูกต้องเลยฮะคือรูปนี้เลยตอบ don't fight ห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันห้ามใช้ความรุนแรงนั่นเองข้อที่สามข้อ cat don't make noisesห้ามส่งเสียงดังรูปไหนฮะนักเรียนถูกต้องไหมฮะรูปนี้เลยใส่ไปเลยข้อ D CC ครูพี่ขอโทษ sorry ข้อ C ข้อ D dog don't run in class ห้ามวิ่งในห้องเรียนรูปไหนฮะห้ามวิ่งห้องเรียน excellent รูปนี้เลยนี่ห้ามวิ่งปุ๊บดีข้อ E เขาบอกว่าDon't write on the wall. Don't write on the wall. Wall ตัวนี้แปลว่ากำแพงนักเรียนห้าม write ห้ามเขียนข้อความเขียนอะไรก็ตามบนกำแพงห้ามเขียนรูปไหนฮะ Which picture ฮะ Very good. This picture. ข้อนี้เลย E อันต่อไป Please keep the board clean. กรุณาลบกระดานด้วยทำให้กระดานมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาอันไหนฮะนักเรียนTikTok รูปนี้ใช่ไหมเก่งมากครับผมไปต่อไป please raise your hand to speak ถ้ามีคำถามหรือถ้าอยากจะพูดอะไรให้ raise your hand แปลว่าอะไรลูกให้ยกมือขึ้นเสร็จแล้วก็ค่อยพูดรูปไหนฮะ TikTok นี่เลย two boys ใช่ไหมเด็กผู้ชาย2คนนี้ถูกต้องเป็นข้อ G ถูกไหมถูกต้องแล้วทีนี้ไปดูข้อ H กันบ้างนะนักเรียน please listen to the teachers carefullyกาลุนาฟังคุณครูอย่างตั้งใจฟังให้ดีๆรูปไหนฮะฟังให้ดีๆติ๊กตักรูปนี้เลยขยับขนิดนึงนี่ข้อนี้ตอบเลยถูกต้องอันสุดท้าย please throw the rubbish into the bin เอาขยะไปทิ้งลงถังขยะรูปไหนฮะเหลืออยู่อันเดียวรูปนี้ถูกต้องครับใส่เลยข้อไอ้ไปแล้วง่ายไหมนักเรียนง่ายมากเนาะไปดู practice 2 write the given phrases into the right column เขาบอกว่าให้เขาจะให้คอลัมน์เรามา I should กับ I should not เนาะแล้วก็จะมีวลีมาให้เราให้เราเนี่ยเอาวลีคำเหล่านี้เนี่ยมาใส่ให้มันตรงกับคอลัมน์ซึ่ง I should เนี่ยแปลว่าฉันควรจุดๆๆส่วน I should not หรือ I shouldn't เนี่ยแปลว่าฉันไม่ควรจะจุดๆๆไปดูอันแรกeat in class นักเรียนคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรที่จะกินในชั้นเรียนฮะแน่นอนเราไม่ควรจะกินในห้องเรียนใช่ไหมนักเรียนเอามาเขียนเลย I should not eat in class ข้อที่สอง review lessons ทบทวนบทเรียนควรหรือไม่ควรนักเรียนแน่นอนควรเป็นอย่างยิ่งนะนักเรียนเนาะI should นี่review อุ้ยเขียนไม่พอเขียนตรงไหนดี reason

ตรงนี้กินข้าวเราใช้ไปแล้วอันที่เหลือนักเรียนไปตอบให้เสร็จให้สมบูรณ์เดี๋ยวคุณครูพี่ช่วยแปลก็แล้วกันเนาะ throw trash on the floor ทิ้งขยะลงพื้นควรหรือไม่ควรให้นักเรียนต้องรู้แล้วนะ keep the board clean ลบกระดานหรือทำกระดานให้มันสะอาดข้อที่สาม fight I should fight ไหมฉันควรต่อสู้ฉันควรทะเลาะกันไหมหรือ I should not fight ไม่รู้นักเรียนเอามาเติมให้ถูกนะฮะ play tennis in class เล่นเทนนิสในห้องเรียนคุณพระนักเรียนควรหรือไม่ควรฮะเอามาใส่ให้ถูกต้องนะข้อต่อไป listen to teacher ให้ตั้งใจฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนควรหรือไม่ควรนะข้อต่อไป empty the trash trash bin เอาถังขยะที่มีขยะเต็มทั้งหมดเนี่ยเอาไปทิ้งควรหรือไม่ควรครับนักเรียนทำเวรตอนเย็นน่ะต้องรู้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูพีจะไปตรวจนะ next practice 3 complete the dialogue จะมี dialogue นี่1 2 3มีอยู่3 dialogue มี3 conversation คุยกันเนาะ A วลีเนี่ยเขาให้วลีเรามา A B C เนาะนักเรียนเนาะ make yourself at home แปลว่าตัวนั้นทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองเลยประมาณนี้เนาะ make yourself at home ข้อ B บอก go outsideออกไปข้างนอกข้อ C บอก have lunch lunch นี่อาหารอะไรฮะนักเรียนอาหารเช้าป่ะหรือเย็นหรือกลางวันอาหารอะไรกันแน่ TikTok อาหารกลางวันถูกต้องแล้วฮะ lunch อ่ะมาดูอันแรกโอ้ง่ายมาก I'm hungry hungry แปลว่าอะไรฮะนักเรียนฉันหิวอันไหนดีฮะมีอยู่อันเดียวชัดเจน obvious มาก obviously มากตอบข้อ C ครับถูกต้องฮะนี่เลยเอามาใส่สีอะไรดีเอาสีเขียวบ้างสีเขียวเหนียวซับนี่ see cat นะ I'm hungry let's have lunch ไปกินอาหารกลางวันกันเถอะนะมาดู conversation ที่2 dialogue 2นะเขาบอกว่า please จุดๆ B บอก thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆค่ะทำไงดีคำตอบคือข้อที่ A หรือ B ถูกต้องไหมฮะข้อ A please make yourself at homeทำตัวตามสบายทำตัวเหมือนอยู่บ้านของตัวเองได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ B ก็เลยบอกขอบคุณมากๆครับถูกต้องที่สุดมาดูdialogue ที่3เขาบอกว่า it's very windy outside นะ windy แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ outside out there ข้างนอกเนี่ยมัน windy เหลือเกิน windy คืออะไร windy คือลมแรงนะข้างนอกนี่มันลมแรงมากแล้วเราจะเอาอะไรมาใส่มันเหลือยกอันเดียวพักนักเรียน don't จ้าเป็นประโยคคำสั่งมาแล้ว don't go outside ถูกต้องนะครับถ้าลมมันแรงก็อย่าออกไปข้างนอกสิใช่ไหมฮะเนาะง่ายมากๆเลยไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ละกันเนาะ complete the dialogue เหมือนกันเขาบอกว่า John was sick John นี่ป่วย and he went to see a doctor แล้วก็ไปหาหมอ John บอก I feel cold and I have a headache too นะบอกหมอครับผมหนาวแล้วผมก็ปวดหัวด้วยหมอเลยบอกว่า let me see ขอหมอตรวจหน่อยสิใส่หูฟังขอหมอตรวจหน่อยสิหมอก็เลยบอกว่า you have a fever คืออะไรฮะนักเรียนไข้หมอบอกจอนว่าจอนเธอเป็นไข้นะจุด and take this medicine เติม s ด้วยแสดงว่ามียาหลายตัวหลายเม็ดนะนักเรียนเนาะให้คุณหมอเนี่ยให้จอนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้กินยาด้วยจอนบอก thank you doctor โอ้ขอบคุณมากครับหมอ I do that เดี๋ยวผมจะทำตามเลยนักเรียนคิดว่าจะตอบอะไรฮะข้อหนึ่งเขาบอกว่า you should take a rest

หนึ่งถูกต้องเลยเก่งมากฮะข้อต่อไปทีนี้มันเรามาดูตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตที่นักเรียนอาจจะต้องไปเจอกันบ้างเนาะนักเรียนเนาะเขาบอกว่า in an English class ในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ Daniel and Mr. Steve เนี่ยคุยกัน Daniel บอกว่า skiing is very exciting โอ้ยกีฬาสกีอิ่งเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับครูมิสเตอร์เดนSteve it is my favorite hobby มันเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบมากสกีเนี่ยมิสเตอร์สตีฟเลยตอบว่า great เยี่ยมเลย it can be dangerous โอ้มันเยี่ยมนะแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจอห์นนะไม่ใช่จอห์นขอโทษทีครับนักเรียนเดเนียลแล้วควรจะต่อด้วยอะไรดี be quiet เงียบๆ be careful ระวังด้วยนะ be patient ต้องอดทนนะ be strong ต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงไว้นะตอบอะไรครับนักเรียน tik tok tik tok ถูกต้องนะฮะตอบbe careful ต้องระมัดระวังด้วยไปเล่นกีฬาสกีเนี่ยซึ่งบ้านเราสกีน้ำแข็งสกีหิมะอาจจะไม่มีนักเรียนเนาะตัวอย่างโอเน็ตข้อสุดท้ายเขาบอกว่าก้องแอนด์มัมเนี่ยก็โฮมก้องและแม่ถึงบ้านก้อง took off his mask ก้องก็เลยเอาแมสออกดูนะมีรูปแมสมานะก้องก็เลยมี conversation คุยกับแม่ต่อว่าก้องบอกว่าMom, what should I do with this mask? แม่ผมควรจะทำยังไงกับแมสตัวนี้ดีแม่พูดว่าอะไรไม่รู้จุดๆๆ Then put it into this plastic bag. หลังจากนั้นก็เอาแมสเนี่ยมาใส่ถุงพลาสติกด้วยต้องบอกโอเคได้ครับแม่บอก Then wash your hands again. หลังจากทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปล้างมืออีกรอบนะแล้วควรจะเอาอะไรมาใส่ดีคะนักเรียนเขาถึงเขาบอกว่า float the ear loops while wash the mask with soap. เขาบอกว่าพับที่คล้องหูล้างด้วยสบู่จริงครับป่ะข้อที่2 wrap the mask and wash the ear loops with water เขาบอกว่าห่อหน้ากากและล้างที่คล้องหูที่คล้องหูแมสเนี่ยด้วยน้ำนะฮะนักเรียนอันไหนฮะถูกไหมแมสที่ใช้แล้วเนี่ยนะข้อที่3 float it into half and another half พับหรือครึ่งหนึ่งแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่ง wrap it with theear loops พับครึ่งหนึ่งแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งแล้วพันด้วยสายคล้องหูนี่เข้าท่าอยู่นะข้อที่4 wrap the ear loops with the mask and wash another half with soap พับที่คล้องหูเขาเรียกว่าอะไรพันที่คล้องหูด้วยแมสแล้วล้างอีกครึ่งหนึ่งด้วยสบู่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าใช่ข้อไหนถูกต้องที่สุดนักเรียนแมสที่เราใส่แล้วอ่ะเราไม่ควรใช้ซ้ำสองนักเรียนเนาะก็คือนี่เลยฮะนักเรียนตอบข้อที่3นี่เลยนักเรียนพับครึ่งนึงแล้วก็พับอีกครึ่งนึงหลังจากนั้นก็พันด้วยที่ของหูใช่ไหมนักเรียนพันด้วยสายของหูเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งซะแล้วก็ไปล้างมือเป็นยังไงฮะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม see you later byeGood day, everyone. How are you today? I hope you guys doing fine. And today, we are going to study about asking for permissions and asking for help. แล้วก็เจอกับครูพี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ท็อปิกของเราจะเรียนกันเรื่อง asking for permission แล้วก็ asking for help นะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยแล้วแปลว่าการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรไม่เสียเวลา Let's get started. ไปดูกันเลยนะครับผมมาดูอันแรกนะครับ asking for permission เนาะการขออนุญาต teacher and student they are talking with each other อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคุณครูกับนักเรียนคุยกันนะการขออนุญาตดูอันแรกเนาะนักเรียนบอก may I go to toilet please toilet แปลว่าอะไรครับนักเรียนห้อง very good นะแปลว่าห้องน้ำหนูขออนุญาตไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะดูซิคุณครูตอบว่าไงYes, you may. ใช้ may ถามก็ต้องใช้ may ตอบถูกต้องไหมครับไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่าง another example เนาะอีกสักหนึ่งอันพอกลับมาจากการเข้าห้องน้ำแล้วดูสิ may I come in please may I come in please ขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมครับเนาะครูตอบว่าไง no may not no you may not อันนี้อนุญาตให้เข้าไหมครับนักเรียนไม่ให้เข้าเนาะก็เลยตอบ no you may notแต่ถ้าอนุญาตก็แค่ตอบว่า yes you may เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไปกันต่อเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูสำนวนการใช้ขออนุญาตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีไม่เยอะเลยครับนักเรียนมีแค่

ตัวแรก can could may and would อ่ะแล้วแต่ละตัวมันใช้อย่างไรไม่ยากไปดูกันเลยนะครับผมอันแรกเรามาดูกันนะครับนักเรียน can I can I ตามด้วย verb ตัว v ตัวนี้ย่อมาจาก verb นะครับผมซึ่ง verb แปลเป็นไทยแปลว่ากริยาซึ่งกริยาคืออะไรครับนักเรียนก็คือการกระทำทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ jump แปลว่าอะไรครับกระโดด walk เดิน sleep นอนเนาะเราเรียกว่ากริยาทีนี้มาดู can I ตามด้วยกริยาแล้วก็จุด please please noise นะแปลว่าผมขออนุญาตหรือผมสามารถจุดๆได้ไหมครับแล้ว can I เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น can I sit here can I sit here please ผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมอันนี้จะใช้แบบถามเพื่อนเนาะเวลาเราไปเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โต๊ะไม่ว่างแล้วเราไปเห็นที่ว่างอยู่ที่นึงซึ่งอาจจะไม่เพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ค่อยสนิทกับเรามากเท่าไหร่แล้วก็บอกเขา can I sit here เห็นไหมเป็นการขออนุญาตผมสามารถนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อนก็จะตอบมาว่า yes please yes you can ก็ได้หรือถ้าเพื่อนไม่อนุญาตให้นั่งเขาก็จะตอบว่า no please หรือจะเป็น no you cannot ไม่ได้คุณนั่งไม่ได้ยากไหมครับเรียนไม่ยากเลยเนาะทีนี้ไปดูกันอีกอันนึงก็คือ may I มาดูส่วนในส่วนของ may I กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ may I ตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยตามด้วยกริยานะในกรณีของ may I เนี่ยจะใช้ขออนุญาตในรูปแบบที่เป็นทางการนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่น May I go to the library please May I go to the library please เนาะก็คือดิฉันกระผมขออนุญาตไปห้องสมุดหน่อยได้ไหมนะครับผมเนาะคุณครูหรือใครก็ตามก็จะตอบมาว่า Yes you may แต่ถ้าไม่อนุญาต No you may not นั่นเองนะครับเนาะไปดูสไลด์ถัดไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเมย์ครูมองว่ามันง่ายมากเลยนะครับเนาะcould I มาดูกันบ้าง could I เหมือนเดิมเลย could I แล้วตามด้วย verb นะครับผมแล้วมันต่างกันอย่างไรกับ may I ต่างกันตรงที่ could I เนี่ยจะเป็นการขออนุญาตที่สามารถทำได้เลยหรือเปล่าเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่น could I turn off the TV could I turn off the TV ผมขอปิดทีวีได้ไหมครับคือสามารถลุกไปปิดได้เลยใช่ไหมครับเนาะถ้าได้ก็ sure ถ้าไม่ได้ก็ sorry I'm watching it at the moment ไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังดูอยู่นี่เป็นไงครับนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยมาดูในส่วนของ would you mind would you mind if subject and verb ตัว s ตัวนี้ย่อมาจาก subject นะครับนักเรียน subject แปลว่าอะไรครับนักเรียนปกติแล้ว subject แปลว่าวิชาแต่ในที่นี้ subject ในที่นี้จะแปลว่าประธานของประโยคนั่นเองนะครับผมแล้วตามด้วย verb เหมือนเดิมเลยถ้าแปลเป็นไทยแล้วไอ้ประโยคที่บอกว่า would you mind จะแปลว่ารังเกียจไหมถ้าผมจะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนะครับเนาะตัวอย่างเช่น would you mind if I use your computer for a few minutes คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสัก 2-3 นาทีถ้าไม่รังเกียจเราก็ตอบไปว่า not at all หรือจะเป็น no problem นะใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ให้เขาใช้เราก็สามารถตอบปฏิเสธอย่างสุภาพได้ว่า sorry I'm using it ขอโทษนะฉันเสียใจนะฉันกำลังใช้มันอยู่นั่นเองนะครับเนาะสไลด์ถัดไปนะครับ asking for helpนะครับผมก็คือการขอความช่วยเหลือไม่ได้ยากเลยตัวอย่างเช่น Hi Tom can I borrow your umbrella Hi Tom can I borrow your umbrella borrow แปลว่าอะไรนะนักเรียน Very good ขอยืมนะครับผม Tom ฉันขอยืมร่มของเธอหน่อยได้ไหมดูซิ Tom ตอบว่าไง Yes I'm not using it right nowได้สิตอนนี้ฉันไม่ได้กำลังใช้ร่มอยู่เอาไปเลยแสดงว่าให้ยืมเนาะนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ขอความช่วยเหลือกันนะครับเนาะนักเรียนเนาะเริ่มต้นเลยเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเราสามารถพูดเกริ่นได้ว่า excuse me นี่เห็นไหมครับนักเรียนใช้เมื่อรบกวนหรือขัดจังหวะในใครสักคนหนึ่งนะครับจะขึ้นต้นด้วย excuse me นะหรือจะเป็น could you do me a favor could you

you me a flavor แปลว่าคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมจุดๆก็ว่าไปเนาะ please help me หรือจะเป็น help me please ก็ได้ช่วยผมด้วยครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะส่วนการตอบรับการเสนอความช่วยเหลือนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งโอเคชัวร์ certainly yes pleaseทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนเวลามีคนมาออฟเฟอร์ให้ความช่วยเหลือเราอย่างเช่นครูถือของมาเนี่ยนักเรียนวิ่งเข้ามา Can I help you teacher อะไรเงี้ยแต่ครูถือได้ครูก็บอกว่าno thank you ก็ได้เนาะเฮ้ยตรงนี้เอาใหม่ดีกว่าบอบีเอาใหม่คัดปึ้งทีนี้เรามาดูสำนวนในการใช้ตอบรับความช่วยเหลือกันนะครับเนาะเราก็สามารถเกริ่นหรือใช้เปิดด้วยคำว่า excuse me ได้เลยนะครับเนาะ excuse me นะครับเนาะใช้เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคนนึงหรือจะเป็น could you do me a flavor could you do me a flavor ก็ได้นะครับเนาะนักเรียนเนาะคุณพอจะช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเนาะทีนี้มาดูการตอบรับเสนอความช่วยเหลือก็จะมีโอเค sure certainly แปลทั้งหมดนี้แปลว่าได้สิแน่นอนหรือถ้าจะปฏิเสธความช่วยเหลือเราก็สามารถตอบได้ว่า thank you but I can do it myselfThank you, but I can do it myself. ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเรามาดู exercise กันดีกว่านะครับนักเรียนเนาะ exercise นี้เขาจะให้ A B C D E มาให้เราจะเป็นทั้งคำศัพท์เป็น words หรือจะเป็น phrases ก็คือเป็นวลีมาให้เราให้เรามาตอบลงใน conversation นี้นะครับเนาะ A กับ B คุยกันสถานการณ์ A กับ B คุยกันมาดูกันนะครับนักเรียน A บอกว่าจุดๆๆ sirB ตอบ yes ma'am yes ma'am ครับคุณผู้หญิงเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเอ๊ะแล้วเขาจะบอกว่ายังไงดีเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะอันไหนหน้าที่จะใช้ขอความช่วยเหลือเปิดอันแรกเลยตอบสิครับvery good ตอบข้อ D เนาะ excuse me sir นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะคะพนักงานชายก็เลยตอบ yes ma'am ครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เลยตอบ2ก็เลยบอกจุดๆ you do me a flavor please ประโยคนี้คุ้นๆไหมครับนักเรียนตอบอันไหนดีครับเมื่อกี้เราเอาข้อดีด็อกไปแล้วเราคิดค่าไปก่อนเหลือ A B C D ตอบข้อ B very good นะครับผมตอบ B could you do me a flavor please เนาะช่วยอะไรฉันสักอย่างหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะนะครับผม B ตอบ no problem no โอ้ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ตามด้วย Can I do for you มีอะไรให้ผมช่วยครับตอบ C ไปใช่ไหมครับผม What can I do for you นะ A ก็เลยบอก My hands are full โอ้ตอนนี้มือฉันเนี่ยเต็มไปด้วยของเต็มไปหมดเลย Could you call a taxi for me please นะช่วยกรุณาโทรหาแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพราะนั้น B ก็เลยตอบว่าอะไรครับนักเรียนชัวร์ได้สิแน่นอนชัวร์Wait a minute here ได้โปรดรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็น่าจะเป็น thank you so much เนาะตอบข้อ A นะครับผมง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากๆเลยไปดูอันถัดไปตัวอย่างข้อสอบโอเน็ตนะครับเนาะเป็นโรสกับจอห์นคุยกันดูโรสสิโรสบอกว่าไง could you help me write an essay could you help me write an essay essay แปลว่าอะไรครับนักเรียน an essayเรียงความโรสบอกจอห์นช่วยฉันเขียนเรียงความหน่อยได้ไหมดูซิจอห์นตอบว่าอย่างไรจุดๆๆ I haven't finished my yet I haven't finished my yet finish แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแต่ข้อนี้จอห์นทำเสร็จหรือยัง haven't จอห์นยังทำของตัวเองไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นจะตอบข้ออะไรดีครับนักเรียนตอบข้อ4มั้ย No thank you ไอ้ประโยคคำว่า No thank you เนี่ยจะใช้ตอบกับปฏิเสธความช่วยเหลือใช่ไหมครับนักเรียนแต่ข้อนี้โรสไม่ได้มาออฟเฟอร์เสนอให้ความช่วยเหลือใช่ไหมโรสมาขอความช่วยเหลือเฉยๆเพราะนั้นข้อ4ก็ยังไม่ใช่ข้อที่3 that's all right เข้ากันไหมครับนักเรียนก็ยังไม่เข้าเนาะส่วนคำว่า yes please แปลว่าได้สิแต่ฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยเอ๊ะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็ต้องเป็นข้อที่1 I'm sorry ฉันเสียใจนะฉันขอโทษนะฉันยังทำของฉันไม่เสร็จเลยตอบข้อที่1นะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดทีนี้เรามาดูกันอีกสัก1ตัวอย่างกันดีกว่าเนาะนักเรียนเนาะตัวอย่างข้อสอบ Onet Son and Mom นะลูกชายแล้วก็แม่คุยกันนะครับเนาะ Son บอกว่า

please mom จุดๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยคคำถามแล้วนักเรียนเนาะเพราะว่าใน choice เป็นประโยคคำถามexcuse me sorry นะครับใน choice ก็จะเป็นประโยคคำถามหมดเลยนะmay you get up late can you read a story may I try to sleep early can I use the smartphone อันไหนดีแม่ please mom จุดๆแม่ตอบมาว่า no dear you can't it's time for bed ไม่ได้ลูกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วจะตอบอะไรดีทีนี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเขาใช้คำว่า can't หรือก็คือคำว่า cannot ถ้าเราสังเกตใช้อะไรถามก็ต้องใช้อันนั้นตอบใช้อะไรตอบก็ต้องใช้อันนั้นถามเพราะฉะนั้นไปดูข้อ1ใช้ may แต่แม่ตอบว่า cannot ใช่ไหมนักเรียนแล้วมันมีความสัมพันธ์กันไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อที่3ทิ้งได้ทันทีเลยเป็นไงนักเรียนง่ายไหมทีนี้ข้อที่เข้ารอบก็จะมีอยู่ข้อที่2กับข้อที่4แล้วอันไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดล่ะ Can you read a story แม่อ่านนิทานให้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าอ่านนิทานสำหรับก่อนนอนเนี่ยนักเรียนว่าแม่จะปฏิเสธไหมครับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีทางปฏิเสธเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังแน่นอนแม่ต้องอ่านให้ฟังได้แน่แต่ Can I use the smartphone ข้อนี้นี่แหละนักเรียนผมขอเล่นโทรศัพท์ได้ไหมผมขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยตอบว่า no ทันทีเลยปฏิเสธทันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่4นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้สำหรับเรื่อง asking for permission and asking for help นะครับผมการขออนุญาตและการขอความช่วยเหลือหวังว่านักเรียนจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย

0: ตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะจะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช
1: ่ตอนภาพสะท้อนน้ำ
0: โอ้โหคุณเช่ค่ะตรงนี้คือวิวสวยมากเลยค่ะเป็นภาพแบบว่าสะท้อนน้ำพอดีเลยอะอยากถ่ายรูปจังเลยค่ะคุณเช่
2: ให้คุณได้ถ่ายให้ก่อนนะ
3: โอเคเดี๋ยวคุณถ่ายให้ก่อน
0: เดี๋ยวเขาสลับถ่ายให้คุณเช่ค่ะ
3: โอเคโอเคอ่ะพร้อมลืมจับอุ้ยสวยอุ้ยเห็นวิวข้างหลังด้วยแล้ว
0: เห็นไหมคะเห็นภาพสะท้อนน้ำแบบนี้ไหมคะ
3: เห็นเห็นเห็นเห็นลืมจับโอเคค่ะอีกสักครู่ลืมจับ
0: เป็นไงคะครูอุ้ยดีมากเลยเนี่ยพอเคยเห็นในรายการสองข้างทางอะค่ะที่เขาพาไปดูดินแดนที่เรียกว่าเป็นสุดขอบโลกค่ะคุเช่เขามีวิวทิวทัศน์ภาพสะท้อนน้ำแบบนี้เลยอะมันสวยมากเลยค่ะอยากพาคุเช่ไปดู
3: ไหนไหนไหนไหน
4: ทิวเขาที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือสุดขอบโลกที่กำลังรออยู่และมันก็กำลังบอกเราว่าการเดินทางอันยาวนานของเรากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า

0: แบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเลย
1: การมาถึงจุดหมายได้ทำให้เรารู้สึกผสมปนเประหว่างความดีใจและความใจหายสำหรับเราแล้วความพิเศษของโอชวยาไม่ได้อยู่ที่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองสุดขอบโลกเท่านั้นแต่เป็นความพิเศษของทุกๆรายละเอียดบนเส้นทางที่โอชวยาได้นำพาเราเดินทางมากว่า5เดือน
2: เริ่มพูดเรื่องอะไรนะคะงานจบแล้วเย้ตุ้มดีเอ็นน้องตัวแล้วค่ะทุกคน
1: แน่ล่ะการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดแค่นี้เพราะที่นี่ยังไม่ใช่สุดขอบโลก
3: อูชวยาเมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวยามานะชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บนผืนดินแห่งนี้เมืองที่เคยเป็นถิ่นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษเมืองที่เคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษของอาร์เจนตินาและเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองหลวงประจำรัฐเตลาเดฟูเอโกเรียนได้ขนานนามตัวเองว่าเหมือนที่อยู่ใต้สุดของโลกจะว่าไปคำว่าเมืองใต้สุดของโลกหรือเมืองสุดขอบโลกก็อาจจะเป็นเพียงคำโฆษณาที่ทำให้เมืองธรรมดาเมืองหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ทำให้การเดินทางของเราดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสายตาของใครหลายๆคนหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเดินทางนานๆมันทำให้เราเริ่มมองหาความน่าสนใจมองหาความแปลกหรือแม้แต่มองหาเสน่ห์บางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงเราเริ่มสร้างความคาดหวังจากการเดินทางโดยที่ไม่รู้ตัวและนั่นก็คือสัญญาณอันตรายจนในที่สุดเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังเหล่านั้นลงเพิกเฉยต่อคำโฆษณาชวนเชื่อหรือแม้แต่คำตัดสินจากมุมมองของคนอื่นเราเริ่มชื่นชมความงามในแบบที่มันเป็นจริงๆและตอนนั้นเองเราก็เริ่มกลับมามองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทั้งชีวิตและธรรมชาติรอบตัวเราเริ่มสัมผัสได้ถึงเสน่ห์เฉพาะตัวบางอย่างเสน่ห์ที่ได้ทำให้สถานที่นั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำ

0: อุทยานแห่งชาติเตียร่าเดฟูเอโกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราอยากไปส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความงดงามของพืชพันธุ์ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเมืองหนาวในเขตขั้วโลกที่เราเองก็ยังไม่เคยเห็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะที่นี่เป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข3ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแพนอเมริกันไฮเวย์ถนนสายนี้เริ่มจากอ่าวพรุตโฮในอลาสก้าและผ่าน14ประเทศของทวีปอเมริกาจนไปสิ้นสุดที่อ่าวลาปาตาเอียในอุทยานเตียร่าเดฟูเอโกที่ประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็ถือว่าเข้ากับธีมสุดขอบโลกได้ดีทีเดียว
1: ถือว่ากิ่งมาจะมาเส้นนี้จะมาเส้นเลาะทะเลนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่เราสามารถไปสตาร์ม
2: ที่ End of the World ในพาสปอร์ตเราได
0: ้ที่นี่จึงเป็นที่ที่นักเดินทางข้ามทวีปส่วนใหญ่เลือกมาสิ้นสุดเส้นทางท่องเที่ยวของตัวเองและเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

0: ลกค่ะต่อค่ะ
1: เราตั้งใจจะไปหาที่เขียนบันทึกหน้าสุดท้ายที่มุมสวยๆสักมุมในอุทยานเตราเดฟูเอโกที่เราอยากจะให้มันเป็นสุดขอบโลกจริงๆ

0: ถ้าล่องเรือออกไปตามทะเลตรงหน้าก็คงจะไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้จุดหมายที่นักเดินทางกระเป๋าแฟบอย่างเราหมดสิทธิ์ที่จะฝันถึงบางทีสุดขอบโลกอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสุดขอบโลกนั้นอยู่ตรงไหนแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือกว่าจะมาถึงจุดที่คล้ายๆสุดขอบโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางไกลโดยมีเป้2ใบประกบหน้าหลังมีกล้องหนักๆอยู่บนมือทุกย่างก้าวนั้นมันผสมผสานระหว่างความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความสนุกสนานท้าทายในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
1: ยำไข่ดาว
0: มันทำให้เรารู้ว่าอาหารไทยน่าอร่อยที่สุดในโลกรู้ว่าโชคดีแค่ไหนที่บ้านเรามีภูมิอากาศร้อนชื้นแต่ยังทำให้รู้ว่าความงดงามของจุดหมายอาจจะไม่อยู่ที่ปลายทางเสมอไปแน่นอนว่าในทุกการเดินทางหรือแม้แต่การเดินทางของชีวิตการมีจุดหมายก็เหมือนกับการมีความฝันที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกเดินทางและนำไปสู่เรื่องราวสองข้างทางแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งล้ำค่าที่เราได้จากการเดินทางอาจจะไม่อยู่ที่การไปถึงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราได้พบกับจุดหมายแห่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมมันน่าใจหายนะเมื่อมาถึงวันที่ต้องบอกกับตัวเองว่าไม่รู้ว่าการเดินทางแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร
2: ่144วันกับการเดินทางผ่านครึ่งทวีปอเมริกาใต้จนได้มาอยู่ที่เมืองสุดขอบโลกครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเป็นการเดินทางที่ทำให้หลิวได้มองการท่องเที่ยวในมุมที่ต่างออกไป
0: หลายคนเข้าใจว่าการเดินทางของเราคงจะเต็มไปด้วยความสวยงามและความสนุกสนานแต่ในความจริงแล้วความสนุกที่เราเจอมันก็มีมากพอๆกับความยากลำบากที่เราได้เผชิญแต่สิ่งที่หลายๆคนให้คำจำกัดความว่าลำบากนั่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงที่ขิมได้จากการเดินทาง
3: ปากแข็งคำพูดไม่ออก
0: เพราะมันทำให้ขิมได้รู้จักตัวเองในมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในมองเห็นโลกในมุมที่ไม่เคยเห็นได้มองเห็นเพื่อนมนุษย์ในมุมที่ไม่เคยมองและทุกครั้งที่ขิมก้าวข้ามความลำบากนั้นมาได้การเดินทางก็ตอบแทนด้วยสิ่งที่มีค่าเหลือเกินในค่าซะจนขิมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะเก็บมันไว้คนเดียว
2: นี่แหละมั้งเขาถึงบอกว่าการเดินทางก็คือชีวิตแต่บรรทัดสุดท้ายก็คงอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์สนุกหรือเหนื่อยพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายคนพยายามให้คำจำกัดความของการเดินทางหรือแล้วคงไม่มีคำจำกัดความไหนที่อธิบายการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์เพราะการเดินทางของแต่ละคนในแต่ละครั้งย่อมแตกต่างกันไปมันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาอะไรจากการเดินทางของเราต่างหาก
4: เสน่ห์ของการเดินทางมันไม่ใช่แค่การที่มาถึงเป้าหมายของเราอะมันคือทุกก้าวเลยอะค่ะมันคือทุกวันที่เราจะสนุกกับการเดินทางมันคือสิ่งเล็กๆที่เราเจอพอดีได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางเพิ่มขึ้นมาบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นเสน่ห์ของสิ่งที่อยู่สองข้างทางจริงๆนะคือตอนเที่ยวเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเราก็รู้สึกว่าเราก็โฟกัสไปแต่ละวันใช่ไหมแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นมันเป็นการชาร์จพลังอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอใกล้ๆจะจบทริปหรือการเดินทางมันจะสิ้นสุดลงอะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปหลังการเดินทางอันนี้นะ

0: ที่จุดสิ้นสุดของโลกเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการขอบคุณ
1: ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้เกิดขึ้น
0: ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่ประคองกันมาจนถึงจุดหมาย
1: ขอบคุณความโชคดีที่ทำให้เราสองคนปลอดภัย
0: ขอบคุณกล้องและสัมภาระที่ยังอยู่ครบ
1: ขอบคุณทุกมิตรภาพที่ผ่านเข้ามาทุกบทสนทนาดีๆและทุกเรื่องราวสองข้างทางที่ทำให้แต่ละวันนั้นมีความหมาย
0: และขอบคุณสุดขอบโลกที่นำพาเรามาบนเส้นทางนี้เส้นทางที่ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตอันมีค่าและเปี่ยมล้นไปด้วยแรงบันดาลใจจนทำให้เราพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปเริ่มต้นชีวิตบทต่อไปที่บ้านของเรา
2: มากเลยครับแพรวเหมือนวิวที่เราดูวันนี้เลยเนาะเป็นภาพสะท้อนมากเลย
3: จะว่าไปน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกระจกเหมือนกันนะคะมันทำให้เราแบบว่าเห็นภาพสะท้อนได้เลยน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะคุณเช่
2: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เห็นวิวแบบนี้ทุกวันหรอกนะครับแพรว
3: จริงด้วยนะบางวันก็ไม่ได้เห็นเป็นวิวสะท้อนน้ำแบบนี้บางวันก็เห็นเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะ
2: ถ้าแพรวสงสัยว่าทำไมบางวันเราสามารถเห็นภาพสะท้อนน้ำได้แต่บางวันเราก็ไม่เห็นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลองนี่เลยค่ะแพลวก่อนที่ครูจะพาแพลวไปเรียนรู้เรื่องของการสะท้อนของแสงเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ค่ะ
2: ตอนนี้แพลวเห็นโหลนี่ไหมคะ
3: เห็นค่ะ
2: เห็นอันนี้ไหมคะ
3: เห็น
2: เห็นอันนี้ไหมคะ
3: เห็นค่ะ
2: ทำไมถึงเห็นล่ะคะ
3: ทำไมถึงเห็นนะคะ
2: ที่เราสามารถมองเห็นวัตถุได้ทั้งที่แพรวเห็นครูเห็นแพรวเป็นเพราะว่าเกิดจากการที่แสงกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราไงคะดังนั้นนะคะในเรื่องของการสะท้อนของแสงก็ใช้หลักการคล้ายๆกันค่ะซึ่งแสงนะคะก็จะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นคงที่ค่านึง มากระทบกับตัวกลางใหม่ซึ่งก็จะมีความหนาแน่นอีกค่านึงค่ะ เสร็จแล้วแสงก็เกิดการสะท้อนค่ะไปที่ตัวกลางเดิมอีกครั้ง
3: สะท้อนไปสะท้อนมา
2: ใช่ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสะท้อนที่อยู่บนผิวน้ำนั่นเองค่ะ
3: มันเกี่ยวอะไรกับภาพสะท้อนบนผิวน้ำที่เห็นหรอคะ
2: เกี่ยวข้องสิครับแพลวถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกัน
3: ไปค่ะ
2: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพสะท้อนผิวน้ำอุปกรณ์นะคะก็นี้เลยค่ะก็จะมีโหลน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพที่เราแปะไว้ด้านหลังมีกระจกค่ะแล้วก็มีน้ำนั่นเอง
3: แค่นี้เลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะนำกระจกไปไว้ใต้โหล
3: นำกระจก
2: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะดัน
3: แล้วเราก็ยกอันนี้ใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม
2: โอเควางไว้ข้างบนเลยตรงไหม
3: นี่ได้ไหมคะ
2: โอเคเราจะได้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพสะท้อนบนผิวน้ำใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วย
3: โอเค

0: ตอนนี้นะคะเราใส่กระจกไว้ด้านใต้โหลแล้วแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วแพลวลองบอกครูสิว่าตอนนี้ผิวน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: ผิวน้ำมันก็จะเรียบๆอะค่ะ
0: โอเคตอนนี้ผิวน้ำเรียบใช่ไหมคะถ้าตอนนี้นะคะครูจะให้แพลวเนี่ยสังเกตค่ะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเวลาเรามองภาพสะท้อนนะคะอาจจะต้องมองประมาณมุม45องศา
1: เห็นภาพสะท้อนชัดแจ๋วสวยงามมากเลยค่ะ
0: โอเคตอนนี้นะคะตอนที่ผิวน้ำเรียบพี่แพรวก็มองเห็นภาพสะท้อนเด็กๆทางบ้านเห็นภาพสะท้อนเหมือนที่พี่แพรวมองเห็นหรือเปล่าลองดูนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวครูจะทำอะไรบางอย่าง
1: ทำอะไรคะ
0: แล้วแพรวบอกครูทีค่ะว่าเห็นภาพสะท้อนหรือเปล่า
1: โอเค
0: พร้อม
1: ค่ะ
0: 1 2 3
1: โอ้โห
0: เห็นอะไรไหมคะ

0: ันก็ยังเห็นภาพสะท้อนอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเลยอะค่ะครู
1: แล้วตอนที่ครูทำการเคาะโต๊ะแบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับผิวน้ำคะ
0: อ๋อมันจะเป็นเหมือนคลื่นค่ะ
1: เป็นเหมือนคลื่นใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆลองทำการเคาะโต๊ะอีกรอบนะคะให้เร็วขึ้นและก็แรงขึ้นแล้วดูค่ะว่าภาพสะท้อนเป็นอย่างไรช่วยกันนะพี่แอล
2: หนึ่งสองสาม
0: มองไม่เห็นภาพสะท้อนเลย
1: โอ้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ภาพสะท้อนหายไปไหนคะเด็กๆ
0: สงสัยมันหายไปกับคลื่นแล้วอะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยละกันนะตอนแรกที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนชัดเจนผิวน้ำเป็นยังไงคะ
0: เรียบค่ะ
1: แล้วตอนที่พี่แพรวเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นเลยผิวน้ำเป็นยังไงคะ
0: เป็นคลื่น
1: เป็นคลื่นเลยใช่ไหมที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบอกค่ะว่าการสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงกระทบกับตัวกลางและสะท้อนกับตัวกลางใหม่แล้วสะท้อนเข้าตาเราอีกทีหนึ่งใช่ไหม
0: คะ
1: ดังนั้นนะคะเวลาที่พื้นผิวของน้ำเนี่ยมีการเรียบการสะท้อนก็จะเป็นระเบียบ
0: อ๋อเขาเรียกว่าสะท้อนแบบมีระเบียบ
1: ใช่ค่ะแต่เวลาที่ผิวน้ำมีคลื่นใช่ไหมคะทำให้แสงที่สะท้อนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่ค่ะแต่การสะท้อนครั้งนี้นะคะเกิดความไม่เป็นระเบียบค่ะภาพที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่ไม่ชัดเจนรวมถึงอาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได
0: ้โอ้โหครูเชษฐ์ค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใต้น้ำเราเนี่ยมันก็ต้องมีกระจกอะสิคะมันถึงสะท้อนออกมาแบบนี้ได้
1: ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เรามองเห็นภาพสะท้อนในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนก็ได้ต้องมีแสงมีวัตถุถูกไหมคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวกลางในที่นี้คือผิวน้ำถ้าเมื่อใดที่ผิวน้ำเรียบการสะท้อนของแสงก็จะเป็นระเบียบสม่ำเสมอทำให้เรามองเห็นแต่ถ้าเด็กๆสังเกตว่าวันนั้นน่ะมีเรือขับผ่านหรือว่ามีคลื่นเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพสะท้อนได้เลยเพราะว่าผิวหน้าของตัวกลางเนี่ยไม่เรียบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใต้น้ำไม่ได้มีกระจกนะคะแต่เป็นเพราะว่าผิวน้ำต่างหากที่เป็นผลทำให้เกิดการสะท้อนไม่เหมือนกัน
0: ครูเชษฐ์คะแค่พื้นผิวต่างกันก็ทำให้เราเห็นภาพสะท้อนน้ำที่ต่างกันแล้วหรอคะ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายได้ชัดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปคุยกันเรื่องของกฎการสะท้อนค่ะ
0: การสะท้อนนี่มีกฎด้วยหรอคะเนี่ย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎการสะท้อนนะคะก็จะต้องเกี่ยวเรื่องของมุมรังสีแล้วก็พื้นผิวของวัตถุค่ะแล้วเพื่อให้แพรวนะคะเข้าใจมากขึ้นนะคะครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรม
0: ได้เลยค่ะ
1: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ารู้จักกฎการสะท้อนนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักกฎการสะท้อน
0: อุปกรณ์เยอะมากเลยนะคะครู
1: แต่อุปกรณ์หาง่ายมากเลยนะอันดับแรกนะคะต้องมีกระดาษขาวค่ะมีกระดาษแข็งซึ่งเราได้ทำการทำเป็นขาตั้งแล้วก็ทำการเจาะรูไว้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีกระจกแล้วก็มีฟลอยค่ะที่ทำให้มันเป็นแทนกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบ มีไฟฉายอ้ออย่าลืมปากกาแล้วก็กระดาษสีด้วย
0: โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะพร้อมกันหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการขีดเส้นเพื่อไว้สำหรับเป็นแนวในการตั้งกระจกก้อน
0: ได้เลย
1: นี่คุณครูช่วยขีดให้เนาะ
0: เป็นหนึ่งไม้บรรทัดไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนี่เลยเป็นแนวอ้างอิงเวลาที่เราตั้งกระจกเนี่ยจะได้ตั้งได้ถูกแนว
0: โอเคค่ะ
1: โอเคพอเราได้แนวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งกระจกกันค่ะวันนี้นะคะก็ใช้กระจกเงาราบ
0: ตั้งกระจก
1: ใช่ค่ะพี่แพรวจับไว้ให้คุณครู
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะในการที่จะแปะไว้ด้านหลังเพื่อให้ใช่ยึดกระจกเอาไว้ให้แน่นโอเคแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะต้องให้แสงแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้ไฟฉายปกติเนี่ยแสงมันจะกระจายค่อนข้างมากเราก็เลยต้องทำการใช้ฉากซึ่งมีการตัดเป็นร่องเอาไว้เล็กพอนะให้เล็กๆเลยนะแล้วก็ตั้งลงไปค่ะแบบนี
0: ้เพื่อเป็นรูให้แสงผ่าน
1: ใช่ค่ะให้แสงเนี่ยผ่านเป็นเส้นตรงแบบที่เราต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ไฟเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะสิ่งที่เด็กจะเห็นนะคะนั่นก็คือจะมีแสงอยู่2เส้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้ว ็คือแสงที่เกิดจากไฟฉายสะท้อนไปที่กระจกแต่ไม่ใช่รังสีสะท้อนนะคะแสงนี้นะคะเขาเรียกว่ารังสีตกกระทบค่ะและอีกแสงนึงนะคะเป็นแสงที่สะท้อนออกมาจากกระจก
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เด็กจะต้องทำนะคะนั่นก็คือจุดแสงทั้งสองเส้นค่ะโอเคโดยอาจจะใช้สีที่ต่างกันก็ได้อย่างวันนี้นะคะครูจะใช้เส้นสีชมพูนะคะแทนรังสีตกกระทบ
0: โอเคค่ะ
1: และของพี่แพรวก็จะใช้เป็นสีฟ้าแทนรังสีสะท้อนโอเคแล้วจุดลงไปเลยตรงกลาง
0: จุ้ง
1: ป
0: ุ๊บ
1: ปุ๊บโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะออกนะคะเด็กๆจะต้องจุดอีกหนึ่งจุดสำคัญค่ะนั่นก็คือจุดที่เป็นแนวตั้งฉากที่แสงตกกระทบตรงกระจกพอดี
2: ม
1: ัน
2: เป็นจุด
0: ต่างใช่ค่ะ
1: จุ๊บโอเคพอได้จุดทั้ง3จุดครบแล้วนะคะเราก็ทำการ
0: ปิดไฟ
1: ใช้เลยนะ
0: แล้วก็กระจกออก
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการลากเส้นค่ะงั้นเดี๋ยวครูลากเส้นที่เป็นแนวตั้งฉากก่อนละกัน
0: ได้ค่ะ
1: เป็นแนวตั้งฉากที่จะตั้งฉากกับกระจกนั่นเองและเส้นที่2นะคะที่เราจะต้องลากก็คือรังสีตกกระทบค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือใช้สีชมพูเนาะแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความงงนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการวาดลูกศรที่เป็นทิศด้วย
0: ได้ค่ะว่าแสงมาจากทางนี
1: ้ถูกต้องค่ะ
0: ต่อไปเป็นสีฟ้า
1: ต่อไปเป็นสีฟ้านั่นคือรังสีสะท้อนโอเคปึ๊ดนั่นนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: คราวนี้ค่ะกฎการสะท้อนเนี่ยมันเขาจะพูดถึงเรื่องของรังสีกับมุมเราเห็นรังสีแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องดูมุมค่ะเขาบอกว่ามุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนแต่มุมที่พูดถึงนะคะก็คือมุมจากรังสีที่วัดจากรังสีไปสู่แนวตั้งฉาก
0: ค่ะ
1: ดังนั้นก็คือมุมนี้นั่นเองนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะทำการวัดมุมหรือใช้กระดาษสีในการแทนมุมก็ได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใช้กระดาษสีนะคะเด็กๆก็แค่วางกระดาษสีลงไปนะคะแบบนี
0: ้
1: แล้วทำการวัดมุมอีกรอบค่ะลากเส้นอีกรอบหนึ่งที่เป็นรังสีตกกระทบเนาะชื่อเพื่อไม่ให้งงครูก็จะทำสัญลักษณ์มุมลงไปด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปัดกระดาษค่ะให้ได้มุมที่ต้องการอันนี้คือมุมที่เป็นมุมตกกระทบนะคะครูก็จะตัดกระดาษสีตรงอื่นออกที่ไม่ใช่ไปชึบ
0: เสร็จแล้ว
1: ลองวางดูโอเคอันนี้คือมุมตกกระทบ
0: ค่ะ
1: ถ้าตามทฤษฎีแล้วนะคะมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนพอดีถามว่ามุมสะท้อนคือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะเราก็แค่ขยับไปค่ะแล้วก็วางดูเห็นไงว้าวเท่ากันพอดีเลยนะคะถ้าเด็กๆยังสงสัยอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนหรือเปล่าให้เด็กๆลองเปลี่ยนแนวของรังสีค่ะให้เป็นมุมอื่นๆดูแล้วลองวัดดูค่ะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันหรือเปล่า
0: ลองดูนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เราทำเนี่ยเป็นกระจกที่มีผิวเรียบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกระจกที่ไม่เรียบแบบนี้ล่ะ
0: โอ
1: ้เด็กๆคิดว่ารังสีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะเป็นอย่างไร
0: ลองดูดีกว่าค่ะ
1: โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองกันเลยเนาะก็ใช้กระดาษแผ่นเดิมก็ได้นะคะเราก็แค่วางกระจกที่มีพื้นผิวที่ไม่เรียบลงไปแบบนี้เลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้ฉากเหมือนเดิมนะวางลงไปโอเคอันนี้ครูก็จะวางในตำแหน่งเดิมเลยนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน
0: ค่ะ
1: แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: โอเค
1: โอเคค่ะเห็นไหมตอนนี้นะคะมันมีรังสีตกกระทบที่ตกกระทบไปที่กระจกซึ่งเป็นผิวไม่เรียบแต่เราจะไม่สามารถมองเห็นรังสีสะท้อนที่ออกมาได้เลยที่เป็นแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีแสงตกกระทบแต่ว่าด้วยความที่พื้นผิวที่มันไม่เรียบทำให้รังสีที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองไม่เห็นเป็นเส้นนั่นเองค่ะ
0: แบบนี้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: ข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะ

0: น้องๆคะเมื่อแสงตกกระทบลงบนวัตถุนะคะก็จะสะท้อนออกจากวัตถุนั้นค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบมันวาวหรือว่าขรุขระซึ่งก็เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงนั่นเองค่ะ
1: กฎการสะท้อนนะคะเมื่อใดนะคะที่เกิดการสะท้อนนะคะจะทำให้มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอค่ะโดยการหาค่าของมุมตกกระทบนะคะสามารถหาได้จากรังสีตกกระทบค่ะวัดไปจนถึงแนวตั้งฉากกับกระจกค่ะส่วนมุมสะท้อนนะคะก็หาได้จากรังสีสะท้อนนะคะวัดมาจนถึงมุมตั้งฉากของกระจกนั่นเองค่ะ
0: น้องๆค่ะแล้วก็กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่ในรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าเรารู้แบบนี้นะเราไปหารูปไปถ่ายรูปมุมสวยๆกันอีกดีไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเอาที่ผิวน้ำนิ่งๆเนาะเราจะได้เห็นภาพละครสวยๆ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะตั๊กค่ะ
1: สวัสดีครับดิวครับวันนี้พวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกว่าโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ค่ะสำหรับโลจิสติกนะคะโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นการสั่งอาหารจาก Delivery นะคะหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee หรือว่า Lazada ค่ะก็เป็นการสั่งสินค้าจากร้านค้ามาส่งถึงบ้านเรานะคะถือเป็นการขนส่งโลจิสติกอย่างนึงค่ะหรือว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะก็ถือเป็นขนส่งอย่างนึงค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลจิสติกค่ะอยู่รอบตัวเราค่ะ
1: ครับผมอย่างที่ตั๊กพูดไปว่าเหมือนกับทุกวันนี้เราสั่งของจาก Shopee Lazada กันทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับแทบทุกคนเลยที่จะสั่งของจาก Lazada และ Shopee ถ้าเป็นตั๊กนี่ตั๊กจะสั่งอะไรครับเนี่ย
2: ตั๊กว่าจะสั่งคอมพิวเตอร์อยู่พอดีเลยค่ะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับโลจิสติกอ่ะ
2: เมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วออเดอร์จะเข้าสู่แพลตฟอร์มนั้นทันทีโดยที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อเนี่ยไปยังร้านค้าและเมื่อร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วร้านค้าก็จะทำการเบิกสินค้าของเราเพื่อมาทำการแพ็คเพื่อส่งให้กับบริษัทขนส่งหรือว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเข้าไปรับที่ร้านค้าเองก็ได้จากนั้นบริษัทขนส่งเนี่ยจะนำสินค้าของเราเนี่ยไปยังจุดกระจายสินค้า
1: แล้วทำไมต้องไปไว้ที่จุดกระจายสินค้าด้วยล่ะ
2: ดีลบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่ได้รับสินค้ามาเพื่อส่งให้เราที่เดียวบริษัทขนส่งเนี่ยก็ไปรับสินค้ามาจากหลากหลายที่เหมือนกันแล้วก็มีผู้รับที่หลากหลายเขาต้องทำการคัดแยกสินค้าเพื่อไปส่งตามภูมิภาคต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆไง
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะทำอะไรต่อ
2: ก็เมื่อสินค้าของเราเนี่ยมาอยู่ในจุดกระจายสินค้าของจังหวัดเราแล้วก็จะมีพนักงานทำการคัดแยกสินค้าเพื่อส่งในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีพนักงานจัดส่งเนี่ยทำการจัดส่งสินค้ามาให้เราตามที่อยู่ที่เราได้แจ้งไว้ที่เล่าไปทั้งหมดดิวพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าโลจิสติกอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อ
1: นึกออกเลยแล้วถ้าอย่างดิวมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแบบอาหารของเราเองเนี่ยถ้าดิวอยากทำโลจิสติกเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรือมีขั้นตอนอะไรบ้าง
2: อันดับแรกเลยนะดิวก็ต้องรู้ก่อนว่าสินค้าที่ดิวจะทำการจัดส่งอ่ะมันคืออะไรเพราะว่าสินค้าบางชนิดอ่ะมันไม่สามารถจัดส่งได้มันจะมีในเรื่องของสินค้าต้องห้ามเช่นธนบัตรสิ่งลามกสินค้าที่มีลายธงชาติหรือว่าสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธ
1: ิ์อย่างนี้ก็พวกก๊อปเกตเอละสิ
2: หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าที่เราจัดส่งเป็นสินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศนั้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎในการนำเข้าหรือว่าส่งออกแตกต่างกันเช่นสินค้าที่มีส่วนผสมของไก่ไข่หรือว่าหมูก็ไม่สามารถส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได
1: ้แล้วถ้าดิวอยากจะขายอาหารจำพวกที่มีส่วนผสมไก่หมูหรืออยากจะนำเข้าเนี่ยดิวต้องทำยังไงหรอ
2: เราก็ต้องทำเรื่องขอจากกรมศุลกากรก่อน
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องจัดการเรื่องเอกสารดีกว่าสิ
2: ใช่ทุกคนทราบไหมคะว่ากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. กิจกรรมการบริการลูกค้าเป็นกิจกรรมที่องค์กรต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและครบตามจำนวน 2. กิจกรรมการจัดการคำสั่งซื้อเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันองค์กรมักจะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 3. กิจกรรมการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าเป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานว่าควรผลิตสินค้าเท่าไหร่หรือเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรมากน้อยเพียงใด 4. กิจกรรมการจัดซื้อคือการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่เหมาะสมรวมถึงการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขในการส่งมอบกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังคือการพิจารณาวัตถุดิบในการจัดเก็บเพื่อตอบสนองบริการของลูกค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากขององค์กร 6. กิจกรรมการขนส่งคือการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังองค์กรหรือว่าลูกค้า 7. กิจกรรมการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้าและการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในคลังสินค้ากิจกรรมการจัดการติดย้อนกลับคือกิจกรรมในการบริหารการจัดการสินค้าที่ชำรุดสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งและสินค้าหมดอายุ 9. 9กิจกรรมการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ10กิจกรรมการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงระยะทางของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า11กิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าเป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน12กิจกรรมการกระจายสินค้าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า13กิจกรรมการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายและประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและการจัดเก็บ14กิจกรรมการสื่อสารเป็นกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรการมีระบบการสื่อสารที่ดีถือเป็นปัจจัยที่ดีต่อความสำเร็จขององค์กร15กิจกรรมการกำจัดของเสียเป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับสำหรับโลจิสติกส์ก็เป็นเรื่องที่เราเจอและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวของโลจิสติกส์และไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจครับ
2: หวังว่าเรื่องราวโลจิสติกส์ที่พวกเราได้เล่าและยกตัวอย่างไปนั้นพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนื้อหาจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

สดีค่ะตั๊กค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับคลังสินค้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ค่ะโดยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ค่ะ

0: สินค้าของบริษัทมาลาพาร์ทนะคะจะมีการจัดโซนตามตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะโดยเริ่มจาก A B C ไปเรื่อยๆตามลำดับตัวอักษรค่ะ
1: มีการจัดเก็บสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ
0: นอกจากนี้แล้วยังมีการแบ่งการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีน้ำหนักมากไว้ชั้นล่างสำหรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักเบากว่าจะถูกจัดเก็บในชั้นที่สูงขึ้นตามลำดับซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีน้ำหนักน้อยนะคะจะถูกจัดเก็บไว้ชั้นด้านบนตามมาตรฐานการรับน้ำหนักของแหลกชั้นวางสินค้าค่ะโดยคลังสินค้าของบริษัทมาลัดยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าแบบซิงเกิลแหลกเป็นการวางแหลกแถวเดียวนะคะเพื่อจัดเก็บสินค้า1ชุดและดับเบิลแหลกเป็นการวางแหลกชิดเป็นแถวคู่นะคะเพื่อพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทเดียวกันครั้งละ2ชุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะโดยการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้านั้นจะใช้รถโฟล์คลิฟต์หลายประเภทตามความเหมาะสมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้าหรือโลเคชั่นนั้นๆค่ะนอกจากนี้บริษัทมาลาพาร์ทยังคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบและสินค้าที่จัดเก็บโดยสร้างเป็นคลังสินค้าที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ

0: สำหรับการรับวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบมาถึงคลังสินค้าแล้วจะมีพนักงานแผนก QC มาทำการตรวจสอบคุณภาพเช็คจำนวนและความถูกต้องต่าง
1: ๆและเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วพนักงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ Enterprise Resource Planning หรือระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบที่ทำการเลือกโลเคชั่นในการจัดเก็บวัตถุดิบตามนโยบายการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทมาลาภาตั้งไว
0: ้และในการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่ในคลังเข้าสู่โรงงานจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: นักงานจะต้องนำเอกสารสั่งผลิตซึ่งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับวัตถุดิบ
0: เช่นปริมาณของวัตถุดิบตลอดจนโลเคชันที่วัตถุดิบถูกจัดเก็บอยู
1: ่หลังจากนั้นส่งให้พนักงานเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP ซึ่งระบบจะทำการออกเอกสาร Picking Order เพื่อให้พนักงานหยิบสินค้าตามคำสั่งตามระบบ FIFO
0: ซึ่ง FIFO ก็คือระบบการหมุนเวียนวัตถุดิบใดที่เข้ามาคลังสินค้าก่อนก็จะถูกนำออกไปผลิตก่อนเพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานานค่ะในส่วนของการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานที่ทำการผลิตเสร็จแล้วนะคะมาเก็บในคลังสินค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
1: พนักงานคลังสินค้าก็จะทำการขนสินค้าเฉพาะที่ผ่านการ QC จากโรงงานแล้วเท่านั้นเพื่อนำกลับมาเก็บที่

0: และสำหรับขั้นตอนการนำจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าจะมีสินค้าใบสั่งซื้อจากพนักงานขายมาให้จากนั้นพนักงานคลังสินค้าจะตรวจสอบจำนวนปริมาณและสินค้าจากนั้นบันทึกข้อมูลสินค้าที่จะขายเข้าสู่ระบบ ERP ระบบจะทำการออกใบ Picking Order ที่มีทั้งรหัสสินค้าและโลเคชันที่สินค้านั้นถูกจัดเก็บอยู่จากนั้นให้พนักงานเคลื่อนย้ายสินค้าตามใบ Picking Order ทำการตรวจสอบความถูกต้องและออกใบ Invoice
1: เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาตรสินค้าเพื่อบรรจุสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นพนักงานทำการห่อหุ้มสินค้าด้วยฟิล์มพันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย
0: ก่อนนำสินค้าขึ้นรถเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยทุกครั้งจึงจะทำการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้

0: เมื่อเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตู้ครบตามจำนวนแล้วจึงนำส่งไปยังท่าเรือหรือสนามบินต่อไป
1: สำหรับการพาทัวร์คลังสินค้าบริษัทมาลาพาร์ทครั้งนี้นะคะทำให้เราได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะหวังว่าเนื้อหาสาระที่เรานำเสนอจะมีประโยชน์พอที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคลังสินค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอบคุณค่ะ

0: จารย์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอาจารย
1: ์วันนี้ที่ชินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายอำเภอบางระจันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราทำรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีการปลูกพืชผักนะครับมีการทำนาข้าวเลี้ยงสัตว์โดยเน้นรูปแบบของเกษตรปลอดภัย
0: อาจารย์ครับหลักการเบื้องต้นของการตลาดมีอะไรบ้างครับ
1: หลักการเบื้องต้นของการตลาดนะครับครูจะอธิบายให้ฟังว่าการตลาดเริ่มต้นจากกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการแต่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสินค้าของเราคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถจะปรับปรุงให้เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราได้
0: อาจารย์ครับบ้านผมทำเกษตรอย่างเงี้ยคือผมจะทำยังไงให้สินค้าเกษตรที่บ้านผมมีรายได้มากขึ้นมีราคามากขึ้นนะครับ
1: ก่อนอื่นนะครับครูจะขอบอกชินก่อนว่ารูปแบบของสินค้าแต่ละรูปแบบนั้นมันไม่เหมือนนะครับสินค้าเกษตรต่างจากสินค้าอื่นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้หลักก่อนว่าในเรื่องของรูปแบบการทำการตลาดนั้นเราต้องมีหลักเขาเรียกว่าอรรถประโยชน์จากการทำการตลาด4ด้านด้วยกัน

0: นะครับนั่นคืออะไรบ้างครับรูปแบบเวลาสถานที่และก็ความเป็นเจ้าของชินเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชินก็น่าจะรู้ความหมายของตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าสินค้าบางชนิดนะครับมันเป็นการเน่าเสียได้ง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีช่องทางนะครับในเรื่องของการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่านะครับที่ศูนย์การศึกษาแห่งนี้อย่างเช่นเห็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยนะครับก็จะสามารถขายได้สดเลยส่วนหนึ่งถ้าเหลือจากการจำหน่ายในทางการตลาดของเรานั้นนะครับเราก็จะทำการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยการนำไปแปรรูปนั่นคือไปทำเห็ดหยองกับข้าวเกียบเห็ดนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดซึ่งเราก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการจัดจำหน่ายแพ็กเกจอะไรต่างๆเหล่านั้นการสร้างตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราต่อไปครับ
1: สวัสดีครับอันนี้คือโรงเรียนไส้เดือนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ไส้เดือนอยู่ 2,000 คือ 1,000 AF คือนะฮะคือ Africa Night Caller และ 1,000 Tiger Isinia Tiger Warm นะฮะที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้มีอยู่ 2,000 ซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีเราก็มีอุณหภูมิทั้งหมดประมาณ38ประมาณรอบๆนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์การเลี้ยงหลายๆอย่างนะฮะแต่ที่พูดในวันนี้คือเรามีโคนเห็ดหรือรูปก้านเห็ดที่เราทิ้งแล้วเราไม่นำไปทิ้งนะฮะเรามาทำให้เป็นประโยชน์จากเห็ดโรงเห็ดใกล้ๆนี่นะฮะเรามาใส่ให้ไส้เดือนซึ่งตัวนี้เป็นโปรตีนชั้นดีนะฮะพูดง่ายๆเชื้อไส้เดือนเค้าเรียกตัวไส้เดือนจะขยายพันธุ์ดีเพราะมันเป็นโปรตีนนะฮะวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการใส่ซึ่งจะขยายพันธุ์ให้ไส้เดือนมีจำนวนมากขึ้นนะฮะเราแหวกตรงกลางแบบนี้นะครับให้เป็นร่องกลางนะฮะหรือเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเรานำโคนเห็ดนี่ก็เรียกโคนเห็ดที่เราตัดแต่งเรียบร้อยที่เราทิ้งมาใส่ตรงนี้นะฮะ1กำมือนะครับ1กำมือนะฮะพอใส่เสร็จแล้วก็จะกรบแบบนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะก็จะมีไส้เดือนมากเลยเห็นมั้ยนะครับถ้าเราจะให้มันกินเลยเราก็มาปิดให้มันแสงมืดแล้วก็สามารถเข้ามันจะกินได้ดีนะฮะปกติ1กระมังจะมีน้ำหนักอยู่ที่250กรัมนะฮะแต่เราสามารถใส่โคนเห็ดเข้าไปเนี้ยเพิ่มเป็น300ถึง400นะครับส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นการขยายพันธุ์นะฮะเราจะเอาไปตกเบ็ดเฟชชิ่งหรือจะเอาไปพูดง่ายๆให้ปลากินหรือเอาไปทำอะไรบางชนิดตัวนี้สามารถได้ดีนะครับ
0: อย่าลืมนะครับว่าการตลาดเนี่ยไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรูปแบบของการตลาดที่หลากหลายอีกมากที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆแล้วนะครับรูปแบบต่อไปในเรื่องของสินค้าเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของการแปรรูปนะครับการสร้างแพ็กเกจนะครับการสร้างในเรื่องของตราผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทางการตลาดและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางการตลาดอย่าลืมนะถ้าชินมีเพื่อนมีพี่มีน้องญาติๆสนใจที่จะเรียนสาขาการตลาดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของเรานะครับคณะวิทยาการจัดการ
2: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนะครับเพื่อที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมีมูลค่าสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ

จากการที่เราได้แปรรูปแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งการบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีหน้าที่หลักสำคัญนั่นก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังคงสมบูรณ์และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ภายในได้ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ด้านนะคะนั่นก็คือ1ด้านเทคนิค2ด้านการตลาดค่ะโดยบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ขั้นที่1นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2นะคะหรือเรียกว่าปฐมภูมิค่ะบรรจุภัณฑ์ขั้นที่3นะคะหรือเรียกว่าตติยภูมิค่ะเรามาดูรายละเอียดการบรรจุภัณฑ์กันนะคะระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่นะคะซึ่งสามารถจำแนกระดับชั้นของบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เป็น3ระดับได้แก่บรรจุภัณฑ์ชั้นที่1นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์หลักหรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในสุดนะคะเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั่นเองค่ะ

มีหน้าที่ในการรองรับและปกป้องและรักษานั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2นะคะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์รองบรรจุภัณฑ์กลุ่มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้มากกว่า1หน่วยนั่นเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ค่ะบางทีก็เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าที่ในการรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2เข้าด้วยกันเพื่อเป็นการจัดเก็บสต็อกสินค้านะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายหรือว่ารอการจัดส่งนั่นเองเพื่อเป็นการขนส่งจากแหล่งผลิตไปสู่การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะเมื่อเรามีสินค้าแล้วนะคะเราจะนำไปสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีหน้าที่สื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการซื้อการเคลื่อนย้ายและคลังสินค้าค่ะโดยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของธุรกิจเนี่ยมี5ช่องทางดังนี้ค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทนะคะมีทั้งหมด5ช่องทางหลักๆได้แก่ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ค่ะหรือ Modern Trade นะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยมีดังนี้ค่ะประเภทร้านค้าสะดวกซื้อนะคะ Convenience Store ค่ะเน้นจำนวนสาขาความสะดวกสบายโดยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ใกล้กับผู้บริโภคจำนวนสินค้าปลีกขนาดพกพาและขนาดเล็กค่ะธุรกิจรูปแบบนี้นะคะได้แก่ 7-Eleven, Family Mart, Big C Mini, Tesco, Lotus,

ในส่วนของรายวิชางานแม่บ้านโรงแรมนะคะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการได้มีการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีซึ่งเรียนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติซึ่งเรียนณศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนี้ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของห้องพักซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการปูเตียงและการพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นรูปต่างๆซึ่งมีทั้งในรูปแบบของหงส์ในรูปแบบของช้างสับปะรดและขอนไม้ค่ะ

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่1การพับช้างขั้นตอนการพับผ้าเช็ดตัวรูปช้างการพับตัวช้างมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกตามแนวนอน2จับปลายผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างประมาณ3นิ้วจำนวน2ทบแล้วพลิกกลับพับผ้าเช็ดตัวด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาทั้ง2ด้านแล้วทำการม้วนผ้าทั้ง2ด้านเข้าหากันที่จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับครึ่งให้มีลักษณะเป็นตัวช้างเมื่อพับตัวช้างแล้วให้ทำการพับส่วนหัวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวนอนใช้มือกดที่กึ่งกลางของผ้าจากนั้นม้วนผ้าจากมุมผ้าด้านบนของทั้งสองฝั่งลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางจับผ้าด้านเรียบเข้าหาตัวและให้ชายผ้าที่มีลักษณะคล้ายงวงช้างอยู่ด้านล่างจากนั้นทำหูของช้างโดยพลิกชายผ้าด้านบนลงมาให้เป็นใบหน้าและจัดชายด้านข้างให้เป็นลักษณะ

3. นำหัวช้างมาประกอบกับตัวให้เป็นรูปช้างโดยสมบูรณ์จัดตกแต่งทรงให้สวยงาม

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่2การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหมูมีขั้นตอนการพับดังนี้เริ่มที่ส่วนลำตัว1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่และทำการพับชายผ้าด้านบนและด้านล่างประมาณ5เซนติเมตรสองพับชายผ้าด้านข้างทั้งสองข้างเข้าหากึ่งกลางและทำการม้วนเข้าหากึ่งกลางให้แน่นสามพลิกกลับด้านให้ด้านที่เรียบอยู่ด้านบนและทำการพับครึ่งสี่พลิกผ้าอีกครั้งหนึ่งให้เส้นแบ่งเป็นลักษณะแนวนอนแล้วทำการดึงขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน 5. ทำการพลิกกลับด้านให้เป็นลักษณะของสัตว์ที่นอนหรือหมอบเมื่อได้ส่วนลำตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำการพับส่วนหัวของหมูโดยตอนดังนี้ 1. กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.พับสันผ้าลงมาประมาณ3เซนติเมตรจากนั้นพับมุมบนซ้ายและขวาของผ้าลงมาที่จุดกึ่งกลางแล้วทำการพลิกกลับด้าน 3. พับผ้าส่วนที่เป็นมุมแหลมลงมาที่จุดกึ่งกลางพลิกกลับด้านและม้วนผ้าด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาหากันให้บรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านและพับชายผ้าด้านบนเข้ามาที่จุดกึ่งกลางเพื่อให้เป็นหน้าและจัดมุมบนของผ้าให้เป็นหูทั้งสองข้างนำมาประกอบกับส่วนตัวให้เป็นรูปหมูโดยสมบูรณ์

การพับผ้าเช็ดตัวแบบที่3การพับผ้าเช็ดตัวลายสับปะรดมีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยม2พับสันผ้าขึ้นมาประมาณ3ส่วน4ของผ้าและทำการพลิกผ้าให้ด้านเรียบอยู่ด้านบน3พับชายผ้าด้านหนึ่งให้เท่ากับยอดของสามเหลี่ยมจากนั้นทำการม้วนผ้าให้เป็นลักษณะคล้ายหัวสับปะรดเสร็จแล้วทำการเก็บชายผ้าให้เรียบร้อยพร้อมจัดทรงให้สวยงามการพับผ้าเช็ดตัวแบบที่4การพับผ้าเช็ดตัวรูปขอนไม้มีขั้นตอนดังนี้1กางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้ววางผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด2พับมุมผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางแล้วพับมุมผ้าด้านบนลงมาครึ่งหนึ่งและทำการม้วนให้เป็นรูปขอนไม้เสร็จแล้วนำไปวางคู่กับสับปะรด

การพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปหงขั้นตอนการพับตัวหงกางผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ออกเป็นแนวนอนใช้นิ้วกดที่จุดกึ่งกลางของชายผ้าด้านบนแล้วทำการม้วนผ้าจากมุมด้านบนทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้ลงมาบรรจบกันที่จุดกึ่งกลางทำการม้วนให้แน่นและจัดทรงให้เป็นลักษณะของตัวหงตัวที่1จากนั้นใช้วิธีการเดียวกันทำหงตัวที่2เมื่อทั้ง2ตัวเสร็จแล้วให้นำหงทั้ง2ตัวมาจัดวางให้เป็นรูปหัวใจเมื่อทำตัวหงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการพับส่วนปีกโดยการกางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กตามแนวตั้งและทำการพับผ้าขึ้นมา1นิ้วทบไปมาด้วยระยะที่เท่ากันให้เป็นลักษณะของพัดจากนั้นพับครึ่งนำปีกไปวางไว้ด้านหลังตัวหงพร้อมทั้งจัดแต่งให้สวยงาม

ากที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีทัศน์นี้เรียบร้อยนะคะในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสในการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปแบบต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ

าขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการนั้นนอกจากในภาคทฤษฎีแล้วเรายังมีภาคปฏิบัติด้วยในรายวิชาความรู้เบื้องต้นด้านการจัดประชุมการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นเรามีกิจกรรมเสริมภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะซึ่งใน20ชั่วโมงนี้นักศึกษาจะต้องฝึกในการจับจีบระบายผ้าเป็นลวดลายต่างๆเพื่อใช้ในการตกแต่งห้องประชุมในวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการจับจีบระบายผ้าเพื่อใช้ในห้องประชุมที่เราเป็นกิจกรรมเสริมกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่กับพี่หวังซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับจีบระบายผ้านะคะของที่นี่ค่ะพี่หวังคะเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่จะใช้ในการจับจีบระบายผ้าในครั้งนี้ค่ะ
1: อันดับหนึ่งก็มีผ้ามันหลากสีนะคะแล้วก็จะเป็นผ้าดิบค่ะผ้าดิบไว้ขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงบนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแม็กพร้อมลูกแม็กไว้ยิงผ้าให้กึงหน้าโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นครีมบิดลวดชาวไว้สำหรับดึงหรือแกะแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นเข็มหมุดหลากสีนะคะเป็นเข็มหมุดหลากสีแล้วก็เป็นไม้บรรทัดไว้วัดความกว้างความยาวของจับจีบระบายผ้านะคะและเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่ทำไว้สำหรับเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการจับจีบระบายผ้านะคะ
0: ซึ่งการจับจีบระบายผ้านะคะเราจะใช้ในการกิจกรรมเสริมอบรมนักศึกษาทุกรุ่นของเรานะคะเป็นระยะเวลา20ชั่วโมงค่ะทั้งหมด20ลายนะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตการทำศิลปะการจับจีบระบายผ้านั้นกี่ลายคะ
1: วันนี้เตรียมมา2ลายค่ะ
0: ค่ะมีลายอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมีลายพีทกับลายผีเสื้อค่ะ
0: ลายพีทที่เราใช้ตกแต่งสถานที่ไหนบ้างคะ
1: ลายพีทจะใช้ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียนและห้องประชุมจัดเลี้ยงค่ะ
0: อ๋อแล้วอีกลายนึงคือลาย
1: ผีเสื้อเหมาะสำหรับห้องประชุมที่เป็นโต๊ะวิทยากรในห้องประชุมนะคะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นพี่หวังพร้อมไหมคะที่เราจะไปสาธิตให้ทุกท่านได้ชมจับจีบระบายผ้าทั้ง2ลายกันค่ะ
1: พร้อมค่ะ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ

เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากใช้ผ้าดิบขึงหน้าโต๊ะนะคะขึงหน้าโต๊ะยิงจะใช้เราจะใช้แม็กยิงให้ผ้ามันเกิดความตึงแล้วก็สะดวกในการจับจิบระบายผ้านะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะก่อนนะคะเราจะเริ่มยิงจากหัวโต๊ะทั้ง2ด้านนะคะต่อไปเราจะเริ่มการจับจีบลายพีทนะคะอุปกรณ์เราก็จะมีใช้ไม้ตอนนี้เราจะสาธิตได้ใช้ไม้18เซนเป็นหลักนะคะเราจะใช้พับผ้าเข้าในค่ะพับผ้าเข้าในนะคะชายผ้าก็จะสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้ไม้วัดดูนะคะว่าเศษที่เหลือนี่อยู่ประมาณ47เซนนะคะเราจะเริ่มปักหมุดจากหัวโต๊ะปักหมุดเราก็จะปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปใต้หมุดแรกนะคะเราจะได้กลีบที่1นะคะจีบต่อไปแล้วก็จะทำลักษณะเหมือนกลีบแรกนะคะแล้วก็วัดไว้ที่เราจะปักหมุดใต้หมุดที่1ไว้นะคะแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ

เรามาเริ่มทำลายผีเสื้อเลยนะคะก่อนอื่นเราจะแบ่งผ้าให้ชายผ้าสูงกับพื้นประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราจะใช้ไม้อุปกรณ์ไม้วัดคือเป็นไม้18เซนนะคะเราจะวัดผ้าเศษผ้าที่เหลือค่ะเศษผ้าที่เหลือก็จะเหลือประมาณ46เซนโดยประมาณนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราจะปักเข็มหมุดอยู่ในไม้ที่18นะคะเราจะเริ่มจากหัวหมุดที่1ค่ะที่1เราจะวัดมาที่18เซนนะคะแล้วเราก็จะทบผ้าย้อนกลับไปย้อนกลับไปหมุดที่ปักหมุดอีก1ครั้งปักหมุดก็ปักเหมือนเราเย็บผ้านะคะคือกดลงไป1แล้วงัดขึ้นแล้วก็ปักลง1และต่อไปเราก็จะไปเริ่มปักลายที่ดอกที่2ต่อไปเลยค่ะเราก็จะวัดผ้าอยู่ที่46เซนนะคะเราก็จะทำแบบเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือย้อนลายผ้ากลับไปย้อนลายผ้ากลับไปหาหมุดแรกคือ18เซนนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดที่2ปักที่2ถอยหลังจากหมุดเดิมไปเราก็จะได้เนื้อผ้าแบบนี้นะคะช่วงหัวมุมอย่างนี้มันอาจจะไม่มีความสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็จะใช้วัดไม้แบ่งแบบนี้นะคะเราจะปักอยู่ที่8เซนนะคะแล้วเราก็จะย้อนทบกลับไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เป็นหัวหมุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีจับดอกลายผีเสื้อกันนะคะเราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้เราจะใช้ไม้วัดที่เป็นไม้6เซนนะคะ6เซนแล้วเราก็จะปักหมุดจากวัดชนหมุดนะคะแล้วเราก็จะปักหมุดด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำปีกซ้ายอีกปีกนี่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการจับจีบขึ้นมาเลยนะคะจับจีบเราก็จะพับผ้าชายล่างของผ้าที่เราแบ่งนี้เข้าไว้นะคะพับผ้านี่ชายล่างนี้เข้าไปแล้วก็เราก็จะนับอันนี้เราจะนับที่6ครั้งนะคะเราจะนับ1นับ2นะคะนับ3นับ4นับ5นับ6ที่เป็นบนสุดนะคะอันนี้เราใช้วิธีปักหมุดแบบเย็บผ้านะคะเราจะใช้วิธีปักลงนะคะ1ครั้งแล้วก็งัดขึ้นค่ะงัดขึ้นแล้วก็จะปักลงช่วงปักก็ระวังนิ้วหน่อยนะคะเดี๋ยวเข็มหมุดมันคมจะไปจิ้มนิ้วค่ะ

เป็นยังไงบ้างคะการสาธิตการจับจีบระบายผ้าเรายังมีลวดลายผ้าอีกมากมายเลยค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้

0: น้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้นพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก handfork h a n d f o r k handfork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใ

ะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เป็นไง
1: ไดนามิกของมันล่ะมีอะไรขาดเกินหรือไม่นะครับความถี่บางความถี่เกินหรือไม่ผมก็จะไปใช้มัลติแบนด์คอมเพรสนะครับมัลติแบนด์คอมเพรสนะครับคอมเพรสเขาสักนิดหนึ่งนะครับให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่แล้วหรือยังหน้าตามัลติแบนด์คอมเพรสก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพลงมันจะดังขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปก็เอ๊ะเห็นไหมฮะโทนจัดการโทนนะครับจัดการโทนเนาะโทนนะครับก็คือ EQ ใส่ EQ นะครับแล้วก็ Dynamic ต่างๆของโทนนะครับผมก็ใช้ Multiband Compress เพราะว่า Multiband Compress คือการCompress ย่านความถี่ที่แตกต่างกันได้เลยเรียกว่า Multiband Compress นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็มาดูอีกสักนิดนึงว่าแล้วนะครับความกว้างแคบของมิกซ์เป็นอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็น mid size effect นะครับเป็น mid size effect ตัวที่ง่ายที่สุดคือตัวนี้ครับ center studio ของ waves นะครับดู mid size ของมันเสร็จปั๊บต่อไปก็เป็นความดังโดยรวมนะครับความดังโดยรวมความดังโดยรวมก็คือลิมิเตอร์หรือแม็กซิมิเซอร์นั่นเองโอเคผมก็ไปที่ตัวนี้แล้วกันเนาะเพราะทุกคนใช้ลอจิกกันอยู่นะครับผมก็เป็น L1 ตัวนี้ง่ายๆธรรมดาอ่ะคราวนี้เราไปดูครับอาจจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องเบาวอลลุ่มผมเปิดแถวๆนี้แล้วกันนะฮะ

เราไปดูกันนี่คือทั้งหมดที่มาสเตอร์นะครับ Frequency คือจัดการเรื่องความถี่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้โลที่มากขึ้นอีกนิดนึงแล้วไฮเปิดสว่างสว่าง

แล้วผมก็จัดการเรื่องของดินามิกผมรู้สึกว่าไอ้ทุกองค์นะตรงเนี้ยเยอะไปตรงนี้นะครับไอ้องค์เนี่ยผมก็กดมันนิดนึงเห็นไหมครับมันทำงานแล้ว

แต่เขาจะกดย่านนี้ผมว่าย่านนี้มันมีปัญหาไปนิดนึงแต่จะไปลดวอลลุ่มเลยผมว่ามันมากไปก็เลยใช้วิธีเอาปฏิแบนคอมเพรสกดมันต่อไปนะครับลองฟังกันดีๆผมอยากให้เสียงร้องมันก็เด่นขึ้นคิกสแนร์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วอย่างอื่นก็ถอยไปก็เลยใช้พวกmid size effect หรือว่า mid size plug in พวกนี้จัดการลองฟังนะครับเมื่อมันเหลือเซนเตอร์อย่างเดียวจะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยฮะเป็นโมโนอยู่ตรงกลางนะครับผมก็เลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วดูครับคำว่าอันนี้คือมิดนะฮะมิดคือตรงกลางนะครับแล้วไซส์คืออันนี้ครับมันจะกลางออกไปนะครับใครที่ฟังไม่ได้ยินเนี่ยลองใส่หูฟังฟังดูนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะปรับได้ว่าให้โลอยู่ตรงกลางเซนเตอร์แล้วก็ไฮอยู่ทางฝั่งซ้ายเยอะหน่อยพันมาทางเซนเตอร์นะครับลองฟังครับเมื่อเราผ่านมาแล้วผมเอาเซนเตอร์ขึ้นไปบวก 1.5 แล้วเซนเตอร์นะครับขึ้นไปสักบวก 2 นะครับฟังดูดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายครับเอาง่ายๆครับลง YouTube แน่ๆเนาะเราคิดกันอย่างนั้นว่าเดี๋ยวเพลงนี้เราลง YouTube กันแน่ๆนะครับเราลง YouTube กันแน่ๆ1สิ่งที่จะใช้ในการวัดเพลงของเราคือเว็บไซต์นี้ครับเรียกว่า Loudness Penalty Analyzer นะครับอันนี้ไม่เสียสตังค์นะครับเขาก็จะ Analyzer ให้เราว่าเพลงของเราที่เรา mix กันอยู่เนี่ยความดังมันโอเคกับ Spotify หรือยัง YouTube หรือยัง Tidal หรือยัง Apple Music หรือยังอย่างน้อยให้เพลงเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าความดังถูกต้องตามที่แพลตฟอร์มนี้กำหนดนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทำตามทุกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาไปลง YouTube หรือไปลง Spotify เรามา reference อ้างอิงความดังจากเว็บนี้กันมันไม่แพงนะครับมันเป็นปลั๊กอินซึ่งก็ราคาไม่แพงแต่อันเนี้ยมันฟรีนะครับเราก็จัดการไปคราวนี้วิธีการดูง่ายๆของเรานะครับผมขอเปิดYouTube มา1อันนะครับแต่ไม่ขอเปิดเสียงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเช่นเราไปดูเพลงเอาง่ายๆว่าเป็นเพลงของศิลปินคนนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ผมอาจจะไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับโอเคเราไปเช็คความดังของเขากันสักนิดนึงนะครับเราไปดูที่เพลงเพลงนี้ก็ได้ครับอึ๊บพอเราเปิดมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราคลิกขวาที่ตัววิดีโอตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าสถิติสำหรับเด็กเนิร์ดหรือ Stat for Nerd อันนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับอันนี้ดีมากครับคอนเทนต์ loudness นะครับลบ 0.4 อันเนี้ยมันจะบอกว่าวิดีโออันนี้ของศิลปินนี้มีความดังน้อยกว่าที่ YouTube กำหนดไป 0.4 dB ถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะครับเห็นไหมฮะเปิดวอลลุ่ม100จะแสดงผล100เลยนะครับแล้ววงเล็บข้างหลัง content loudness is ลบ 0.4DB แสดงว่าเนี่ยวิดีโอเนี้ยของ Taylor Swift เพลง Innocent Taylor Version เนี่ยมันมีความดังแบบนี้โอเคงั้นเราไปที่เพลงอื่นบ้างเราไปที่ฮาวเอาสักหน่อยนึงโอลิเวียนะครับสักนิดนึงครับเอาเพลงนี้เลยนะครับขอปิดเลยปึ๊บสถิติเด็กเนิร์ดขึ้นมาอันนี้ครับตัวเลขต่างกันไปแล้วนะครับเห็นไหมครับผมเปิดวอลลุ่ม100จะแสดงผลนะครับอยู่ทางนี้นะครับที่ผม

เอ่ยขึ้นมาวอลลุ่ม normalized เนี่ยเปิดวอลลุ่ม100แสดงผลแค่ 61% เท่านั้นเพราะว่าคอนเทนต์เนี้ยมีความดังเกินกว่าเห็นไหมครับเครื่องหมายไม่ติดลบแล้วนะครับเกินกว่าที่ YouTube กำหนดไป 4.2 dB อันนี้เราก็แค่เอาไว้ reference อ้างอิงนั่นเองนะครับไม่ได้บอกว่าเพลงมันจะดีไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าความดังที่ YouTube เนี่ยมันกำหนดไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าระดังกว่าที่ YouTube กำหนด YouTube เองจะมีระบบลดวอลลุ่มของเราลงเท่านั้นนะครับลดวอลลุ่มของเราลงถ้าดังไม่ถึงมันก็จะปล่อยวอลลุ่ม 100% แค่นั้นแต่ไม่ดันวอลลุ่มขึ้นนะครับดังกว่าก็ลดลงนะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ฝังตัวอยู่ใน YouTube เองแล้วก็เป็นค่าความดังที่ YouTube นำว่าควรจะเท่าไหร่ตอนนี้ YouTube แนะนำว่านะครับที่ค่านี้นะครับค่าเขาเรียกว่า LUFS เนี่ยอย่าเกินแถวลบ 14 LUFS นะครับก็คือค่าอินเตอร์เกตตรงนี้นะครับอินเตอร์เกตตรงนี้ห้ามเกินลบ 14 วิธีการทำมาสเตอร์สุดท้ายก็คือค่าความดังใช่ไหมครับลิมิเตอร์ถ้าลิมิเตอร์ตัวนี้ทำงานง่ายมากครับผมดึงลงมาแบบนี้ลองฟังดีๆนะครับถ้ามันดังมากไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเสียงสแนร์คิกมันจะเละเนี่ยครับเละเลยอันเนี้ยยังไงก็ไม่ใช่มาสเตอร์ที่ดีแน่ๆเห็นไหมกลับมาสแนร์กลับมาปกติมีไดนามิกเพราะฉะนั้นผมว่าอยู่แถวนี้กำลังดีลบ6เทรชโชลบ6นะครับเทรชโชลบ6เอาท์พุตเซลลิ่งคือเอาท์พุตสุดท้ายจะดังเท่าไหร่ผมก็ให้มันจบที่ลบ 0.2 เพื่อไม่ให้มันพีคนะครับคราวนี้ลองดูที่อินเตอร์เกต LUFS ตรงนี้เห็นไหมครับเพลงดังขึ้นแล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจัดการมาตั้งแต่ตอนมิกซ์แล้วว่าถ้ามันดังเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันจะทำมาสเตอริ่งยากนะครับดูตรงนี้นะครับอินเตอร์เกตคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเพลงออกกันนะครับเราลองเอาเพลงนี้ออกกันนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเพลงนี้เนี่ยเห็นมั้ยฮะอินดิเคตอยู่ที่แถวลบ17ลบ16นะครับเอาออกเลยลองดูกันสักหนึ่งรอบนะครับผมก็เอาออกไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยเป็นมาสเตอร์ลบ16มันอยู่แถวลบ16นะครับเทสแล้วก็เป็นเวฟนะครับ24บิตนะครับ48นะครับแล้วเอาไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยแล้วกันครับเอาไปไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยปึ้ง export ครับเดี๋ยวเรารอกันสักนิดนึงนะครับใช้เวลานิดนึงเราจะได้ไปดูด้วยกันเลยครับ

เดี๋ยวเราเช็คปั๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้เสียงเนี่ยเวลาเอาไปประกอบกับภาพแล้วเราเอาไปลง Spotify หรือเอาไปลง YouTube หรือเอาไปลง Tidal Apple Music เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเมื่อนะครับเมื่อไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วไม่ได้บอกว่าการทำแบบนี้แล้วจะถูกต้องที่สุดเป็นอะไรที่เป็นโลกกำหนดไม่ใช่นะครับแต่ละแพลตฟอร์มเขากำหนดความดังไว้เท่านั้นเองเราก็ทำให้ถูกต้องของแต่ละแพลตฟอร์มซึ่งใครจะทำดังที่สุดก็ทำเลยนะครับหลายๆค่ายหลายๆศิลปินก็ไม่ได้แคร์กับความดังที่ YouTube หรือ Apple Music กำหนดนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาจะขายแผ่นซีดีเป็นหลักเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอ้าวคราวนี้ไปหน้าเว็บไซต์ที่ผมบอกไว้นะครับนี่ครับ Loudness Tree Analyzer ผมก็ไปกดไฟล์อันนั้นกันนะครับที่ Desktop ใช่ไหมครับเอาไว้ที่ Desktop นะครับ Master -16 Test นะครับมันก็จะ analyze ให้เราครับปืดแล้วเดี๋ยวมันจะบอกมาเลยครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยมีค่าความดังเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะโอ้อันนี้บอกเลยว่าถ้าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับแบบนี้แสดงว่าเบากว่าที่ Apple กำหนดไว้ 1.3 dB ครับที่ Tidal ยัง analyze ไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันต่ำไปสักนิดที่ Spotify แบบนี้เลขถือว่าพอดีมากสำหรับ Spotify นะครับเพราะว่า Spotify เนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเอาที่ลบ16 LUFS นะครับเพลงเนี้ยเมื่อไปอยู่กับ Spotify จะพอดีนะครับที่ Pandora เนี่ยเบาไปลบ 3.7 นะครับที่ Apple เบาไปนะครับถ้าบวกแสดงว่ามันเบาไปที่ YouTube ยังกำหนดไม่ได้อาจจะเบาจนเกินไปหรืออาจจะพอดีแต่ไม่ขึ้นเลข 0.0 แสดงว่าไฟล์นี้อาจจะเบาไปสำหรับ YouTube นะครับบอกเลยว่า YouTube does not increase playback level นะครับ your track will be played at in original loudness นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดังไปนะครับส่วนอันนี้เนี่ยของ Apple ก็ลบ13แล้วสามารถ play ฟังได้ด้วยนะครับว่าเวลาโดนจะโดนไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้อยากจะให้ที่ YouTube มันพอดีเนาะถ้าอย่างเงี้ยที่ Spotify ผมเอาแหละแต่ที่ YouTube มันยังนะครับผมก็จัดการเลยครับเรากลับไปที่เพลงของเรานะครับความรักประเทศ

แถวแถวลบ 13.0 ผมเอาออกเลยครับลบ 13.0 นะลบ 13.0 นะแถวนี้เนาะถ้าเทสไปนะครับออกไปครับเอ็กซ์พอร์ตไปครับใครที่แบบแล้วก็ทำงานง่ายที่สุดครับเดี๋ยวจบจากการเทสนี้เดี๋ยวผมก็จะไปปิดปลั๊กอินที่สเตอร์เอาท์พุตให้ดูนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำงานไฟนอลมาส่งให้ผมได้นะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายมากรอกันนิดนึงครับคราวนี้เดี๋ยวจะได้เห็นเลยนะครับเพลงที่แล้วนี่มันเท่าไหร่นะครับเพลงที่แล้วเราคากันไว้อยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือเพลงที่แล้วนะคือมิกซ์ที่แล้วที่อินทิเกรตหรือ LUFS ความดังมันอยู่แถวๆลบ16นะครับลบ 16.4 แถวนั้นนะครับตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกอันนึงมาเลยดีกว่าโอเคอันนี้ค้างตัวเลขไว้เป็นอันแรกนะครับแล้วก็ไปดูกันเสร็จแล้วนะครับโอเคไออันลบ 13.1 นี่นะฮะแถวๆนี้นะครับโอเคผมก็ select file

ายนะครับเห็นไหมฮะลบ13นะครับเอาตัวนี้มาเทสนะครับอันนี้คือตัวลบ16นะครับตัวเลขจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือลบ13แล้วเรามาดูตัวเลขกันโอ้โหเห็นไหมฮะที่ Apple ดีขึ้นนะครับแต่ที่ Apple แจ้งว่ามันดังกว่าที่ Apple กำหนดไปแล้ว1 dB นะครับที่ Spotify พอดีมากนะครับที่ Pandora ก็ดีขึ้นนะครับที่ Apple Legacy 0นะครับเลขดีขึ้นมากนะครับแต่ที่ YouTube เนี่ยผมว่ายังน้อยไปกับที่ Tidal มันยังน้อยไปสักนิดนึงอ้าวคราวนี้แล้วอย่างนี้เลยครับเอาให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึงครับ 13.1 นะครับคราวนี้เราจำได้แล้วใช่ไหมครับว่าตรงนี้เราตั้งแต่ลบ6 dB จนเป็นลบ 8.4 คราวนี้ผมขอแค่สัก 1.5 dB เท่านั้นคราวนี้ของผมขอเป็นสักลบ10

12.2 12.1 โอเคอันนี้ลบประมาณลบ12นะครับเอาออกครับ LUFS นะครับเป็นลบ12นะครับแล้วเราลองไปเทสกันอีก1รอบครับเอาออกครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยฮะจะได้เห็นเราจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ครับทบทวนนะครับอันนี้คือตอน Master ลบ16 Test นะครับได้ตัวเลขนี้ตอน Master ลบ13ครับ Test LUFS นะครับมิเตอร์ได้อันนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวเลขต่างกันพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เบากว่าที่ Apple กำหนดไปนะครับแล้วก็อันนี้โอเคเลยนะครับถ้าตัวเลขอยู่แถวๆนี้เนี่ยลบ1เนี่ยไอ้เครื่องหมายลบคือดังกว่าที่บริษัทนั้นๆหรือแพลตฟอร์มนั้นๆกำหนดนะครับแต่ทั้ง2ตัวเนี้ยที่ YouTube ไม่ได้แตกต่างนะครับที่ Spotify โอเคมากนะครับ0พอดีแต่เดี๋ยวเรามาดูอันล่าสุดที่เราดึงลงไปกันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับอันนี้คือวิธีการที่จะทำให้เรา mix และ mastering ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ไฟล์ที่ความดังถูกต้องจริงๆเลยนะครับแล้วก็ปรับงบประมาณมากๆนะครับเอาไปใช้ต่อกับงานต่างๆของเราในโอกาสต่อไปได้ดีเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมฮะลบ16 LUFS ลบ13 LUFS และอันนี้คือลบ12 LUFS โดยประมาณนะครับนี่อยู่นี่นะครับก็จัดเลยครับให้เขาวัดให้เราเลยว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูเรียบร้อยครับตัวเลขดีมากครับถ้าอย่างนี้ผมเอาอันนี้นะครับเพราะว่ามันพอดีมากนะครับตรงที่ว่าที่ YouTube ดังกว่า YouTube กำหนดไปแค่ 0.5 dB เท่านั้น Spotify ค่าเท่ากันนะครับที่ Tidal ค่าเท่ากัน Amazon ค่าเท่ากัน Pandora โอเคมากนะครับที่ Deezer ก็ดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่ Apple ลบ 2.5 อันนี้ถ้าเอิดว่าโอเคผมเอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วเพราะว่า YouTube บอกว่าดังกว่าที่ YouTube กำหนดไปนิดเดียวนะครับแล้ว

ก็ตัวเลขเรียงกันสวยงามมากแต่ถ้าอย่างนี้นะครับจำได้นะครับว่ามันเป็นลบ 0.5 ถ้าอยากจะเอากันจริงๆแก้กันจริงๆอีกสักรอบนึงเนี่ยผมก็จะมาลดตรงนี้เห็นไหมฮะลดตรงเทโชตรงนี้เป็นลบ 9.5 แทนที่จะเป็นลบ 10ผมก็จะเป็นลบ 9.5 เผื่อไว้นะครับแล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงลองเอาออกอีกรอบเลยฮะลบ 9.5 เดี๋ยวเราไปบอกว่าตรงนี้เป็นลบ 9.5 เทโชเทสนะครับเทสแล้วก็ในวงเล็บลิมิเตอร์ลบ 9.5 นะครับจะได้จำได้ง่ายๆโอเคลองดูนะครับว่าจะเป็นตามทฤษฎีนี้ที่เราคุยกันหรือไม่เอาออกครับเราเอาออกด้วยกันนะฮะคราวนี้ผมเปิดอีกตัวนึงมาไว้เลยนะครับอึ๊บแล้วเราก็อีกทีนึงนะครับรีแคปกันรอบนึงตอนแรกเรามาสเตอร์ไปที่ลบ16 LUFS นะครับตัวเลขเป็นแบบนี้ลบ13 LUFS ตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่ YouTube ยังไม่ได้ขึ้น analyze มาว่ามันยังเป็นยังไงพอเราไปที่ลบ12ปั๊บตัวเลขโอเคถ้าเป็นผมเอาแล้วตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆว่าเฮ้ยขอมัน0000เรียงกันแบบแหม Spotify ก็ฟังแล้วไม่โดนลดวอลุ่มที่ YouTube ก็ไม่โดนลดวอลุ่มเนี่ยเราเลยไปจัดการลดเทโชที่ลิมิเตอร์นะครับจากลบ10มาเป็นลบ 9.5 เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะเป็นตามที่เราคิดกันไหมนะครับแต่จริงๆแล้วผมเอาตั้งแต่ 2-3 ครั้งแรกแล้วล่ะเราแค่ให้ความดังของเพลงของเรามันถูกต้องตามแพลตฟอร์มต่างๆเท่านั้นก็พอและใกล้เคียงนะครับเรียบร้อยครับผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราจะได้เคลียร์กันเลยอ้าวเราได้นะครับ4ไฟล์ด้วยกันลบ16 LUF3 ลบ12ลบ12แล้วก็ลิมิเตอร์เนี่ยขอลงไปที่ลบ 9.5 นะครับโอเคไปครับให้เขาจัดการให้ดูนะครับลองดูครับโอ้โหเห็นไหมฮะใกล้เคียงนะครับอันนี้คือดังกว่าที่ YouTube กำหนดไปแค่ลบ 0.1 dB เท่านั้นทำให้ผมเอาอันนี้เลยนะครับอันนี้ตัวเลขถือว่าสวยมากนะครับหรือว่าใครจะเอา0เป๊ะก็ลองไปทำตามนี้ดูนะครับอันนี้คือจบข่าวเลยครับเนียนมากนะครับลบ16 LUFS ลบ13 LUFS นะครับลบ12 LUFS นะครับแล้วก็สุดท้ายเราลดอีกนิดนึงเราได้ตัวเลขนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะได้ตัวเลขนี้เลยดีมากนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเราลองไปฟังนะครับทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะครับเตอร์เอาท์พุตนะครับเรามีกันด้วยกันอยู่นะครับ4ตัวด้วยกันนะครับก็คือ EQ นะครับ Multiband Complex นะครับ Center Studio เป็น Midsize Plug In นะครับแล้วก็ Limiter นะครับลองดูนะครับมาสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ไบพาสทั้งหมดนะครับ

แล้วก็ไบพาสอิมิเตอร์ออกครับเห็นไหมฮะความดังมันจะหุบลงเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าตอนมิกซ์มันไม่ได้ยินนะครับเราก็แค่เพิ่มวอลลุ่มเสาการ์ดเอาครับแล้วเราลองกลับไปเลยฮะเราลองกลับไปนะครับว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับลองดูนะครับกลับไปที่ขั้นตอนอื่นเลยนะครับไม่ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับไม่ EQ เลยแล้วก็ไม่จัดการเรื่องแพนด้วยนะครับนี่คือได้ไฟล์มายังไม่ทำอะไรเลยจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนการมิกซ์นะครับรีแคปกันอีกรอบสรุปกันอีกรอบแพนครับ EQ และคอมเพรสเซอร์ครับนะฮะจัดกงจัดกรุ๊ปเรียบร้อยนะครับ

0: ุดท้ายครับเราทำมาสเตอร์ริ่งครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการมิกซ์และมาสเตอร์ริ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับลองฝึกฝนดูเพราะว่าเอาไปต่อยอดกับงานของตัวเองได้เยอะเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะพอเอาทั้ง2พาร์ทของ EP ที่6มารวมกันพาร์ทที่1 mixing และพาร์ทที่2 mastering มารวมกันเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจวิธีการ mix และวิธีการ mastering ซึ่งจะทำให้ทุกคนนะครับตั้งแต่เรียนรู้มาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP นี้คือ EP ที่6เนี่ยสามารถที่จะ mix และ mastering เพลงตัวเองให้มีคุณภาพเนี่ยทัดเทียมกับเพลงอื่นๆที่อยู่ใน Spotify หรืออยู่ใน YouTube ได้แน่นอนนะครับและนั่นก็คือทั้งหมด6 EPของวิดีโอสอน Cubase ทั้งนี้กับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับอย่าลืมนะครับวิดีโอทั้ง6 EP นี้เนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่คนที่เริ่มรู้จักโปรแกรม Cubase เริ่มจะใช้โปรแกรม Cubase จนถึงผู้ที่ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูเพื่อทบทวนการใช้งานโปรแกรม Cubase ของตัวเองได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนจบแล้วเนี่ยทั้ง6 EP สามารถที่จะทำเพลงเป็นแน่นอนสามารถที่จะมิกซ์เพลงและมาสเตอร์ริ่งเพลงบนโปรแกรม Cubaseเป็นแน่นอนซึ่งในคลาสนี้เนี่ยก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับการดูทั้ง6 EP นี้ขอให้สนุกกับการได้ทำเพลงมิกซ์เพลงบนโปรแกรม Cubase นะฮะไปก่อนครับสวัสดีครับ

¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! มีมาชมนี่ว่าตายแล้วสวัสดีนะครับน้องๆเวลาที่เกิดไฟไหม้นะครับมีเรื่องที่ควรทำและก็ไม่ควรทำนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เคยที่จะเจอไฟไหม้จริงๆนะครับแต่หลายคนรวมถึงพี่ท็อปก็สงสัยว่าทำไมไฟไหม้ถึงห้ามใช้ลิฟต์เราใช้อะไรดับไฟได้บ้างนอกจากน้ำแล้วเราจะเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ยังไงแล้วรายการคิดวิทย์ของเราในวันนี้จะร้อนแรงและสุดตื่นเต้นขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยตื่นเต้นทุกนาทีเลยใช่ไหมครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับผู้ที่จะมาท้าทายโจทย์ร้อนๆในรายการคิดวิทย์กันแล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: น้องๆผู้กล้าท้าเปลวไฟที่ร้อนแรงในวันนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญพิเศษการป้องกันอัคคีภัยน้องๆต้องตื่นตัวและมีสติกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมกับสู้ศึกจอดไฟลุกในวันนี้
1: สวัสดีครับน้องๆวันนี้ถ้ามีคำถามครับน้องๆมีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะครับนะ
2: ทำไมไฟติดได้อะ
1: ในการที่จะลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับนะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบอย่างแรกเลยก็คือเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงเนี่ยเราจะจำแนกออกเป็นสถานะใครรู้บ้างว่ามีกี่สถานะ
3: 3เหรอคร
1: ับ3สถานะถูกต้องครับเยี่ยมมากมีอะไรบ้าง
4: ของแข็ง
3: ของเหลวแก๊ส
1: แก๊สหรือก๊าซถูกต้องครับเชื้อเพลิงทั้ง3สถานะเนี่ยนะครับนะมันจะติดไฟได้เนี่ยมันต้องมีการคายไอซะก่อนเวลาที่น้ำมันติดไฟไม่ได้ติดจากตัวน้ำมันนะครับมันติดจากตัวอะไรฮะไอระเหยครับไอระเหยหรือเวเปอร์เนี่ยแหละส่วนก๊าซนะเป็นสถานะเขาบอกว่าเป็นสถานะที่ติดไฟได้ง่ายที่สุดไม่ต้องรอเปลี่ยนสถานะเพราะว่าสถานะของเขาเนี่ยเป็นเวเปอร์อยู่แล้วพร้อมที่จะติดไฟการคายไอของแข็งคืออะไรรู้ไหมการกลายเป็นควันนั่นเองครับเราเคยเห็นไหมครับก่อนที่มันจะติดเป็นเปลวแดงขึ้นมาหรือว่าเป็นฐานแดงๆมันจะมีควันลอยขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับนี่แหละครับเราเรียกกันว่าช่วงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนี่ยมันมีการคายไอควันที่ลอยขึ้นมาเนี่ยติดไฟด้วยอันนี้คือตัวแรกเชื้อเพลิงตัวต่อมาครับองค์ประกอบตัวต่อมาก็เป็นในเรื่องของอากาศนะครับอากาศหรือออกซิเจนก็ได้ไฟเนี่ยนะครับนะมันต้องการปริมาณออกซิเจนตั้งแต่ 16% ขึ้นไปยิ่งเยอะยิ่งดีครับยิ่งเยอะยิ่งชอบไฟยิ่งติดง่ายแต่ถ้าต่ำกว่า 16% ลงมาเป็นไงฮะไฟที่ติดอยู่มันจะค่อยๆหลีลงแล้วก็ดับลงไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ดับไปอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความร้อนแต่ร้อนเนี่ยมันร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนล่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรครับ
5: เชื้อเพลิง
6: ไฟเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
7: เวลาไฟไหม้มีเครื่องอุปกรณ์กี่ชนิดที่ใช้ดับไฟได้ครับ
1: อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็จะเตรียมนะครับนะให้น้องๆได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันใช้งานอะไรยังไงนำมาดับให้ถูกกับประเภทของไฟด้วยตัวแรกแบบนี้คือเครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งเชื้อเพลิงธรรมดาดับได้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันหรือก๊าซดับได้เชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดับได้อย่างที่2ครับนะ CO2 ครับ CO2 มันจะมีอุณหภูมิความเย็นเย็นถึงลบ40องศาเซลเซียสครับถังทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นเครื่องดับเพลิงแบบน้ำครับครับถังที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับนะฝั่งนี้เป็นเครื่องดับเพลิงแบบโฟมนะเชื้อเพลิงเหลวเนี่ยนะครับนะเราสามารถใช้เครื่องดับเพลิงแบบโฟมแบบนี้ดับได้สบายสบายเพราะว่ามันออกแบบมานะครับนะเพื่อที่จะดับไฟประเภทนี้โดยเฉพาะเลย
8: สนุกมากเลยครับได้ความรู้ด้วยนะครับผมว่าแต่ละอย่างต้องดับไฟด้วยอย่างไรบ้างครับผมตื่นเต้นครับผมว่าจะได้ทดลองครั้งแรกนะครับผมยังไม่เคยทดลองถังดับเพลิงมาก่อนเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆเอามาจุดนะครับให้พวกเราเนี่ยสังเกตอ้าวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่จะให้นะครับจุดให้ดูว่ามันลักษณะการลุกไหม้ควันมันจะเป็นยังไงแบบไหนสีออกมาเป็นยังไงดูสีของกลุ่มควันจะเป็นสีอะไรฮะเทาๆออกน้ำตาลใช่ไหมครับใช้น้ำทำการดับสบายๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาลองดูครับในจุดที่เราเห็นเป็นควันลอยขึ้นมานี่คือน้ำโดนไม่เต็มที่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีกลุ่มควันเพราะฉะนั้นถ้าจะดับก็ต้องดับให้สนิทการดับเพลิงขั้นต้นก็ควรที่จะอยู่เหนือลมเหมือนกันถ้าอยู่ใต้ลมไงครับสำลักควันใช่ไหมสารดับเพลิงต่างๆถ้าเป็นผงเคมีแห้งฉีบแล้วมันก็ทำให้ตลบกลับเข้ามาหาเราอีก
2: ตรงนี้
1: ตรงไหนอีกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูตรงไหนมีควันใช่ไหมตรงไหนมีควันแสดงว่ามันยังมีการคายไอใช่ไหมอาจจะเกิดการติดต่อลูกดามได้บริเวณนี้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังดับไม้อยู่ค่ะก็รู้ว่าเชื้อเพลิงแต่ละชนิดนะคะมีการดับที่ไม่เหมือนกันบางอันนะคะก็ใช้น้ำบางอันก็ใช้เคมีแห้งค่ะ
1: พร้อมไหมครับทั้งสองคน
9: พร้อม
1: ทดลองฉีดครับตายหยุดหยุดดูครับพอฉีดแล้วไฟดับแล้วหยุดดูบางครั้งผงเคมีมันยังไม่สัมผัสกับตัวเชื้อเพลิงทั่วทั้งหมดก็อาจจะเกิดการติดต่อลุกลามกลับขึ้นมาได้พี่มีถังนึงครับเป็นถังน้ำฉีดแล้วสายทั่วเอา1 2 3ฉีดหยุด
8: ต้องดับให้หมดถ้าไม่หมดอาจจะมันก็เป็นควันอยู่ครับ
1: คราวนี้จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่เดี๋ยวพี่จะใช้ CO2 ฉีดดับให้ดูก่อนว่ามันดับได้จริงๆโอ้โหนะครับนี่ครับ CO2 ดับไหมมันดับไฟได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมันก็ติดได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันนั้นถ้าใช้ผงดับเพลิงแบบเคมีแห้งนะครับนะครับปริมาณน้ำมันอาจจะมากเอาไม่อยู่นะครับ4 ท่าน 4 ท่าน4คนมาตรงนี้เห็นไหมใกล้กันนะครับจับปลายสายพร้อมปลายสายพร้อมนะครับนะเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับ1 2 3เดินเข้ามาพร้อมฉีดสายสายข้อมือสายข้อมือดับไหม CO2 ก็ดับได้ไดเคมีคอลก็ดับได้แต่ดับแล้วถ้ามีประกายไฟมีความร้อนมาสัมผัสอีกมันก็ติดไฟซ้ำขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ามาตอนนี้เราใช้โฟมดูซิจะเป็นยังไง
4: ถ้าพร้อมแล้วครับ1 2 3ฉีดครับ
1: ขอบกระบะขอบกระบะตรงๆไม่ต้องสายข้อมือหยุดสนิทนะครับสนิทแบบไหนครับมีประกายไฟมีความร้อนนะครับทำไมครับไปสัมผัสโดนใกล้ๆแบบนี้ก็ไม่สามารถติดไฟได้เพราะว่ามันจะไปเคลือบผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้อเพลิงไม่สามารถทำไมครับคายไอได้เห็นไหมโฟมจึงทำไมครับดับน้ำมันได้ดีที่สุด
6: ได้รู้ว่าดับไฟนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรต้องใช้ถังนี้หรือใช้น้ำก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้โฟมดับรู้สึกมันดีครับรู้สึกว่ามันมันจริง
0: ๆคราวนี้น้องๆกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในห้องที่มีแต่ขม่าวควันจากการเผาไหม้อยู่พวกเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะ
1: ทีมงานเป็นไงบ้างพร้อมไหม
5: พร้อม
1: เยี่ยมลุยกันเลยมาตักอากาศนะครับวิธีการเบื้องต้นเนี่ยสัมผัสก่อนถ้ามันไม่ร้อนเราก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคควันเต็มเลยนะครับนะควันเริ่มเยอะแล้วเอ้าต้องใช้วิธีการคานแล้วล่ะนั่นแหละเยี่ยมทำไมต้องคานสู่ที่ต่ำก็เพราะว่าผลพลอยได้จากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มควันมีก๊าซพิษกลุ่มควันมันจะลอยขึ้นสู่ด้านบนถ้าเราเดินแบบปกติไงฮะเราจะสูดดมเอากลุ่มควันเอาก๊าซพิษพวกนี้เข้าไปนะครับเราอาจจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตได้ลองดูซิประตูทางออกอยู่ด้านไหนครับเอามือสัมผัสดูเจอแล้วเจอลูกบิดแล้วใช่ไหมครับเอาละค่อยๆเปิดครับค่อยๆเปิดเอาละค่อยๆเดินออกไปมีถุงแล้วดีขึ้นไหม
9: ดีขึ้นค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีถุงกันควันตัวนี้วิ่งออกมานี่เป็นไงฮะหรือว่าเดินออกมาอันตรายคิดว่าอันตรายไหม
9: อันตราย
1: อาจจะสำลักควันได้ใช่ไหมครับ
10: เรื่องของไฟมันเรื่องที่อันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องๆที่อยู่ที่นี่และน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านน่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับไฟแล้วก็วิธีการดับไฟรวมไปถึงวิธีการเอาตัวรอดกรณีที่เกิดเพลิงไหม้แล้วใช่ไหมล่ะครับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้เนี่ยจะกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ได้หรือไม่ต้องติดตามชมกันให้ดีครับ
11: ไฟที่เผาไหม้อย่างร้อนแรงเกิดจากองค์ประกอบเพียงแค่3อย่าง

0: เชื้อเพลิงออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไฟก็จะดับลงทันทีลองนึกดูว่าหากเกิดเหตุไฟไหม้ความรู้เรื่ององค์ประกอบไฟนี้จะช่วยเราได้ยังไงบ้าง
1: มาเลยครับมาเลยเอาละครับและตอนนี้ครับความสนุกจะเพิ่มเป็น2เท่าอย่างแน่นอนเพราะถึงเวลาที่เราจะเข้าสู่ภารกิจในรายการคิดวิทย์กันแล้วซึ่งภารกิจวันนี้จะเต็มไปด้วยความร้อนและความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่น้องๆใส่แบบนี้ด้วยอยากรู้ยังว่าโจทย์คืออะไร
2: อยากรู้ครับ
1: อยากรู้แล้วจะบอกให้โจทย์ในวันนี้ก็คือให้น้องๆรวมพลังกลายเป็นนักดับเพลิงรุ่นจิ๋วควบคุมกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ทางนู้นให้ได้ภายในกองไฟนะครับก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้พลาสติกหรือว่าน้ำมันนะครับน้องๆต้องรีบควบคุมนะครับและพยายามดับไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกไปไหม้ตุ๊กตาที่น่าสงสารตัวนี้น้องๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นะครับมาดับไฟกันอย่างเต็มที่เลยยกเว้นน้ำที่จะมีให้น้องเพียงแค่1ถังเท่านั้นเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆจะต้องตั้งสติและวางแผนกันให้ดีแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
3: ถ่านเว้ยน้ำดับต้องใช้น้ำดับดิ
4: ทรายมันจะดับไงมันจะลุกนิ่งกว่านะ
3: อืมใช้น้ำเลยมีดูน้ำดิมีน้ำแล้วน่ะ
5: โอ้เอาละสิครับเปลวไฟที่ลุกโหมขึ้นทำให้น้องๆไม่ทันได้ตั้งสติสาดน้ำที่มีอยู่เพียงถังเดียวลงไปในกองไฟทันทีแล้วทีนี้น้องๆจะทำยังไงกันต่อครับเนี่ย
4: รู้สึกตื่นเต้นมากครับไม่เคยเจออะไรมาก่อนแบบนี้ครับ
3: ตื่นเต้นมากครับเหนื่อยมากเลยครับ
4: เดี๋ยวไปเลยตรงนี้มันเอาไปคุก
3: ๆตอนแรกเราเอาน้ำเทลงไปก่อนก็ช่วยน้ำเป็นนิดนึงเราก็ต้องเอาทรายไปกบ
5: ในช่วงแรกนั้นน้องๆใช้ทรายเทลงไปบนกองไฟใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวไล่อากาศและตบไฟที่กำลังลามไปตามแผ่นไม้ให้ดับลงได้แต่ความร้อนที่ระอุไหม้ถ่านด้านล่างสุดในกองไฟก็ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลายครั้งเอ๊ะนั่นน้องๆหยิบก้อนน้ำแข็งแห้งออกมาครับน้ำแข็งแห้งที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะช่วยให้พวกเขาดับไฟได้หรือเปล่า
3: น้ำแข็งแห้งมันมีความเย็นมากครับผมอุณหภูมิเขาพี่เขาบอกว่าติดลบ40องศาเลยครับ
6: จับตรงไม้ก่อนนะพวก
7: กำลังคิดว่าจะเอาน้ำแข็งแห้งกับน้ำใส่ชูดีไหม
6: เนี่ยนะแถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออไปทำไมอีกทำไมอีก
7: เออจำใส่ถัง
6: หวงผู้หวงผู้กินไม่ได้หรอน้ำแข็งนะจับรอเดี๋ยวมันหมด

0: น้ำที่เราผสมมันช่วยได้
1: เป็นไงบ้างครับน้องๆน้องๆเนี่ยวางแผนแล้วใช้วิธีไหนในการที่จะดับกองไฟเพื่อไม่ให้ถึงตุ๊กตาบ้างครับใช้วิธีไหนบ้าง
2: ทรายครับ
1: ใช้ทรายใช่หรืออีก
2: แล้วก็น้ำส้มสายชู
1: น้ำส้มสายชูน้ำแข็งแห้ง
3: ผง
1: เกลือ
3: ผง
1: ฟูทำไมถึงใช้ผงฟูแล้วก็น้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือครับ
2: เอา
3: เกลือ
2: เอามาผสมกัน
1: ครับ
3: เกลือมันเอาไว้เร่งความเย็นครับผม
1: อ๋อแล้วเอาเกลือไปเร่งความเย็นกับอะไรเอ่ย
3: กับน้ำแข็งแห้งที่น้ำละลายอยู
1: ่น้ำแข็งแห้งที่มันละลายอยู
2: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูกับผงฟูใช้ด้วยกันทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์น้องๆมาถูกทางแล้วนะครับแต่แล้วผลที่ได้เป็นไงตอนนี
2: ้ไฟ
1: ไฟมันเริ่มดับเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเริ่มหมดใช่เปล่า
3: ครับ
1: เพราะว่าน้ำเนี่ยบอกให้ก่อนว่ามีแค่ถังเดียวเท่านั้นใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยใช้หมดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องวางแผนหลังจากนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเชื้อมันปะทุขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่าไปดูทางด้านนู้นดีกว่าแล้วรีบหาวิธีเลยครับไปเลยครับตอนนี
2: ้คือไฟครับพอดับแล้วมันก็ยิ่งลุกขึ้นจนจะถึงไม้ไปที่ตุ๊กตาอยู่แล้วครับ
3: ขอบคุณครับ
2: แล้วก็เอาผ้าไปจุ่มกับที่เราน้ำที่เราผสมมาโปะๆเพื่อมันจะกระจายดีกว่าที่เราเทครับ
3: มีควันอยู
1: ่และตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเปลวไฟของน้องๆเนี่ยก็จะเริ่มดับนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีกลุ่มควันที่พร้อมที่จะประชุได้ตลอดเวลาเหมือนกับตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยไฟได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้องๆไฟปะทุขึ้นอีกแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆพยายามเนี่ยใช้หลากหลายวิธีมากเลยตั้งแต่การใช้ผ้านะครับที่ชุบน้ำแล้วก็รวมถึงน้ำแข็งแห้งแล้วก็ทรายครับตอนนี้ดูดีๆนะครับน้องๆอย่างที่พี่ต๊อบบอกไว้ครับว่าไฟนั้นมันดับแล้วก็จริงนะฮะแต่ยังมีปริมาณของกลุ่มควันเนี่ยที่ยังอยู่บริเวณพื้นผิวด้านใต้เนี่ยพร้อมที่จะปะทุได้ตลอดเวลาอย่างกับภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาเองไฟก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้เนี่ยทำยังไงดีน้องๆทางบ้านเอาใจช่วยนะครับ
3: ก็ควันอยู่ข้างล่าง

และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรานะครับจะมาตรวจสอบผลงานของน้องๆแล้วนะครับเชิญพี่ต้องครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ต้องครับเดี๋ยวพี่ต้องลองบอกลองตรวจผลงานของน้องๆทางด้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ต้องเดินดูโดยรอบได้เลยนะครับ

0: ก็โดยรอบแล้วถือว่าควบคุมเพลิงได้นะครับแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ติดต่อลุกลามได
1: ้โอเคนะครับในบริเวณด้านล่างตรงนี้นะพี่ต้องเชิญทางนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับน้องๆก็สามารถสกัดเพลิงได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาดูถึงโจทย์ภารกิจของเราดีกว่านั่นก็คือการดูแลรักษาตุ๊กตาทั้ง2ตัวนี้นะครับให้ได้มาดูกันใกล้ๆครับขออนุญาตนะจ๊ะน้องหนูเดี๋ยวพี่ต๊อบอันนี้จะเป็นคนตรวจเองนะครับ

นี่ครับตุ๊กตานะครับก็มีรอยของเพลิงไหม้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆเนี่ยได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับที่ทำให้ถาดบริเวณด้านล่างที่มีแต่เชื้อเพลิงเนี่ยดับลงได้นะครับแต่ตัวของตุ๊กตาเนี่ยนี่เห็นไหมครับมีร่องรอยถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยก็เหมือนกับการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองยังคงที่จะสามารถรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจนะครับประกอบกับหลักการที่นำมาใช้ในการดับไฟเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ท็อปถือว่าน้องๆสามารถทำได้สำเร็จครับ

0: ื่อหรือไม่ไฟฟ้าสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงด้วยการสร้างสนามไฟฟ้าที่มีกำลังถึง600วัตต์ซึ่งสามารถทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นกว่า1ล้านโวลต์ต่อเมตรและเมื่อใดก็ตามที่เราส่งสนามไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ผ่านเข้าไปยังเปลวไฟที่มีความสูงถึง20ฟุตเปลวไฟนั้นจะดับลงไปในทันทีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าภายในเปลวไฟนั้นประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆซึ่งสนามไฟฟ้าจะเข้าไปก่อกวนอนุภาคเหล่านั้นจนเกิดการผลักเปลวไฟให้ออกห่างจากเชื้อเพลิงจึงทำให้ไฟดับลงได้ในทันทีในอนาคตเราอาจจะนำอุปกรณ์สร้างสนามไฟฟ้านี้ไปประยุกต์ใช้กับการดับไฟในอาคารซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักดับเพลิงได้และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วย
1: คำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำเมื่อเกิดไฟไหม้ตอบมาอย่างละ2ข้อนะครับส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับและ Bit Adventure ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไฟหน่อยครับ
2: ภารกิจที่ไฟสำเร็จได้ด้วยของเราเ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการHit! Wee! สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอสตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่พอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอส
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวกความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: กใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากเตาไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู่
1: สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน

0: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
1: สมมติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
2: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
3: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
4: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
5: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
6: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
5: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
7: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
8: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
9: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: ความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วคลื่นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเรานักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้อะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วล่ะ
6: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
7: เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
8: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
9: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดย

0: การใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
1: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
2: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: ยังเค็มไม่พอ
2: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอน

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบๆส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197

0: พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ต้องวาดอย่างนี้นี่นี่นี่เอ้ยจะสำเร็จแล้วมันต้องอย่างนี้ไหนที่สุดแผนการสุดแยบยลในการจัดการพวกแมลงก็คิดได้สำเร็จแล้วไงเฮ้ยเอ้าใครเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเอามังกรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่าวนะนี่มันแผนการของฉันเฮ้ยไม่แผนการสุดยิ่งใหญ่ของข้าโดนมันรู้เข้าซะแล้ว
1: เนี่ยนะ
0: โถหวานใจของเราม
1: องบนไร้สาระสิ้นดี
0: มันเจ็บ
1: มองบน
2: แย่จังเลยครับน้องๆวันนี้พี่ข้าวตั้งใจมาเล่นว่าวแท้ๆเลยอ่ะแต่ไม่มีลมเลยอุตส่าห์เอาว่าวตัวสวยมาจะมาเล่นโชว์น้องๆอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วเนี่ยไม่มีลมแบบนี้เราต้องมายืนในที่โล่งแจ้งแดดเปรี้ยงๆไม่มีอะไรบังร้อนมากเลยครับเอ๊ะว่าแต่มีใครรู้บ้างครับว่าลมเกิดขึ้นได้ยังไงลมนะครับคือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบขนานไปกับพื้นโลกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันครับลมนะครับเกิดจากการที่มีพื้นที่2พื้นที่ใกล้กันนะครับมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนื่องมาจากว่าเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมายังพื้นโลกเนี่ยส่องไปในแต่ละพื้นที่ด้วยองศาหรือมุมที่แตกต่างกันครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับบนพื้นโลกเรายังมีมหาสมุทรหรือว่าภูเขาสิ่งกีดขวางมากมายนะครับที่ทำให้บางพื้นที่อุ่นกว่าบางพื้นที่ทำให้เกิดอากาศอุ่นและก็อากาศเย็นครับโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากนี่นะครับก็จะคายความร้อนให้กับอากาศอากาศก็จะร้อนแล้วก็ลอยสูงขึ้นนะครับแต่พื้นที่ไหนที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่มากนะครับก็จะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศก็จะเยอะกว่าแล้วก็ไหลเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่ลอยตัวสูงขึ้นเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศแบบนี้นะครับว่าลมนั่นเองครับและลมก็มีอยู่หลายแบบนะครับน้องๆขึ้นอยู่กับรูปแบบในการเกิดแล้วก็เวลาในการเกิดนะครับอย่างเช่นลมประจำเวลาจะเกิดขึ้นบริเวณชายทะเลก็จะมีลมบกแล้วก็ลมทะเลครับลมทะเลนะครับจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งครับเพราะว่าในตอนกลางวันนะครับบริเวณชายฝั่งมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นในขณะที่บริเวณผิวน้ำจะมีอากาศที่เย็นกว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็จะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นบริเวณชายฝั่งนั่นเองครับส่วนลมบกนะครับก็จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนครับพัดจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลนั่นก็เป็นเพราะว่าในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำเนี่ยร้อนกว่าครับอากาศก็เลยลอยตัวสูงขึ้นอากาศบริเวณชายฝั่งเนี่ยเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยไหลออกไปแทนที่ครับส่วนลมประจำฤดูนะครับก็จะพัดตามฤดูกาลนะครับลมประเภทนี้เนี่ยจะส่งผลต่อสภาพอากาศของบริเวณหรือประเทศที่ลมนั้นพัดผ่านนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยครับก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกชุกและก็มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมมรสุมฤดูหนาวที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหนาวเย็นและก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกชุกนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีลมภูเขาที่พัดมาตามลาดเขาในเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณยอดเขาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมีความหนาวเย็นกว่ามวลอากาศก็เลยเยอะกว่าแล้วก็พัดลงมาตามทางลาดเขานั่นเองครับยังมีลมหุบเขาที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอีกนะครับเพราะว่าในตอนกลางวันดวงอาทิตย์แผ่รังสีไปบริเวณยอดเขามากกว่าบริเวณหุบเขาทำให้อุณหภูมิบริเวณยอดเขาสูงกว่าอากาศก็เลยลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าบริเวณหุบเขาก็เลยลอยขึ้นไปแทนที่ครับ
3: มาสนุกกับคำถล่มกันได้เลย ถ้าหากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้รับความร้อนมากกว่าพื้นที่ทางฝั่งขวาลมจะเคลื่อนที่จากจุดไหนไปยังจุดไหนระหว่างจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายใช่แล้วลมจะเคลื่อนที่จากทางฝั่งขวาที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าไปยังฝั่งซ้ายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงขึ้นอากาศเย็นเลยเคลื่อนเข้ามาแทนที่มาฝึกสมองกันต่ออีกสักข้อนะของสิ่งไหนถ้าโดนลมแล้วจะหมุนได้ต้องเป็นกังหันลมอยู่แล้วใบพัดที่มีน้ำหนักเบาของกังหันลมของเล่นพอถูกลมพัดแล้วก็จะหมุนได้เร็วสุดยอดไปเลย
0: ฮ่าๆจากที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะฉันผู้ชาญฉลาดคนนี้ได้ไปสำรวจและทำการรวบรวมข้อมูลมาก็ได้พบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงมากมันคือลมนั่นเองมันสามารถพัดสิ่งต่างๆให้ปลิวหายไปได้ยิ่งรุนแรงเท่าไรยิ่งน่ากลัวเรามาสร้างลมเพื่อไปป่วนเจ้าแมลงให้สนุกกันไปเลย
4: ลุยลุยลุย
0: ฮ่าเอาละเอาสุดยอดเครื่องสร้างลมที่ข้าสร้างมาไปเป่าผ้าของมันให้ปลิวหายไปเลย
5: ครับผมนี่เลยเป็นไงแรงไหม
6: โอ้เย็นสบายสุดยอดไปเลยว้าวผ้าก็แห้งแล้วด้วยเจ๋งจัง
0: อี้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้ตาแกแล้วยายทำให้ข้าผิดหวังนะ
7: ครับผมเบอร์เบอร์แรงสุดๆไปเลยปลิวแน่นอนลมแรงจังแฮะอ่านจากในคอมพิวเตอร์แทนดีกว่าเยี่ยมมีของว่างด้วย
0: เฮ้ยนี่ต้องออกโรงเองซะแล้วสินะฮ่าๆๆเป็นไงลมแรงไหมนี่ไปนะ
7: สุดปลิวไปเลย
1: เออนี่หน่อยเป็นไง
0: โอ้ยโอ้ย
1: กูดบายแต่ว่าลาก่อน
0: โอ้ยเฮ้ยเอ้ามาปากไว้ก่อนเธออ
1: ีกนานกว่าจะได้กลับเอาคืนนะ

นอกจากลมจะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายแล้วนะครับลมยังมีประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างเลยนะคนเรารู้จักใช้ประโยชน์จากลมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเดินเรือสำเภาหรือว่าเรือใบเราก็ใช้ลมในการควบคุมทิศทางของเรือหรือว่าช่วยทำให้เรือแล่นได้เร็วขึ้นครับนอกจากนี้ลมยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นของเล่นสนุกสนุกแบบนี้ต่อไม้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นตัวรถ

มอเตอร์ที่ต่อกับถ่านทำให้ใบพัดที่ติดอยู่ด้านหลังของรถหมุนอย่างรวดเร็วใบพัดที่หมุนจนเกิดลมขึ้นนี้เองที่ช่วยให้รถของเล่นที่มีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ซึ่งการหมุนของใบพัดนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราเช่นการใช้แรงลมไปหมุนใบพัดของกังหันลมของโรงสีเพื่อบดข้าวโพดใช้แรงลมหมุนกังหันเพื่อสูบน้ำทะเลเข้านาเกลือหรือใช้แรงลมหมุนมอเตอร์เครื่องสูบน้ำรวมทั้งมีการสร้างกังหันลมที่นำพลังงานลมมาผลิตเป็นไฟฟ้าอีกด้วยแน่นอนว่าลมนั้นมีประโยชน์อยู่มากมายนะครับแต่ก็มีลมที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาสนุกกับการทดลองนี้กันครับแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันว่าลมที่อันตรายนั้นคือลมอะไร

ยศสีผสมอาหารนำท่อมาเชื่อมต่อขวดทั้ง2ใบเข้าด้วยกันจากนั้นก็หมุนแล้วคว่ำขวดลงเท่านี้ก็ได้พายุทอร์นาโดในขวดแล้ว

0: ก่อนที่จะคว่ำขวดทำให้เกิดการหมุนวนของน้ำรอบแกนในแนวดิ่งทำให้อากาศจากภายนอกไหลไปแทนที่น้ำในขวดได้มากขึ้นน้ำจึงไหลออกมาได้เร็วขึ้นครับซึ่งพายุทอร์นาโดนั้นเกิดจากการปะทะกันของลมร้อนและลมเย็นจนเกิดเป็นพายุที่หมุนวนในแนวตั้งโดยปกติแล้วมักพบมากในแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือเนื่องจากมีความแตกต่างกันของสภาพอากาศค่อนข้างมากและกว่า 90% ของพายุกลุ่มนี้เกิดขึ้นบนบกลักษณะของพายุจะมีเกลียวงวงช้างเห็นได้ชัดเจนและมีลมดูดยกเอาสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักให้ลอยขึ้นได้การก่อตัวของพายุกลุ่มนี้จะรวดเร็วคาดเดาไม่ได้และคงตัวอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะสลายตัวไปเมื่ออุณหภูมิของอากาศเริ่มใกล้เคียงกันแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของเวลาและสถานที่ที่เกิดทำให้มันเป็นกลุ่มพายุที่อันตรายมากที่สุดครับ
1: มาตอบคำถามบริหารสมองกันเถอะฉันคืออะไรเอ่ยฉันเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันฉันจะเกิดเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิสูงส่วนอากาศเหนือพื้นน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าฉันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งพื้นดินถูกต้องเลยฉันก็คือลมทะเลลมอย่างฉันจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งส่วนลมบกเพื่อนของฉันก็จะพัดจากฝั่งไปสู่ชายทะเลมาต่อกันอีกคำถามนะฉันเป็นอะไรเอ่ยฉันเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้ผู้คนการเคลื่อนที่ของลมสร้างพลังงานให้กับฉันลำตัวของฉันพร้อมสูงยาวและด้านบนก็มีใบพัดอยู่ด้วยฉันก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจนที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนได้เป็นพลังงานกลออกมาและพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกที
0: ลมนี่นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติและก็พลังงานหมุนเวียนที่เรานำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการเล่นกีฬาหรือว่าเดินเรือครับทางด้านการเกษตรนะครับลมเองก็ช่วยในการพัดพาเมล็ดเนี่ยออกไปให้ไกลจากตัวต้นไม้แก่ๆนะครับเวลาที่ต้นไม้เนี่ยออกผลขึ้นมาผลกำลังจะร่วงหล่นสู่พื้นเนี่ยก็ได้ลมนี่แหละครับที่จะช่วยพัดพาเมล็ดให้ปลิวออกไปไกลแล้วก็งอกใหม่ออกมาเป็นต้นใหม่ที่ไกลจากต้นเดิมได้ล่ะครับแต่ในบางครั้งนะครับลมเองก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลมแรงๆแล้วพัฒนาเป็นพายุแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับอย่างพืชผลในไร่ในสวนของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกลมพายุพัดทำลายโค่นล้มไปได้เลยนะครับบ้านเรือนของเราก็อาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโค่นล้มทับทำให้บ้านเราเสียหายตกเนี่ยก็อาจจะแตกหักได้นะครับหรือแม้กระทั่งหลังคาของบ้านเนี่ยก็อาจจะถูกยกปลิวไปเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าลมพายุนั้นเกิดขึ้นในทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่สามารถที่จะพัดทำให้เรือเนี่ยล่มได้เลยนะครับน้องๆและลมพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงทำให้สะพานแล้วก็ถนนชำรุดเสียหายได้เช่นกันนะครับถ้าพูดถึงพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็นี่ถือว่าเป็นพายุชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่เมฆรวมตัวกันในแนวดิ่งขนาดใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนตกหนักลูกเห็บหรือบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินที่บินอยู่ในระดับที่สูงได้ด้วยนะครับ สภาพอากาศที่แปรปรวนเหล่านี้นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าลืมที่จะพกร่มแล้วก็เสื้อกันฝนติดตัวไว้แล้ววันไหนก็ตามนะ

0: ครับที่มีฝนตกหนักมีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้องๆไม่ควรจะออกไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยที่สุดครับ
1: นะเราเองเอาปลอดภัยดูแลเป็นอย่างดี
2: อร่อยจัง
3: โอ้โหน่าอร่อยครับ
2: โอ้ยนี่พวกแกทำอะไรของแกเนี่ยดูสิเปียกไปหมดเลยบอกว่าฉันเปื้อนเป็นสีเขียวปัดอยู่อย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ย
1: น้ำที่หกใส่ท่านเมื่อกี้นี้โดนสายฝนช่วยเห็ดขนาดสีเขียวหายไปเลยแล้วครับโอ้ยเจ๋งไปเลยเยี่ยมมีฟ้าผ่าด้วย
2: เปลือกพวกนี้จริง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่

ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้น

weed. W-E-E-D, weed. แปลว่าวัชพืช pest, P-E-S-T, pest. แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มีใครแอบไปรู้มาแล้วมั้ยว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันรู้ตลอดเรื่องอะไรครับผม
1: เรื่องการลงน้ำ
0: สามัคคีกันหน่อยอีกทีถือว่าใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทางบ้านเกี่ยวกับพลังงานน้ำพลังงานลมถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอเรียกตอนนี้ว่าพลังน้ำพลังลมโอเคนะเริ่มต้นเลยอาจารย์ขอตั้งคำถามแรกเลยพอพวกเราพูดถึงพลังงานพวกเรานึกถึงอะไร
2: เริ่มต้นกันแล้วนะครับน้องๆก่อนอื่นเลยเราต้องทำความรู้จักกับเจ้าพลังงานพื้นฐานกันก่อนว่ามันคืออะไรน้องๆคนไหนใครรู้บ้างยกมือขึ้น
0: ครับผม
3: กังหันลมอ่ะ
0: โอ้โหกังหันลมอ่ะใช้ได้เข้าทีมครับผม
4: เวลาเราวิ่งค่ะ
0: เยี่ยมยอดโอเคเวลาวิ่งนี่เราใช้อะไรนะพลังงานอะไรดี
3: กล้ามเนื้อ
0: พลังงานกล้ามเนื้อเอาก็ได้นะก็ได้เพราะเราต้องกินข้าวกินอะไรนะอ่ะโอเคมีอย่างครับ
5: กังหันน้ำ
0: พอไหนพี่โกงเอาต่อก็เปลี่ยนน้ำเป็นลมอ่ะโอเคแต่สิ่งที่เราอยากจะนำมาพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับพลังงานนี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขออธิบายเรื่องของพลังงานพื้นฐานกันก่อนดีไหมจะมีลูกบอล1ลูก
3: เกี่ยวกับพลังงานยังไง
0: เกี่ยวกับพลังงานยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้พวกเราทุกคนฟังเลยคราวนี้ถ้าอาจารย์วางลูกบอลอยู่บนโต๊
3: ะ
0: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนา
3: ะ
0: สิ่งที่อาจารย์ทำคืออาจารย์จะยกลูกบอลนี้ขึ้นมาแล้วอาจารย์ปล่อยมือทุกคนรู้แล้วเกิดอะไรขึ้น
3: ก็
0: ตกลงมาใช่ไหม
3: แล้วมันก็เด้ง
0: นี่แหละหลักการของพลังงาน
2: ฮะอะไรนะครับอาจารย์มันมีพลังงานได้ยังไงครับน้องๆงงกันไปหมดแล้วครับ
0: ดูอีกทีอาจารย์ยกลูกบอลขึ้นมา
3: อ๋อพลังงานก้าวเนื้ออ
0: ่าใช่ๆอาจารย์ต้องใช้พลังงานจากร่างกายของอาจารย์แต่สิ่งที่ตอนนี้ลูกบอลมีคือทันทีที่อาจารย์ปล่อยลูกบอลลูกบอลเนี่ยพร้อมที่จะตกลงพื้นทันทีถูกไหม
3: ถูกค่ะ
5: หรือว่ามันไม่มีพลังงาน
0: มันมีแล้วพลังงานนั้นน่ะก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงที่พี่กัสพูดถูกต้องสิ่งที่เรากำลังจะอธิบายคือเราจะบอกว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานสักอยู่เคยได้ยินคำนี้ไหม
3: สักที่ตรง
0: ไม่ใช่สักนั้นไม่ใช่รอยสักแต่สักเนี้ยมาจากคำว่าคล้ายๆกับคำว่าศักยภาพภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า potential คุณคำนี้ไหมเหมือนอย่างเช่นเราบอกว่าถึงหยางนี่มีศักยภาพในการบรรจุอาหารลงไปในพุงเนี่ยเยอะมากนี่เป็นต้นก็คือผิงหยางมีความสามารถที่ทำอะไรสักอย่างได้ความหมายในทางฟิสิกส์ก็คือเรากำลังอธิบายว่าลูกบอลลูกนี้มีพลังงานสักอยู่ในตัวนั่นก็คือทันทีที่อาจารย์ปล่อยปุ๊บเนี่ยลูกบอลจะตกลงมาที่พื้นนั่นก็คือมันสามารถวิ่งได้นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์มีอีกหนึ่งตัวอย่างพวกเราทุกคนคุ้นเคยกับนี้อยู่แล้ว
3: หนังยาง
0: คราวนี้มันก็คือเหมือนเดิมนั่นในสภาวะปกติหนังยางก็หนังยางน
3: ะ
0: ถ้าอาจารย์ยืดหนังยางออก
3: มันก็

0: ยืดนะแต่ทันทีที่ดันปล่อยมือ
1: มันก็ติดกัดติด
0: แสดงว่าตอนที่หนังยางกำลังถูกยืดออกเนี่ยมันมีศักยภาพอะไรที่จะทำบางอย่างก็คือมันพร้อมจะดีดนิ้วดานถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ทันทีดันปล่อยปุ๊บก็ดีดนิ้วดานนี่ก็คือพลังงานสัตว์อีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าที่ใดก็ตามที่มีพลังงานสัตว์เช่นนี้อยู่เราหน้าที่จะสามารถไปแอบเอาพลังงานนั้นเอามาใช้ได้
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับอาจารย์เอ๊ะแล้วเราจะไปแอบเอาพลังงานเหล่านี้มาได้ยังไงล่ะครับ
0: แต่ณตอนนี้เราพูดถึงลักษณะของพลังงานกลศาสตร์นั่นเองเป็นพลังงานที่เราต้องออกแรงทึ่งออกแรงดึงมันนี่แหละแล้วเราก็ทำให้เกิดพลังงานที่ฝังอยู่ในไม่ว่าจะเป็นอย่างเคสนี้ก็คืออยู่ในหนังยางและพร้อมที่จะเอาไปใช้อื่นต่อได้โอเคนะนั้นเริ่มแรกอาจารย์ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับพลังงานสัตว์ครับPotential Energy
2: พลังงานศักย์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุซึ่งอาจถูกปลดปล่อยออกมาเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆได้พลังงานศักย์ที่พบได้บ่อยคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและพลังงานศักย์ไฟฟ้านั่นเองครับ
0: ให้ทุกคนลองเดาซิว่าแล้วในสภาวะแวดล้อมของเราเนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างรอบตัวเนี่ยเราจะไปเอาพลังงานสักมาจากไหนได้บ้างมีอะไรไหมมีอะไรไหมที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติ
3: กังหันลม
0: กังหันลมแต่เอาตัวไหนเอาตัวกังหันหรือเอาอะไร
3: เอาตัวลม
0: โอ้เยี่ยมยอดแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าลมมัน
3: ลมกับน้ำก็แสดงว่าเป็นลมกับน้ำไปเลย
0: หลายขาจริง
2: ๆหัวไวจริงๆนะน้องผิงหยางเก่งมากๆครับ
0: เรารู้แล้วว่าในธรรมชาติมันมีลมพัดอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในจังหวะที่ลมกำลังเคลื่อนที่เราสามารถเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปติดตั้งแล้วขอเอาพลังงานที่อยู่ในลมมาใช้เราก็น่าจะสามารถสร้างพลังงานจากลมได
1: ้ค่ะ
0: และทุกคนก็ต้องเดาได้เลยว่าอีกคำตอบนึงก็คือ
1: น้ำ
0: และนั่นก็คือการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆนั่นเองการที่เราต้องมีเขื่อนก็คืออาจารย์ต้อง
1: ก
0: ักเก็บน้ำเอาไว้แต่การที่น้ำมันเก็บไว้สูงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกบอลเมื่อสักครู่มันพร้อมที่จะปล่อยพลังงานที่มันมีออกมาเพื่อเอาไปสร้างไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกันเรามาเริ่มต้นที่การทดลองแรกกันเลยครับสำหรับการทดลองแรกนะครับที่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราดูเนี่ยอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่ด้านหน้าแล้วถ้าทุกคนเห็นด้านบนนี่คือ
1: มอเตอร
0: ์ซึ่งอาจารย์ก็ติดใบพัดไว้ที่ด้านหน้านะครับคราวนี้ทุกคนรู
1: ้
0: เป็นกังหันใช่ทุกคนรู้หลักการทำงานของมอเตอร์อยู่แล้วก็คือถ้าอาจารย์ให้ไฟกับมอเตอร์มันก็ต้องหมุนเนา
1: ะ
0: ลองง่ายๆอาจารย์มีตลับที่ใส
3: ่
0: ฐานไฟฉายแบตเตอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะลองต่อสายเชื่อมเข้าไปแล้วให้มันหมุน
1: เดิน
0: ไปช็อประวังหน้าระวังหน้าโหนี่หมุนแรงกันนะเนี่ย
3: ถึงกับสั่น
0: ถึงกับสั่นกันเลยนะเนี่ยพุบพับพุบพับแล้วเนี่ยนะทุกคนรู้สึกได้นะว่ามีลมไหม
3: อ่อน
0: เพราะว่าเอาพอดีให้เห็นหลักการคราวนี้อาจารย์อยากจะทำกลับกัน
1: คือ
0: พอเมื่อสักครู่เราคุยทีละคนทีละคนพี่ถึงยังไงนะ
3: เมื่อกี้อาจารย์เอาแบตเพื่อให้พลังงานกับกังหัน
0: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นอีกรอบนึงไอ้รถตัวนั้นเห็นมีสายไฟอยู่อาจารย์ต้องเอาให้กังหันมันให้พลังงาน
0: แหมไร้กาดมากโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ใบพัดนี่หมุนแล้วให้ตัวมอเตอร์ตัวนี้สร้างกระแสไฟแทน
1: อาจารย์ผมรู้แล้วทำงี้ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้จะเกิดไฟไม่ใช่เพราะฉะนั้นแทนที่อาจารย์จะใช้มือของน้องไอดีนเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ลมมาแหละเดี๋ยวอาจารย์มองทางขวาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใช้กระแสลมมาช่วยหมุนให้เจ้ากังหันตัวนี้แล้วเมื่อกังหันตัวนี้หมุนเนี่ยก็จะไปทำให้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานกลับทางกันเนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วเราจะเอากระแสไฟฟ้าตัวนี้มาใช้เดี๋ยวอาจารย์จะเอาไฟที่เราได้จากการสร้างด้วยกังหันของเรานี่แหละดูซิว่าจะสามารถทำให้ไฟในรถของเล่นเราเนี่ยติดได้หรือไม่ตอนนี้อาจารย์ได้เชื่อมไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่จะเป็นเสมือนกังหันลมในการสร้างกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังเจ้าของเล่นเด็กที่ทำหน้าที่เป็นตัวบอกว่าเอ๊ะมีพลังงานไฟฟ้าวิ่งมาหาหรือยังนะทุกคนพร้อมยัง

0: เริ่มนะเดี๋ยวดาจะเอาเข้ามาในบริเวณที่มีลมพัดนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคกังหันเริ่มหมุนหมุนแล้ว
2: เอาละครับเรามาลุ้นกันว่าแรงลมขนาดนี้จะทำให้ไฟติดได้หรือไม
0: ่นี่ค่อยๆสว่างเพราะว่าพอกังหันค่อยๆหมุนเร็วขึ้นกระแสไฟฟ้าก็ค่อยๆมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นถ้าในธรรมชาติเราเนี่ยมีลมพัดจริงๆเลยเป็นบริเวณที่ลมแรงอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์สามารถไปสร้างไอ้เจ้าลักษณะตัวนี้ก็คือเป็นกังหันลมยักษ์ใหญ่หน่อยแล้วเราก็ไปรับกระแสลมที่พัดเข้ามาแล้วก็สามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้ได้จริงด้วยและนี่แหละก็คือตัวอย่างแรกของการนำเอาพลังงานลมครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในรูปแบบอื่นๆกันบ้างง
1: ั้
0: นเดี๋ยวเราไปดูการทดลองต่อไปกันเลยครับผมเราเห็นพลังงานจากลมไปแล้ว
1: อันนี้พลังงานน้ำค
0: ่ะใช่เมื่อสักครู่พวกเราได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือเจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้เมื่อมันทำงานกลับทางกันเราสามารถเอามาสร้างกระแสไฟฟ้าได
1: ้
0: มันมีชื่อเฉพาะก็คืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าพลังงานกลคือการเคลื่อนที่อะไรเนี่ยกลับมาเป็นไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าไดนาโมเคยได้ยินนะก็คือมันเป็นตัว
1: ไดนาไม
2: อาจารย์หมายถึงไดนาโมที่ใช้ปั่นไฟไม่ใช่ไดนาไมต์นั่นมันระเบิดนะครับน้องผิงหยาง
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่โครงสร้างเนี่ยมันก็คือเหมือนกับมอเตอร์ทำงานกลับทางกันอาจารย์ก็เลยเอาตัวมอเตอร์ซึ่งหาได้ง่ายๆนี่แหละเอามาเป็นตัวอย่างสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออาจารย์ต้องการให้ใบพัดนี่หมุนถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเอาตัวอย่างจากการที่มีกระแสลมมาช่วยทำให้เจ้าใบพัดนี่หมุนแต่ในความเป็นจริงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องใช้แค่ลมก็ได้อาจารย์สามารถใช้
1: น้ำ
0: ให้อื่นๆก็ได้ซึ่งอีกอันนึงที่สามารถทำได้ง่ายก็คือการใช้น้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาน้ำมาเทใส่ตรงนี้แล้วทำให้เจ้ากังหันนี่หมุนได้อาจารย์ก็ย่อมต้องสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันและนั่นก็เลยเป็นตัวอย่างของลักษณะนี่อาจารย์ก็คือพยายามสร้างตัวอย่างคือมีใบพัดเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะออกแบบให้มันเหมาะสมสำหรับที่จะเอาไปใช้กับกระแสน้ำเท่านั้นเอง
1: เป็นการหันน้ำ
0: เป็นการหันน้ำมาแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมอเตอร์ได้เหมือนกันและนี่ก็คือหลักการทำงานของเขื่อนที่เวลาเขาเก็บน้ำไว้สูงๆแล้วพอเขาปล่อยน้ำมาเนี่ยไอ้เจ้าน้ำในเขื่อนก็เทลงมาแล้วก็ไปหมุนกังหันให้เกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ไปปั่นไฟเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่เราสามารถเปลี่ยนเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในธรรมชาติซึ่งตอนนี้ทั้งน้ำและลมเนี่ยดึงออกมาแปลงรูปให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเราก็เอาไปใช้ในรูปแบบอื่นๆต่อไปนั่นเองโอเคไหมครับจากหลักการที่เราเข้าใจมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ใช้หลักการเหมือนกันเลยทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหม
3: ไฟฉาย
0: ไฟฉายนะน้องๆ
4: ไฟฉายที
0: ่
4: พอเรากดแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นการชาร์จไปด้วย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลองดูซิว่าเราสามารถใช้ไอ้เจ้าตัวไฟฉายนี้อย่างไรโดยดูที่กลไกของมันน
1: ะ
0: สังเกตว่ามันจะมีด้ามที่เราสามารถกดได้ถ้าทุกคนสังเกตลักษณะโครงสร้างด้านในจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่อาจารย์ออกแรงกดให้เจ้าตัวนี้ขยับเนี่ยมันจะมีกลไกข้างในเกิดการหมุนเกิดขึ้นซึ่งไอ้ที่หมุนนั่นแหละก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ที่ทำงานสวนทางก็คือไดนาโมนั่นเอง มันก็คือทำหน้าที่ปั่นไฟให้เราเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอุปกรณ์เนี้ยก็เปลี่ยนพลังงานกลก็คือเนี่ยพลังงานที่เราต้องออกแรงกดเนี่ยให้กลายไปเป็นไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟใช่แล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคืออุปกรณ์ง่ายๆที่เปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานที่เราใช้มือเราบีบเนี่ยแหละเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอาจารย์จะถามต่อไปว่าอย่างนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเล็กๆน้อยๆสามารถเอามาใช้ด้วยมือใช้อะไรได้ถามถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันพวกเราคิดว่ามีสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่ใช้หลักการลักษณะเช่นนี้ที่แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยไหม
2: น้องๆทางบ้านพอจะเดากันได้ไหมครับว่าสิ่งของอะไรที่ใช้หลักการแบบนี้บ้างใครรู้ยกมือขึ้น
4: รถ
0: โอ้ยรถทำไง
1: ไฟรถค
0: ่
1: ะ
0: ไฟรถไม่โอเคถ้าเราค่อยๆนึกให้ใหญ่ขึ้นก็จะมีรถจักรยานสังเกตไหมถ้าเกิดเขาเอาไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์อันนึงไปติดไว้กับล้อตอนที่เขาปั่นล้อมันก็หมุนไปมันก็จะไปปั่นไฟให้สามารถให้แสงส่องสว่างได้แรกที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างและเป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันแล้วคือทุกคนเคยได้ยินไฮบริดไหม
1: เคยค่ะ
0: อกันไม่เคย
1: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: เครื่องยนต์ไฮบริดไอรีนเคยไหม
1: เครื่องยนต์ไฮบริด
0: ดีมากไม่เป็นไรเคยหรือไม่เคยเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจว่าไอ้คำว่าเทคโนโลยีไฮบริดหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่ไปปรากฏอยู่ณบริเวณด้านหลังของรถต่างๆเนี่ยมันไฮบริดเนี่ยมันไฮบริดอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างไรอ๋อมันเป็นแค่คำโฆษณา

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ย
1: มอเตอร์เอ็กโป
0: เอ็กโปโอเคแล้วตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่ด้านหน้าบูธนิทรรศการของสถาบันยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาค้นคว้าแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมกันในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มากขึ้นเนาะงั้นเราขอเชิญผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับขอต้อนรับพี่เล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเรื่องของพลังงานต่างๆวันนี้อยากจะมาทราบเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในรถยนต์กันบ้างครับ
2: ครับก็พลังงานรถยนต์นะครับแต่ก่อนเลยเราก็ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์น้ำมันนะครับที่เรารู้จักกันอยู่ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับป
0: ั
2: จจุบันเราเห็นนะครับและมีการพัฒนาแล้วครับใช้ไฮบริดก็คือการใช้เครื่องยนต์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้านะครับและอนาคตเราก็จะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มตัว
0: เอางี้พี่เล็กช่วยรบกวนอธิบายเพิ่มเติมไฮบริดที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่มันมีรายละเอียดยังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวไปดูวิวัฒนาการว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับ
0: ยินดีครับ
2: แล้วมันใกล้เคียงกับรถของเล่นของเรายังไง
0: ทำไปเลย
1: ไปเลย
2: เลยอันดับแรกนะครับพี่เล็กจะขอแนะนำให้รู้จักรถยนต์ไฮบริดนะครับ
0: ที่พี่เล็กเกิด
2: คร
0: ับ
2: เมื่อสักครู่นะรถยนต์ไฮบริดนะครับเราก็เรียกสั้นๆว่า HEV นะครับก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่รถมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะมีถังเก็บน้ำมันนะครับพวกเชื้อเพลิงต่างๆนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับทั้ง2 อย่างเนี้ยก็จะสร้างพลังงานนะครับตัวพลังงานก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะปั่นพลังงานออกมานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะเข้าไปที่มอเตอร์นะครับก็จะปั่นพลังงานออกมาแล้วไปขับเคลื่อนล้อรถให้รถสามารถขับเคลื่อนไปด้านหน้าได้พอเห็นภาพไหมครับ
0: เป็นไงไอรีนเข้าใจดีขึ้นไหม
1: เข้าใจ
0: คราวนี้พี่เล็กครับผมสังเกตนิดนึงว่าลูกศรตรงระบบตรงล้อเนี่ยกับมอเตอร์มันเป็นลูกศรไปมานี่ก็คือที่เมื่อสักครู่พี่เล็กอธิบายใช่ไหมครับว่าการเคลื่อนที่ของรถเองตอนที่มันเบรกตอนอะไรมันก็จะดึงพลังงานบางส่วนกลับเข้ามาด้วยใช่ไหมครับมันมีระบบที่เป็น 100% เลยไหมครับที่เป็นลักษณะว่าใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลย
2: ใช้ไฟฟ้าล้วน
0: ครับ
2: นะครับก่อนที่จะไปไฟฟ้าล้วนๆเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูอีกรูปแบบน
0: ึ
2: ง
0: โอ้ดีครับ
2: นะครับที่คล้ายๆกับไฮบริดมันเป็นไฮบริดแบบที่มีปลั๊กเสียบด้วยเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้วยกัน
0: ครับโอเคไปครับ
2: มาเลยปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็คือส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือตัวแบตเตอรี่ตรงนี้มันจะสามารถชาร์จแบตจากไฟบ้านได้นะครับก็แทนที่จะชาร์จแบตจากตัวที่เป็นพลังงานที่เราเบรกออกมาแล้วมาเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเราก็ชาร์จแบตจากไฟบ้านเข้ามาเก็บไว้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: แล้วทำไมมันถึงมีแบตเตอรี่เยอะกว่า
0: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่า
2: ในรูปทำไมแบตเตอรี่เยอะกว่าใช่ไหมครับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ดูใหญ่กว่านะครับก็เพื่อว่าพลังงานตรงนี้เราจะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่เกิดจากแบตเตอรี่เนี่ยให้ไปปั่นให้ล้อเนี่ยขับเคลื่อนให้มันมากขึ้นครับแล้วก็ใช้พลังงานที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับ
0: ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้า
2: ครับ
0: กับพลังงานจากเชื้อเพลิงเนี่ยไฟฟ้าจะเยอะหน่อย
2: ใช่ครับ
0: เคสนี้ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า
2: ใช่ครับ
0: เข้าใจไหมอย่างนี้แสดงว่าตอนนี้ก็คือสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นก็เลยย้อนกลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่ครับว่ามันมีถึงจุดที่เราใช้ไฟฟ้า 100% เลยไหมครับ
2: ก็มีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเขาก็ขับเคลื่อนใช้กันแล้วครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็กำลังจะนำเข้ากำลังจะเริ่มใช้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไหมครับว่าสัดส่วนหรือวิโครงสร้างมันเนี่ยมีอย่างไรกันบ้าง
0: แน่นอนครับอยากดูครับ
2: ดูโครงสร้างของตัวแบตเตอรี่ 100% นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: มีเยอะกว่าเดิมอีก
2: ใช้ 100% นะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีฮิเคิล BEV นะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ 100% แล้วก็ชาร์จตัวนี้ก็กลับได้เห็นนะครับเห็นไหมครับแบตเตอรี่เราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้หลักการเหมือนกันนะครับคือจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ให้มอเตอร์เนี่ยปั่นพลังงานออกมาแล้วก็ไปขับเคลื่อนล้อให้เดินข้างหน้านะครับเราก็จะเติมแบตด้วยการชาร์จไฟเข้าจากภายนอก
0: เหมือนกัน
2: ใช่ครับเสียบปลั๊กนะครับแต่อันนี้ไม่มีเครื่องยนต์ละไม่มีมลพิษเกิดขึ้น

0: ไม่ต้องมีน้ำมัน
1: ใช
0: ่ก็คือเคสนี้ก็คือเป็นเคสที่ใช้ไฟฟ้า 100%
1: เราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับตัวปลั๊กอิน
0: อ๋อยังมีใกล้เคียงกับ
1: มีใกล้เคียงกับอีกตัวนะครับที่เราพัฒนากันอยู
0: ่โอ้ดีครับดีครับอยากเห็นคร
1: ับ โอเคเดี๋ยวเชิญตามมาทางนี้เลยครับมาเลยครับมาเลยเชิญเลยครับ
2: โอ้
0: มีอย่างเดียวแค่พี่เล็กเลย
1: คล้ายๆตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ที่เราจะชาร์จจากไฟบ้านหรือปลั๊กไฟต่างๆครับเราใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเปลี่ยนจากไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับแล้วไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วค่อยเอาไปปั่นมอเตอร์แล้วก็ขับเคลื่อนล้อรถก็มีบางประเทศที่เขาพัฒนาอยู่แล้วก็ใช้บ้างแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาของไฮโดรเจนเนี่ยที่มันยังสูงอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน
0: ่คราวนี้สิ่งที่เราคงอยากจะรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีรถที่เราสามารถเห็นเป็นคันๆจับต้องได้เนี่ยที่มีเทคโนโลยีพวกนี้เอาไปอยู่ในรถแล้วให้เราเห็นไหมครับ
1: จริงๆมีหลายค่ายนะครับเขาพัฒนาแล้วก็ใช้กันแล้วโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันแล้วเป็นแบตเตอรี่วีคโคลเลยนะครับก็คือชาร์จไฟบ้านหรือมีสถานีชาร์จได้เลย
0: เอ๊ะแต่อาจารย์ว่านะพวกเรามาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยนะแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไปอยู่ในรถยนต์กันแล้วอาจารย์ว่าเราน่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปดูรถคันจริงๆกันเลยดีกว่า
2: ค่ะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าไปดูในงานกันสักหน่อยเนา
2: ะ
0: ไปกันไหมไปกันเลยครับอันนี้เป็นแบบไฟฟ้า 100%
2: เนาะ
0: โอเค
2: กัน
3: เจอเลยคร
0: ับ ครับผม
3: ตัวนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
0: อ๋อให้อันนี้ติดตั้งได้ที่บ้าน
3: ครับผมก็สำหรับระยะเวลาในการชาร์จสำหรับตัวนี้นะครับผมอันนี้ 100% ใช้ไปแล้ว4ชั่วโมงที่ผ่าน
0: มา4ชั่วโมง
3: แต่ถ้าเป็นสถานีเขาเรียกว่าควิกชาร์จที่มีการบริการทั่วไป
0: ครับ
3: จะใช้เวลา24นาที
0: อ๋อครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้มันเติมได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับครึ่งชั่วโมงเต็มเลยมั้ย
3: สำหรับควิกชาร์จจะได้แค่
0: 80%โอเคแต่เร็วโอเคแล้วนี่ก็คือลักษณะหัวอันนี้ผมจับได้มั้ย
3: จ
0: ับ
3: ได
0: ้
3: คร
0: ับ นี่
2: ว้าว
0: โอ้โหนี่มีนี่มีกันช็อตนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบได้โอเคเยี่ยมยอด
2: เจ๋งไปเลย
0: เครื่องยนต์ก็อยู่ด้านหน้าเหมือนปกติ
3: ตัวนี้ไม่มีเครื่องยนต์ครับเป็นมอเตอร์
0: ด้านหลังอย่างนั้นเน
3: า
0: ะ
3: มอเตอร์อยู่ด้านหน้าคร
0: ับ มอเตอร์อยู่ด้านหน้าพวกเราเดี๋ยวมาดูด้านหน้าดูซิว่าด้านหน้าเป็นยังไง
2: เฮ้ย
3: ระบบเครื่องยนต์ง่ายๆคือเปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นมอเตอร์
0: อ๋ออันนี้คือมอเตอร์แล้วนะ
3: ใช่
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่มีลูกส่งลูกสูบอะไรแล้ว
3: ใช่ครับผมก็จะไปมอเตอร์เสร็จปุ๊บส่งเราไปที่เกียร
0: ์ครับผม
3: เก
0: ีย
3: ร์เสร็จปุ๊บไปที่เมา
0: ส์โอเคแล้วก็
3: แรงให้เรา
0: ได้เลย
3: ใช่ครับผม
0: แต่แยกสังเกตว่ายังมีแบตเตอรี่อยู
3: ่แบตตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นกระแสไฟที่ใช้ในรถ
0: อ๋อเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไร
3: ใช่ครับผมไฟในรถไฟเปิดอะไรครับ
0: ครับ
3: ในการชาร์จด้วย
0: โอเค
3: แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังก็เหมือนเป็นถังน้ำมันแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากถังน้ำมันเป็นแบตเตอรี่
0: ใหญ่
3: ใช่
0: โอเคเยี่ยมยอด

0: เอาล่ะพวกเราเป็นไงบ้างเห็นรถเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้เห็นระบบต่างๆของรถยนต์ยังทั้งมีอะไรบ้างนะไฮบริดไฟฟ้ามีเสียปงเสียปลั๊กมีกันครบเลยเนาะเอาล่ะครับอย่างไรก็ดีคำถามเกี่ยวข้องกับพลังงานของอาจารย์ยังไม่หมดแต่บังเอิญเวลาของเราหมดลงแล้วเราจะต้องติดตามกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
5: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
5: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
5: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
5: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
5: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
5: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
5: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดพอเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
5: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
5: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
5: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
5: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
5: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่าน
1: แ
5: ต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
5: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
5: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
5: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
5: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
5: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
5: งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแ
1: ค
5: ่ลดเรื่องมลพิษส
1: ิ่
5: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
5: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผมครับ
5: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
5: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้ว

0: นี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
1: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
0: ครับผม
1: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
0: ครับ
1: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
0: ครับผม
1: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
0: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำเป็นไงฮะ
1: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
0: ใช้กันอยู่
1: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยคูณทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเหมือนเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม
0: ้
1: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
0: ่ที
1: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
0: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
1: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
0: ั
1: ้นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับผม
1: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
1: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
0: ้
1: เราได้ควันควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
0: ์
1: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
0: ครับผม
1: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม
0: ้เกือบทุกอย่างเลย
1: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
0: ครับผม
1: เอากลับมาใช้นี่ก็ลดการพึ่งพ
0: า
1: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
0: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
1: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะคร
0: ับ
1: ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
0: นะฮะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
1: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีที่ตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่

0: สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ สวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: นะคร
1: ับ
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
1: ์ครับผม
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: ธรรมดา
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี่จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ

0: ที่มัน
1: ให้มันสะอาดขึ้น
0: ติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
0: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลึกเลยครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตรใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
2: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลนัท

0: ทัศนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตศิรินาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
2: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
4: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
2: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
2: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
4: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
2: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสองสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
4: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
2: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิด

0: ยังไงหรอ DLTV
1: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
0: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
1: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ9โมงครึ่งและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
0: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
1: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
0: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
2: หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
0: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
0: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
1: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
1: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: เถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโต

0: ได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญ

นี่คืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเฮ้ยน้องเอ็มช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: และส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4 ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10 วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
0: จึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้ไหม
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมแล้วและแน่นอนใครกลับไปอ่านหรือว่ากลับไปดูแผนที่ที่อยู่ที่ห้องสมุดมาบ้างถ้าเกิดว่าใครกลับไปดูเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านข้อมูลจากแผนที่ใครรู้จักแผนที่บ้างยกมือขึ้นว้าวทุกคนรู้จักแผนที่เด็กปลายทางก็ยกมือขึ้นว่าผมรู้จักครับหนูรู้จักค่ะเอามือลงลูกแต่ก่อนอื่นคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวที่ต่างๆก่อนเพราะแน่นอนว่าการไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนเป็นสิ่งที่เราชอบไหมชอบที่สุดเลยดังนั้นที่แรกที่ครูจะพาไปคือที่ไหนนะไปจังหวัดอะไรลูกจังหวัดอะไร
1: ช
0: ุมพรคือสะพานไม้เขี้ยมจังหวัดชุมพรใครเคยไปบ้างโอ้ยกมือเหมือนเคยไปไหมนะไอติมเคยไปใช่ไหมเด็กปลายทางเคยไปไหมลูกที่จังหวัดชุมพรสวยไหมลูกอยากเดินไหมน่าเดินจะตายไม้เคี้ยมเป็นไม้ที่ทนทานมากเลยนะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะมันทนใช่เปล่าไม่ตกหรอกที่ที่สองชุมพรอยู่ภาคอะไรลูก
1: ภาคใต้
0: ภาคใต้ใช่ไหมเก่งมากเด็กปลายทางก็ตอบได้ครูพาไปเที่ยวภาคอื่นบ้างไปที่จังหวัด
1: เช
0: ีย
1: งใหม่
0: เชียงใหม่อยู่ภาคอะไรเชียงใหม
1: ่
0: ภาคเหนือเราไปเที่ยวที่ไหนกันเนี่ยดูซิดอยอะไรดอยอะไรดอยอินทนนท์นี่ใครเคยไปแล้วบ้างยกมือขึ้นโน้2คนเด็กๆไปทางใครเคยไปแล้วยกมือหน่อยนะห้องเรามี2คน3คนโอเคหนาวมั้ย
1: หนาว
0: หนาวมากเลยดอยอินทนนท์อ่ะต่อไปไปที่กันบ้างจังหวัดหนองคายชื่อที่เที่ยวว่าอะไรผาชมหมอกที่ขาวๆนี่มันคืออะไรลูกหมอกจริงไหมใช่เลยแหละหมอกขาวๆใครเคยเห็นหมอกบ้างว้าวเอามือลงเคยเห็นตอนไหนตอนเช้าๆตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆเช้าๆใช่ไหมลูกอากาศเย็นสบายมีหมอกใครเคยไปบ้างผาชมหมอกเด็กๆปลายทางใครเคยไปไหมลูกผาชมหมอกถ้าไม่เคยไปเดี๋ยวลองไปดูนะว่างๆเราชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนผู้ปกครองไปดูต่อไปที่นี่บ้างที่ไหนเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครวัดอะไรลูก
1: ว
0: ัดพระแก้วใครเคยผ่านหรือเคยไปบ้างยกมือว้าวมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเด็กไปทางเคยมาไหมลูกวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครเอามือลงต่อไปเปลี่ยนที่บ้างออกนอกเมืองบ้างลูกไปที่น้ำตกปางสีดาจังหวัดมีคนอ่านว่าสระแก้วด้วยนะอ่านว่าอะไรจังหวัดสระแก้วอ่านเองเก่งจังสระแก้ว
1: สระแก
0: ้
1: ว
0: โอเคอ่ะใครเคยไปบ้านน้ำตกปางสีดาอยู่ในอุทยานแห่งชาติด้วยนะไปเที่ยวนะไม่เคยไปลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูนะลูกนะวันหยุดต่อไปที่สุดท้ายแล้วจังหวัดอะไร
1: กาญจนบุร
0: ีชื่อที่เที่ยวว่าทางรถไฟชื่อน่ากลัวไหม
1: น่ากล
0: ัวแต่มีที่มาที่ไปถ้าใครอยากจะรู้ว่าชื่อนี้มาอย่างไรให้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาจะมีประวัติศาสตร์ให้เราได้อ่านแน่นอนอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ไหมใครอยากนั่งยกมือเด็กไปทางใครอยากนั่งรถไฟขบวนนี้ใครไม่อยากนั่งยกมือทำไมล่ะกลัวเหรอลองดูครั้งหนึ่งในชีวิตลองไปลูกปลอดภัยปลอดภัยลองไปดูนะแต่แน่นอนที่เที่ยวต่างๆ

0: อ่างที่ครูให้เด็กๆได้ดูนั้นคุณครูก็ต้องมีคำถามมาถามแน่นอนอยากรู้ไหมว่าคำถามคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วมาดูคำถามถามว่าถ้านักเรียนอยากจะไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้แต่ไม่รู้เส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งเราจะหาข้อมูลได้จากที่ใด
1: แผนที
0: ่ตอบมาก่อนเลยแผนที่แน่นอน GPS หรือว่า Google Map ถูกต้องเลย2 อย่างนี้ให้คำตอบกับเราได้ก็คือมีแผนที่กับอะไร
1: Google
0: Map แต่คุณครูมีภาพที่ให้ข้อคิดกับเด็กๆกับการดูแผนที่หรือ GPS โดยที่เราต้องขับรถและไม่ระมัดระวังดังนั้นการขับรถดู GPS ไปด้วยต้องมีสติและมีความไม่ประมาทไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้โอ้เมื่อขับรถตาม GPS ทำไมลูกมัวแต่มองโทรศัพท์ลงไปในเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยหรือจะเกิดเหตุการณ์นี้ออกข่าวดังด้วยขับรถตาม GPS เก๋งตกขอบสะพานเป็นยังไงมันไปได้ยังไงนะเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมดูสิอยู่ตรงสะพานแขวนเข้าไปถึงนี้เลยแสดงว่านอกจากจะใช้ GPS และดูแผนที่เป็นแล้วเราต้องมีอะไรด้วยสติและมีความไม่ประมาทแน่นอนนะครับเพื่อเราจะได้เดินทางได้ปลอดภัยรวมถึงถ้าเราจะไปเที่ยวบ่อยๆกับครอบครัวต้องดูด้วยว่ารถของเราพร้อมไหมเช็คยางลมที่ล้อเช็คสภาพรถเช็คเบรกดูซิว่าปลอดภัยดีไหมนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยของเราดังนั้นเด็กๆจะต้องอ่านข้อมูลของแผนที่ได้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้จ้าข้อที่1เด็กๆจะต้องบอกความหมายของได้2อ่านข้อมูลจากแผนที่ได้จะอ่านอย่างไรบ้างและ3มีมารยาทในการพูดและการอ่านมาอ่านความรู้กันก่อนสั้นๆง่ายๆว่าแผนที่คืออะไรจะได้ดูความหมายพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงลูกเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์และอ่านความรู้เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนที่ตามคุณครูกันการอ่านข้อมูลจากแผนที
1: ่แผนที
0: ่คือ แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินดังอีกนิดนะบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่
1: น
0: ๆแผนที่ที่นักเรียนมักพบ
1: และใช้ข
0: ้
1: อม
0: ู
1: ลให
0: ้
1: เป
0: ็
1: นประโยชน์
0: ประโยชน
1: ์
0: อ่านให้ชัดและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
1: ได้แก่
0: แผนที่ประเทศไทย
1: แผนที่ประเทศไทย
0: แผนที่การเดินทางเป็นต้น
1: แผนที่การเดินทางเป็นต้น
0: รู้ไว้ตัวเองหน่อยจ้าแผนที่ง่ายๆสำหรับนักเรียนชั้นป.3เรามาเรียนรู้ง่ายๆว่าสัญลักษณ์พื้นฐานในแผนที่มีอะไรบ้างและเด็กๆจะต้องรู้จักแผนที่ประเทศไทยจ้าใครเห็นรูปแผนที่ประเทศไทยบ้างเด็กปลายทางเห็นไหมทุกคนเห็นหมดแต่รูปร่างหน้าตาเป็นรูปคล้ายกับอะไรลูก
1: ขวาน
0: ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นขวานอะไรขวานทองเพราะมีความอุดมสมบูรณ์มากข้าวปลาอาหารก็มีคนก็น่ารักใช่ไหมลูกวัฒนธรรมก็สวยงามจะเป็นขวานทองที่มีคุณค่ามากและอยู่ตรงกลางของอะไรลูกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเป็นศูนย์กลางของทั้งหมดเลยเราได้เปรียบมากและเราต้องรักประเทศไทยให้มากๆนะจ๊ะแน่นอนมาดูกันแผนที่นอกจากแผนที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีแผนที่ที่เจาะจงไปได้อีกเช่นแผนที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดแผนที่จังหวัดแผนที่อำเภอแผนที่ตำบลตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแผนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาก็จะบอกแค่ว่าจังหวัดยะลาเนี่ยมีพื้นที่ประมาณไหนแค่ไหนแค่นี้ใช่ไหมลูกดังนั้นก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าในจังหวัดยะลาสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงที่ใดแบบนี้หมายถึงที่ใดมีประมาณนี้ง่ายๆที่เด็กๆควรจะรู้จักนะครับรวมถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ก็จะอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยอันนี้มันคืออะไรลูกกันเลยนะเข็มทิศทำไมรู้ว่าเป็นเข็มทิศล่ะมีลูกมีมันมีอะไรนะมีตัวอักษร N ละ1แล้วก็ไม่มีอะไรอีกมีลูกศรคราวนี้คุณครูถามต่อตัว N ย่อมาจากทิศอะไรเด็กๆไปทางต่อได้ไหมทิศเหนือเพราะภาษาอังกฤษของทิศเหนือคือคำว่า North แน่นอนและตรงข้ามกับทิศเหนือคือทิศ

0: ทิศใต้ทิศใต้นะแล้วก็ถ้าไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือตัวใครรู้บ้างขอโทษตัวอะไรลูกตัวอะไรใครจะตอบมันต้องมีคนถูกสักหนึ่งคนใครจะตอบจ๊ะยกมือขึ้นนาวาเด็กๆปลายทางลองดูซิฝั่งซ้ายมือตรงนี้ลูกอะไรนะครับ
1: F ครับ
0: F ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจ้าตัวอะไรนะ
1: M ครับ
0: อะไรนะ
1: M ครับ
0: M ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจ้าตัวอะไรที่เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่แปลว่าทิศตะวันตก Double U นั่นเองตัว Double U ทิศตะวันตกและตรงข้ามกับทิศตะวันตกคือทิศตะวันออกภาษาอังกฤษตัวย่อคือตัว E นอนนะดูนะทิศก็สำคัญจะรู้ว่าทิศไหนทิศเหนือเราไปทิศไหนทิศใต้ทิศไหนตะวันตกทิศไหนตะวันออกอ่ะเมื่อรู้ทิศแล้วไปดูกันเลยจ้าจังหวัดที่คุณครูจะยกตัวอย่างเพื่อให้เด็กได้เห็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่จริงๆแล้วสัญลักษณ์เหล่านี้มีอยู่ทุกจังหวัดแต่ครูขอยกจังหวัดหนึ่งขึ้นมาคือจังหวัดใครเห็นบ้างยะลายะยาอะไรยะยาตัวอะไรลูกยะอะไรยะลาซูมมาให้นี่ขยายมาให้แล้วจังหวัดยะลามีขอบเขตแบบนี้และสัญลักษณ์มีอะไรบ้างพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมถ้าพร้อมแล้วหัวเราะ5ครั้งทำปากขึ้นมาด้วยทำสัญลักษณ์ยังไงหัวเราะ5ครั้งไม่มีความกระจับกระเสงหัวเราะ5ครั้งให้เป็นจังหวะ5 5 5 5หัวเราะ5ครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมนี่คือสัญลักษณ์ของการร้อง5 5ใช่ไหมแต่สัญลักษณ์ของแผนที่มีอะไรบ้างข้อที่1มาดูจ้าสัญลักษณ์กลมๆแบบนี้มีเส้นขอบทึบและมีจุดทึบๆตรงกลางแบบนี้หมายถึงเป็นอะไรลูกอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางพร้อมกันให้ดังกว่านี้นะถ้าตั้งใจรอบเดียวก็ผ่านนะจ๊ะที่ตั้งจังหวัดดูตัวอย่างเช่นตรงนี้จากภาพนี้ลูกแผนที่ตรงนี้ที่ตั้งจังหวัดคือตรงไหนใครชี้ได้เซอร์กิตมาลูกใช้ปากกาชี้จ้าเห็นแล้วเอาจุดเลเซอร์ไปชี้ให้เพื่อนๆไปทางเราดูด้วยค้างไว้นะขยับหน่อยโอเคตรงนี้เพื่อนบอกว่าเป็นที่ตั้งจังหวัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากเซอร์กิตไปนั่งได้เด็กๆไปทางเห็นแล้วนะนี่คือที่ตั้งจังหวัดยะลาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะต่อไปสัญลักษณ์ที่สองอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางอีกหนึ่งครั้งอำเภอเป็นจุดทึบๆกลมๆดำๆแค่จุดเดียวมาดูจากภาพนี้บ้างอำเภออยู่ที่ใดบ้างสเนลมาจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเด็กๆไปทางเราดูที่ลูกจากภาพนี้อำเภอของจังหวัดยะลาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะลูกครูไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดเพราะว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะเราดูจากแค่ตรงนี้ก่อนเรียงไปฝั่งซ้ายเลยจากฝั่งซ้ายตรงนู้นชี้ค้างไว้จ้าขยับไปหน่อยปึ๊บเพิ่มหนูค้างไว้นะอ่านซิอำเภออะไรกาบังอำเภอกาบังถูกต้องต่อไปอำเภอที่สองหนูลากมาเลยอ่ะประหนึ่งค้างไว้อ่านว่าอำเภออะไรอำเภอยะหาต่อไปอำเภออยู่ตรงไหนอีกจ้าอะไรลูกกิ่งอำเภอกรงปีนังจ้าต่อไปที่ไหนอีกอำเภออะไรลูกรามันและหมดยังหมดแล้วสำหรับภาพนี้อัปรมือให้กับสเนลหน่อยครับเก่งมากนี่คือสัญลักษณ์ของอำเภอว่าตั้งอยู่ตรงไหนอำเภอกาบังอยู่ตรงนู้นอำเภอยะหาอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้อำเภอรามันอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะครับต่อไปสัญลักษณ์ที่3ดาวแบบนี้หมายถึงอะไรอ่านเองเก่งจังปลายทางและต้นทางอ่านเองเก่งจังสุภาพสตรีหนึ่งคน มิลินจ้ามาเด็กๆไปทางดูนะสถานที่ท่องเที่ยวจากภาพนี้อยู่ตรงไหนบ้างที่แรกที่มิลินชี้คืออะไรลูกอ่านมิลินอ่านด้วย
1: น้ำตกสุทาไลน้ำตก
0: กออือกือ
1: กือลอง
0: อ่านพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3สุกทาลายหรือว่าน้ำตกกือลองที่1ถูกต้องกับไปที่2จ้าคือที่ไหน
1: ทํากระแสง
0: ทํากระแสงทํากระแสงนะสอโซถูกต้องจ้าต่อไปที่3ชื่อว่าอะไรสถานที่ท่องเที่ยวนี้คือ
1: ทาน้ำตก
0: น้ำตกอะไรนะ
1: อารตู
0: ทออารอทานรอเรืออยู่ในมาตราใดรอเรือมาตราโกนนั้นออกเสียงเหมือนนอนหนูทออารอทานอันอีกหนึ่งครั้งน้ำตกทานโต
1: น้ำตกทาโต
0: ถูกต้องและที่ไหนอีกดูสิลูกที่มีดาวอีกหมู่บ้านอะไรลูก
1: หมู่บ้านสาไก่
0: หมู่บ้านสาไก่และที่สุดท้ายคืออะไรที่ไหนมีหนึ่งที่ก็คือ
1: เขื่อนบางลาง
0: เขื่อนบางลางถูกต้องจ้าผมให้มิลินหน่อยยอดเยี่ยมและนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลามีสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านี้อีกนะลูกแต่ว่าครูขอแคปมาแค่นี้เพราะว่ามันใหญ่แต่มันมองไม่เห็นนะใครอยากจะไปเที่ยวบ้างถ้ำกระแสงครูอยากไปนะเขื่อนบางลางก็น่าไปใช่ไหมเขื่อนน้องใหญ่มากแน่ๆเลยต่อไปนี่สัญลักษณ์ที่เท่าไหร่แล้ว3แล้ว1คือที่ตั้งของจังหวัด2อำเภอ3สถานที่ท่องเที่ยวและ4รูปนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูจะบรรยายให้อันนี้เป็นภาพหัวรถจักรเป็นรถไฟแล้วก็มีรางแล้วก็มีชานชาลาตรงนี้นะเป็นสถานีเป็นภาพของอะไรอ่านเองเก่งจัง
2: สถานีรถ
0: ไฟอีก1ครั้ง
2: สถาน
0: ี
2: รถไฟ
0: อันนี้เดี๋ยวครูขอชี้ให้เพราะว่ามีอยู่ที่เดียวเลยตึมๆนี่ไงจ้าจะถ่ายรถไฟยะลาอยู่ตรงนี้จ้าเราสามารถไปรถไฟได้ไหมถ้าดูแผนที่หากเราจะเดินทางไปจังหวัดยะลาไปเที่ยวเราสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้หรือไม
2: ่
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแผนที่มันมีอะไรลูกมีที่ตั้งของสถานีรถไฟแสดงว่าเราก็จะสามารถเดินทางไปที่จังหวัดยะลาด้วยรถไฟได้นั่นเองต่อไปรูปนี้มีเส้นสีแดงๆมีกลมๆสีขาวตรงนี้แล้วมีเส้นสีแดงลากมาหมายถึงอะไร
2: ทางหลวงอ
0: ีก1ครั้งอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
2: ทางหลวง
0: ทางหลวงแปลว่าอะไรไม่ใช่จ้าแปลว่าอะไรทางหลวงคือถนนหรือเส้นทางซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกใช่ไหมมาดูกันซิทางหลวงที่จังหวัดยะลาเห็นไหมเส้นสีแดง
2: ๆ
0: เห็นไหมลูกถ้าเห็นแสดงว่าเหล่านี้แหละคือทางหลวงนะจ๊ะเป็นถนนที่สามารถเดินทางได้เป็นทางหลวงต่อไปแม่น้ำและแหล่งน้ำก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นสายแม่น้ำหรือเป็นแหล่งน้ำคือเป็นแอ่งแบบนี้ตัวอย่างเช่นอะไรดูนี้ลูกใครชี้แม่น้ำได้บ้างในที่นี้เชฟมาจ้าเราชี้แม่น้ำสิทุกคนเป็นกำลังใจช่วยเพื่อนหน่อยเร็วชี้แม่น้ำก่อนเอาแม่น้ำก่อนเอาแค่เส้นแม่น้ำวงรอบล้อมไปเลยลากไปเรื่อยๆล้อมรอบแม่น้ำที่เราเห็นโอ้ยจ้าตามไปเรื่อยๆจ้าไหลไปนี่คือแม่น้ำนะได้ไปทางดูไปเจอแหล่งนิดนึงแล้วก็ไหนแหล่งน้ำแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนยังมีอีกในแหล่งน้ำใหญ่ๆตรงนี้เป็นแหล่งน้ำแน่นอนและยังมีแม่น้ำเหลืออีกตรงไหนลูกนั่นไงแม่น้ำปัตตานีเห็นไหมลูกมีชื่อแม่น้ำด้วยลากไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาบนฟึ๊บเสร็จเรียบร้อยจ้าและมีอีกหนึ่งภาพตรงไหนอีกเชฟนี่เป็นแหล่งน้ำใหญ่เลยเด็กๆสังเกตเห็นทำไมในแผนที่ ทำไมตรงนี้เป็นแหล่งน้ำใหญ่เป็นสีฟ้าใหญ่ๆเพราะว่ามันมีอะไรอยู่มีเขื่อนอยู่ชื่อว่าเขื่อนอะไรบางลางอาจารย์เชฟขอบคุณมากครับเอาปุ่มให้เชฟหน่อยจ้าเก่งมากต่อไปสัญลักษณ์นี้ล่ะอ่านก่อนอ่านเองเก่งจัง1 2 3เก่งมากเส้นขอบเขตประเทศก็จะเป็นเส้นที่มีขีดแล้วก็มีจุดขีดใช่มั้ยลูกแล้วก็มีจุดๆแล้วก็ขีดดูสิเป็นไงอ๋อมันไม่ใช่จุดลูกขอโทษมันเป็นขีดเห็นมั้ยนี่เป็นขีดเป็นขีดขีดขีดขีดขีดแล้วมีสีชมพูใช่มั้ยตรงนี้แสดงว่าขอบเขตประเทศตรงนี้ติดกับประเทศอะไรประเทศมาเลเซียนี่ไงใช่มั้ยลูกจังหวัดยะลาอยู่ใต้สุดก็จะติดเขตกับประเทศมาเลเซียเห็นไหมลูกอ่ะต่อไปเส้นนี้บ้างเส้นขอบเขตจังหวัดก็จะเป็นขีดยาวๆแล้วก็มีจุด2จุดจุดแล้วก็จุดแล้วก็เป็นขีดต่อแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นเส้นขอบเขตจังหวัดตัวอย่างเช่นจังหวัดยะลามีเส้นขอบเขตจังหวัดคือตรงนี้เห็นไหมเอ่ยขีดจุดๆขีดจุดๆขีดจุดๆขีดจุดๆแสดงว่าตรงนี้คือหมดเขตจังหวัดยะลาแล้วเพราะว่าถ้าเลยเส้นขอบนี้มามันจะกลายเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรลูกนราธิวาสนั่นเองนะต่อไปสิบสุดท้ายแล้วอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามต้นทางและปลายทางอ่านเองเก่งจังแน่นอนเราก็ต้องดูที่สถานีรถไฟก่อนแล้วเราก็เห็นเส้นนี้เป็นรางรถไฟพาดมาปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักฉักปุ๊บถึงนี่แสดงว่าเส้นนี้คือทางรถไฟผ่านจังหวัดยะลามีอยู่เส้นเดียวใช่ไหมแน่นอนอ่ะเรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่เด็กๆปลายทางและต้นทางได้เรียนรู้ไปว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างก็ต้องนำเข้าสู่การทำใบงานของเราใบงานของเราก็คือคุณครูการมีคำถามมาให้ทั้งหมด4คำถามในตอนที่1ก็คือให้นักเรียนบอกอาณาเขตติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษว่าทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดอะไรทิศใต้ติดต่อกับอะไรทิศตะวันออกติดต่อกับอะไรและทิศตะวันตกติดต่อกับอะไร2จังหวัดน่านอยู่ภาคใดของประเทศ3จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทย4จงบอกชื่อจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล5จังหวัดนี่คือตอนที่1นะต่อไปตอนที่2ให้เขียนแผนที่จากโรงเรียนไปบ้านของนักเรียนนะและตอนที่3เป็นตัวอย่างข้อสอบ NT เหมือนกันที่เราจะต้องใช้สอบจริงแต่นี่เป็นข้อสอบของปีที่ผ่านมาโดยครูเปลี่ยนข้อสอบนิดนึงโดยถามว่าให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามตอบคำถามว่าอะไรจากแผนที่เพื่อนๆนัดเจอกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรงถ้าต้องเดินไปตามถนนคิดว่าใครต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุดมัสยิดอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีโจทย์มาให้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้คนนี้อยู่ตรงนี้หรือคนนี้อยู่ตรงนี้หนูก็จะไปคิดเองว่าใครเดินทางนานที่สุดนะเพื่อที่จะไปจุดหมายตรงนี้คือมัสยิดนะครับถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆทำงานโดยเปิดใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่ใบงานที่ไม่ใช่หน้าที่ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่5ใช่ไหมหน้าเท่าไหร่172จ้าถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับเด็กๆสามารถดูได้ตรงจากตรงนี้ลูกตรงนี้คือแผนที่ประเทศไทยและที่เด็กๆมีตรงนี้คือจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงไหนเด็กๆดูนะแล้วก็ดูว่าทิศเหนือติดกับอะไรบ้างทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งถ้าเด็กๆมองไม่เห็นว่าทิศใต้ติดกับจังหวัดอะไรครูมีอีกแผนที่หนึ่งมาให้คือจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ทิศใต้คือติดกับอะไรเนี่ยเป็นประเทศอะไรไม่รู้ลงมือทำงานได้หรือถ้าในภาพมองไม่เห็นครูมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ด้านหน้าทยอย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานนะเด็กปลายทางวางดินสอต้นทางวางดินสอจ้าแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูมองมาที่คุณครูการสบตากันปิ๊งปิ๊งหันมาทั้งตัวเลยลูกไม่ต้องหันแค่หัวมาเดี๋ยวคอเคล็ดหันมาทั้งตัวเลยหมุนตัวมาด้วยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันบอกอาณาเขตติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษทิศเหนือติดกับอะไรตอบพร้อมกันว่าร้อยเอ็ดและยะโสธรมันเป็นอะไรเป็นประเทศเป็นตำบลเป็นจังหวัดหรือเป็นอะไรตอบด้วยต้องมีคำว่าจังหวัดนำหน้าด้วยนะตอบใหม่ทิศเหนือติดกับอะไรจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยะโสธรถูกต้องจ้านี่นะมาดูกันว่าอยู่ตรงไหนร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงนี้ติดึงทิศเหนือก็ลากลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนถึงตรงนี้ใช่ไหมนี่คือพื้นที่ที่อยู่เหนือที่สุดเลยติดกับ2จังหวัดคือร้อยเอ็ดและยะโสธรนี่ไง2จังหวัดถูกต้องจ้าต่อไปทิศใต้ติดกับอะไรตอบพร้อมกันว่าประเทศกัมพูชาถูกต้องครับประเทศกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษอยู่ตรงไหนดูที่หน้าจออยู่ตรงนี้แล้วทิศใต้นี่ไงทิศใต้อยู่ตรงไหนเนี่ยทิศใต้ล่างลงมาใช่ไหมนี่ไงตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศใหม่แล้วคือประเทศอะไรกัมพูชากัมพูชานะจ๊ะต่อไปทิศตะวันออกติดกับอะไรจังหวัดอะไรลูกมีคนบอกจังหวัดอุบลราชธานีบางคนบอกจังหวัดสุรินทร์ดูซิใครหลงทิศบ้างคำตอบคือจังหวัดอุบลราชธานีดูซิศรีสะเกษอยู่ตรงไหนทะลึมแล้วคราวนี้ทิศตะวันออกอยู่ไหนลูกนี่คือทิศเหนือใช่ไหมทิศใต้ทิศตะวันออกคือฝั่งซ้ายหรือขวาขวานะจ๊ะนี่ทิศตะวันออกก็ดูมาทางขวาจังหวัดอะไรลูกอุบลราชธานีถูกต้องจ้าจังหวัดที่มีดอกบัวเยอะเพราะอุบลแปลว่าดอกบัวใช่ไหมเมืองแห่งดอกบัวต่อไปคำถามที่4ทิศตะวันตกติดกับอะไรบอกแล้วว่าให้ตอบอะไรด้วยคำนำหน้าสุรินทร์เป็นจังหวัดหรือเป็นอำเภอหรือเป็นประเทศไม่รู้นะคนอื่นไม่รู้ต้องตอบว่าติดกับจังหวัดสุรินทร์ถูกต้องจ้ามาดูกันเกตอยู่ตรงนี้ตื้อรึงแล้วก็ทิศตะวันตกลากไปทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายเจอกับจังหวัดอะไรเนี่ยแถบนี้สุรินทร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเรียบร้อยต่อไปคำถามที่2จังหวัดน่านอยู่ภาคใดของประเทศไทย
1: ภาคเหนือของประเทศไทย
0: มาดูที่แผนที่อันนี้จ้านี่คือจังหวัดน่านใช่ไหมลูกจังหวัดน่านอยู่ตรงนี้แสดงว่าอยู่ทางภาคอะไร
1: ภาค
0: ตอบพร้อมกันว่าภาคอะไรนี่ตรงนี้ภาคอะไรภาคเหนือจ้าจังหวัดน่านเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปได้ใครตอบว่าภาคเหนือของประเทศไทยก็ได้หรือตอบว่าภาคเหนือเฉยๆก็ได้จ้าข้อที่3จงบอกชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทยจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรนะนี่เหนือสุดเลยเห็นไหมลูกพื้นที่อยู่เหนือสุดเลยชื่อจังหวัดอะไร
1: เชีย งราย
0: จังหวัดตอบอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางตอบว่าจังหวัด
1: เช
0: ีย
1: งราย
0: เชียงรายเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าและต่อไปจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยลากลงมาจากภาคเหนือมาภาคใต้สุดเลยปื๊ดนี
1: ่
0: นราธิวาสอยู่ตรงนี้นี่พื้นที่ใต้สุดคือพื้นที่ตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรเนี่ย
1: ยะลาย
0: ะลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าจังหวัดยะลาเรียบร้อยดังนั้น

0: บอกชื่อจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเล5จังหวัด5จังหวัดก็มีจังหวัดอะไรบ้างอยู่ชายฝั่งทะเลมาดูซิตรงนี้พื้นที่ที่เป็นทะเลจะมีสีอะไรสีฟ้าเป็นน้ำใช่ไหมลูกทะเลแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทะเลเหรอลูกตรงนี้ไม่ใช่ทะเลเหรอไม่ใช่เพราะนี่เป็นแหล่งน้ำเฉยๆใช่ไหมลูกทะเลคือนี่พื้นที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นทะเลหมดเลยดังนั้นเลือกมาแค่5จังหวัดตรงนี้มีทั้งจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือฝั่งนู้นก็เป็นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองอะไรได้อีกหลายจังหวัดเลยใช่ไหมลูกอ่ะตัวอย่างที่ครูยกมามี5จังหวัดเด็กๆจะตอบจังหวัดอื่นก็ไม่ผิดนะลูกครูมีจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดพังงาหรือเด็กจะตอบอย่างอื่นก็ได้เช่นระยองสมุทรปราการเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาเป็นต้นมีอีกเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเขียนมานะจ๊ะต่อไปตอนที่2ให้นักเรียนเขียนแผนที่จากโรงเรียนไปบ้านของนักเรียนนี่คุณครูปลายทางและคุณครูกันจะไปตรวจให้ทีหลังนะจ๊ะและต่อไปตัวอย่างข้อสอบที่เราจะต้องลองทำพร้อมๆกันเงยหน้ามาที่หน้าจอโทรทัศน์หันหน้ามาลูกจากแผนที่นี้มีคำถามว่าให้นักเรียนพิจารณาแผนที่ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามจากแผนที่เพื่อนๆนัดเจอกันที่มัสยิดเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเวลาเที่ยงตรงถ้าต้องเดินไปตามถนนคิดว่าใครต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุด 1. ปรียาอยู่หมู่บ้านสุขใจตรงนี้นะหมู่บ้านสุขใจจะไปที่มัสยิดนะใช้เวลาเดินนานไหม 2. สมศรีอยู่ที่สถานีตำรวจนี่อยู่ตรงนี้ลูกใช้เวลาเดินนานไหมจะไปมัสยิดนะต่อไป 3. เจนพบอยู่โรงพยาบาลตรงนี้โรงพยาบาลจะต้องไปมัสยิดคิดว่าใช้เวลาเดินนานไหมและ 4. นิสาอยู่ร้านขายหนังสือตรงนี้จะเดินไปมัสยิดลองตอบใครตอบข้อที่1ใครว่าปรียาเดินทางนานที่สุดยกมือขึ้นโอเคเด็กปลายทางยกมือนะลูกใครว่าข้อที่2สมศรีอยู่สถานีตำรวจเดินทางนานที่สุดยกมือใครว่าข้อที่3เจนพบอยู่โรงพยาบาลยกมือเดินทางนานสุดเลยเจนพบต่อไปข้อที่4นิสาอยู่ร้านขายหนังสือยกมือโอเคคำตอบก็คือคนที่ใช้เวลาเดินทางนานที่สุดก็คือข้อที่1ปริยาอยู่หมู่บ้านสุขใจทำไมล่ะก็ดูสิลูกถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลแค่นี้มันก็ใกล้กว่าสุขใจเพราะว่าเวลาเดินทางของบ้านของปริยาเนี่ยจะต้องเข้าซอยมาอีกใช่ไหมลูกลึกมากแล้วกว่าจะออกไปที่ถนนอีกใช่ไหมดังนั้นมาดูซิคนที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดก็คือนิสาอยู่ที่ร้านขายหนังสือคนที่สองที่อยู่ใกล้กับมัสยิดมากก็คือสมศรีใช่แล้วครับสมศรีอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วก็คนที่สามก็คือเจนพบอยู่ที่โรงพยาบาลและคนที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานที่สุดก็คือปรียาอยู่ที่หมู่บ้านสุขใจต่อไปคำถามก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนกันแผนที่มีประโยชน์อย่างไรแตงกวายกมือก่อนจ้าเด็กๆไปทางตอบคุณครูของหนูนะลูกแผนที่มีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เรารู้พื้นที่ค่ะ
0: ทำให้เรารู้พื้นที่แน่นอนพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างบริเวณนั้นตอบอย่างมั่นใจปิ่นจ้าแผนที่มีประโยชน์อย่างไรลูก
1: ถ้าเราจะไปจังหวัดอื่นเราก็ดูแผนที่ได้ค่ะ
0: จะทำให้เราทำไม
1: ไม่
0: ทำไมลูก
1: หลงทาง
0: ไม่หลงทางจะเอาบรมให้เป็นกับแตงกวาหน่อยทุกคนมีความคิดของเราเองเก่งมากเด็กๆปลายทางก็ตอบประโยชน์ของแผนที่ได้แน่นอนดังนั้นคุณครูจะบอกสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้าง 1. ใบความรู้ที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเปลี่ยนจากแผนภาพเปลี่ยนมาแผนที่วันนี้และชั่วโมงถัดไปเป็นแผนภูมิและใบงานที่5เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิเพราะครั้งถัดไปเราจะต้องมาเรียนที่คล้ายๆกับวิชาคณิตศาสตร์นิดหนึ่งเป็นการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิว่าเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านความรู้และทำงานวันนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนและคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดอี

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV